0: ทนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกันนะคะต่อเนื่องจากกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่เป็นรถบรรทุกแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์ค่ะที่พลิกตะแคงนะคะถนนล่มกล้ามีสายของทางพันตำรวจโทวุฒิพันธ์บุญทองสารวัตรจราจรสน.ลาดกระบังค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สารวัตรมีคนเจ็บไหมคะอุบัติเหตุนะคะ
1: มีเจ็บเล็กน้อยครับเป็นคนขับครับ
0: ค่ะขับมาคนเดียว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วยังไงอะคะมันเกิดเหตุได้ยังไงมีโอกาสได้คุยได้สอบถามอะไรบ้างไหมคะ
1: รับแจ้งว่ามอเตอร์ไซค์เขาตัดหน้าครับแล้วก็กระทันหันก็เลยเสียหลัก
0: ค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วมันทางตรงอะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ได้มีโค้งมีอะไรให
0: ้
1: ต้องหลบต้องอะไรครับ
0: ค่ะก็เลยเสียหลักแล้วก็ทำให้หมายถึงตู้นี้หล่นลงมาหรือว่าทั้งตัวหางพ่วงด้วยค่ะที่พลิกตะแคงแล้วทำให้ตู้หล่นหรือว่ายังไงสภาพ
1: ตรงจุดที่เกิดเลยครับ
0: ความตั้งคันเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นรถบรรทุกหนักเลยกินเวลาในการเคลื่อนย้ายนานคร
0: ับ ค่ะคือเห็นเราต้องใช้เครนถึง2ตัวเลยนะคะสาวะในการยกในการเคลื่อนย้าย
1: ใช่ครับแล้วก็ตัวเคนเนี่ยรู้สึกว่าสลิงขาดคร
0: ับ อ๋อค่ะแปลว่ามันหนักมาก
1: เสียเวลา
0: ค่ะ
1: ครับประมาณ20กว่าตันครับ
0: เขาบรรทุกอะไรมาคะสวัสดิ
1: ์เป็นน่าจะเป็นคาร์บอนอะไรสักอย่างนะครับ
0: แต่ว่าของข้างในก็ไม่ได้เสียหายคือทั้งหมดก็ยังอยู่ภายในตู้ไม่ได้ตู้มันไม่ได้แตกออกมาหรือว่าอะไรนะคะ
1: ของในตู้ไม่ได้รับความเสียหายครับแต่ว่ามันจะมีคราบน้ำมัน
0: อ
1: ่ะในส่วนของรถนะไหลบนถนนแล้วก็ประสานทางเจ้าที่เขตเนี่ยเพื่อจัดเจ้าที่มาเอาทรายมาดูครับตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายออก
0: เคลื่อนย้ายเรียบร้อย
1: คร
0: ับ
1: ใหญ่แล้ว
0: ค่ะค่ะอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้อะค่ะ
1: ตีสามกว่าครับ
0: ประ
1: มาณตีสี่คร
0: ับ ตีสามกว่าฮะนึกว่าประมาณสักตีห้าปรากฏว่าตั้งแต่ตีสามกว่า
1: คือปัญหาเวลาเกิดเหตุเนี่ยเจ้าที่ผัดดึกเนี่ยก็ไปดูที่เกิดเหตุแต่ว่าตัวของผู้ประสบเหตุเนี่ยประสานกับรถยกเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างก
0: ็คืออ
1: ย่างเช่นอาจจะไม่ว่างหรือว่าโทรไม่ติดอะไรเงี้ยครับจนตำรวจก็ต้องเอารถยกในพื้นที่ประสานรถยกที่
0: เข้ามาดำเนินการเข้ามาแก้ไขค่ะโอเคตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับเปิดปกติแล้วครับ
0: ค่ะก็ใช้ได้ทั้งสองฝั่ง
1: ใช้ได้ทั้งสองฝั่งครับแต่ว่าถนนล่มเก้าก็มีปริมาณมากตามปกติครับก็เร่งระบายครับ
0: นี่เนียนดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.ไปด้วยคือยังเห็นมีเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุอยู่เขากับเป็นพนักงานทางเจ้าหน้าที่กทม.ไหมคะเหมือนกับทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งไหมคะตรงนั้น
1: เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กทม.เนี่ยเอาทรายมาน้อยครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยไม่เพียงพอกับน้ำมันที่หกคราวนี้ก็เลยรอน้ำมันมาเพิ่มครับแต่จุดนี้ไม่มีรถสะสมนะครับ
0: ก็คือเอารอทรายมากรบคราบน้ำมันเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เลยจุดนี้ก็เลยต้องควบคุมพื้นที่ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเดี๋ยวจะลื่น
0: นี่คือต้องปิดไหมคะในเลนซ้ายหรือว่าก็คือเปิดให้ใช้ได้หรือว่ายังไงคะตอนนี้การจัดการจราจร
1: เลนซ้ายสุดเนี่ยเรายังไม่ให้วิ่งครับเพราะยังมีคราบน้ำมันที่ยังไม่ได้ซับอยู่ครับ
0: ค่ะก็คือวางกลวยยางกั้นเอาไว้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมีกลวยยางแล้วก็รถของจราจรเปิดสัญญาณไฟวาบๆครับส
0: อง
1: เลนขวาเขาวิ่งได้ปกติครับไม่ได้มี
0: เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นที่เห็นว่า2เลนซ้ายดูไม่มีรถเข้ามาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจอดวางเอาไว
1: ้ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่ไหมฮะแต่ว่าถนนตอนนี้ก็คือถนนดูก็รถน้อยมากค่ะค่ะโอเค
1: ตรงไปมินบุรีน้อยครับไม่เยอะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้คิดว่าเดี๋ยวทรายที่จะมานี้มาอีกนานไหมคะสารวัตร
1: ออกมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับทรายเห็นแจ้งว่ามาจากเขตนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ให้ระวังทางเจ้าหน้าที่ของทางกทม.หน่อยนะคะเพราะบางทีก็เห็นมีเดินข้ามถนนมีอะไรด้วยซึ่งดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดเปิดสัญญาณไฟว่าให้เห็นอยู่ในระยะไกล
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เนี่ยใครที่ใช้ลมกล้าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของมีนบุรีนี่ช่วยเรามาระวังชะลอกันหน่อยนะคะเพราะว่าในช่องทาง2ช่องทางทางด้านซ้ายเนี่ยยังมีทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเขากำลังทำงานอยู่เนี่ยแปลว่าตอนนี้น่าจะเริ่มมีรถซาเล็ตเข้ามาแล้วล่ะนะคะเพราะเห็นล่าสุดเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเดินไปอยู่ในช่องทางทางด้านซ้าย2ช่องทางทางด้านซ้ายนะคะใช้ได้2ช่องทางทางด้านขวาแต่ว่ายังไงเนี่ยช่วยชะลอกันหน่อยช่วยเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะคะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะในฝั่งขาเข้านะคะอู้เส้นนี้ก็จะเป็นปกติของการจราจรใช่ไหมคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับเหตุต่อเนื่องจากกรณีของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้ามืดฝั่งของถนนล่มเกล้าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำความสะอาดเอาทรายมากลบคราบน้ำมันนะย้ำนะคะว่าคนที่ใช้ฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของมีนบุรีช่วยเพิ่มความระมัดระวังให้ระวังทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะอยู่ตรงช่วงแถวตรงต่างระดับเจ้ากีทานะคะตรงจุดนี้เลยยังไงให้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆส่วนก่อนหน้านี้ค่ะคุณเบิร์ดเนี่ยใช้เส้นทางในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็บอกว่าคือไปเจอซากสุนัขอยู่ในช่องทางขวาอยู่ตรงแถวๆหน้าโลตัสพาสอุดรธานีนะคะว่าเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะแล้วก็การจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวได้ค่ะไปตรวจสอบบนทางด่วนกันกับคุณภคพลสว่างแก้วนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับ
0: ค่ะบนทางด่วนเป็นไงบ้างช่วงนี้ค่ะ
3: เช้านี้ก็เริ่มมีปริมาณรถบ้างในหลายสายทางแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ครับผมทางด้านของดินแดงช่วงนี้ก็มีรถมากครับช่วงทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือตอนนี้ก็มีท้ายแถวมาจนถึงบริเวณของต่างระดับมักกะสันครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับท่าเรือก็จะมีช่วงของออกถนนพระราม4ครับช่วงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นครับท้ายค่อนข้างยาวครับผมส่วนในฝั่งกับกันทางลงพระราม4เช่นเดียวกันครับที่มีท้ายแถวขึ้นมาบนทางครับส่วนทางด้านของบางนาครับช่วงนี้หน้าด่านยังคล่องตัวดีครับผมผ่านด่านไปแล้วตอนนี้ท้ายเริ่มหนาแน่นตั้งแต่หลังด่านเก็บค่าผ่านทางครับต่อเนื่องมาจนถึงอ่านมันลงครับเคลื่อนตัวได้ช้าบางจุดมีสลับหยุดนิ่งครับผมแล้วก็ทางด้านหน้าด่านดาวขนองช่วงนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถค่อนข้างมากแล้วครับผมผ่านด่านไปแล้วก็คล่องตัวดีครับแล้วก็ทางด้านของแจ้งวัฒนะครับช่วงนี้ก็มีรถมากครับตั้งแต่เหนือถนนงามวงวานครับมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าออกไปที่ถนนรัชดาครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ก็มีท้ายแถวอยู่บริเวณของเหนือถนนรัชดาครับมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมฝั่งทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับช่วงเวลานี้ก็มีรถมากครับรถสะสมตั้งแต่ด่านศรีนครินทร์เลยครับมาจนถึงช่วงของจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับผมส่วนทางลงพระราม9ช่วงนี้มีปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวลงได้ช้าครับมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้มีปริมาณรถมากตั้งแต่ต่างระดับมักกะสันเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของพหลโยธินครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับส่วนต่างระดับพญาไทออกไปที่ต่างระดับบางโคก็มีรถมากตั้งแต่ยมราชครับไปจนถึงช่วงของทางลงหัวลำโพงครับผมแล้วก็ทางด้านของฉลองรัฐบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีรถสะสมอยู่เล็กน้อยครับผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอตัวช่วงของจุดร่วมที่ขึ้นมาจากโยธินพัฒนาครับส่วนทางตรงไปอาจนาลงไปบางนาช่วงนี้คล่องตัวดีเลยครับผมอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของบุรพาวิถีที่มุ่งหน้าไปที่ชลบุรีครับบริเวณทางลงชลบุรีช่วงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวลงได้ช้าเนื่องจากว่าพื้นที่ด้านล่างเขามีการทำถนนครับผมทำให้มีการเบียดแทรกครับท้ายแถวอยู่บริเวณของด่านชลบุรีเลยครับครับผมอีกจุดนึงก็จะเป็นทางด้านของปฐุมรัฐยาที่เข้ามาที่บางซื่อครับมีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงของเหนือแม่น้ำเจ้าพระยามาเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของบางซื่อครับบางจุดก็มีสลับหยุดนี่ครับผมส่วนภาพรวมจุดอื่นๆก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับ
0: ค่ะโอเคไม่มีฝนใช่ไหมคะถ้าดูจากในกล้องของทาง
3: ก่อนหน้านี้มีฝนครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีทางด้านของบุรพาครับที่ก็ยังมีตกอยู่ครับบริเวณของชลบุรีมาจนถึงบางปะกงครับ
0: ตกหนักไหมคะหรือเป็นแค่ละอองละออง
3: ตอนนี้เหลือแค่ละอองแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้ค่อนข้างหนักอยู่คร
0: ับ อ๋อค่ะอาไปไว้ระหว่างกันหน่อยฝนตกไปแล้วพื้นถนนน่าจะยังคงเปียกลื่นอยู่
3: ใช่ครับช่วงนี้พื้นถนนช่วงชลบุรีเข้ามาจนถึงบางประกงบางบัวก็ยังเปียกอยู่ครับผม
0: อืมค่ะค่ะแต่ในพื้นที่ของกรุงเทพเรากลิบเลยใช่ไหมไม่มีฝนค่ะ
3: พื้นที่ก็คึมๆครับผมแต่ก็ไม่มีฝนครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณภคพล
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปนครปฐมคุณหัวโต99ค่ะถนนพยาพาสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับคุณปุญญพุทธครับ
0: ค่ะ
4: พยาพายังพอใช้ได้นะครับรถจะเคลื่อนตัวได้นะครับเลี้ยวขวาเข้าหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู่หน้าพระเท่าที่ดูนะครับเข้าไปทางด้านเทศาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไปทิศทางได้25มกรามาหน้าพระก็ยังใช้ได้นะครับใช
0: ้
4: ได้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าพระใช้ได้ทางบกด้านขาออกค่อนข้างดีเราตัวเล็กน้อยตรงทางรถไฟด้านขาเข้ารถเริ่มเยอะแล้วครับเติมเรื่อยๆนะครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณปอเนี่ยใช้เส้นสุขุมวิทนะคะช่วงของเทพารักษ์มุ่งหน้าซอยบาริ่งนะคะบอกว่ารถเนี่ยคือเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงช่วงของหน้า Imperial World มีเจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยการจราจรมาช่วยบอกว่าไล่รถที่จะชอบจอดแช่อยู่บนถนนในช่องทางซ้ายให้ทำให้ตอนช่วงที่คุณปอผ่านมาเนี่ยนะคะไม่มีรถมาจอดแช่แล้วก็ทำให้รถเนี่ยค่ะเดินทางได้สะดวกการจราจรนี่บอกว่าลื่นไหลมากๆฝากชื่นชมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะถ้าเป็นไปได้บอกว่าอยากจะให้มาทุกเช้ามาช่วยจัดการกับพวกรถที่ชอบจอดแช่ค่ะเดี๋ยวฝากชื่นชมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามในพื้นที่ของสอนอวิภาวดีกันค่ะที่ร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวัจราจรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะในช่วงเช้าค่ะ
5: คร
0: ับ
5: วันนี้ก็สภาพจราจรโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาก็หนาแน่นช่วงนอกนะครับหน้าฐานทัพท้ายแถวก็ไปแถวทางลงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับ
0: ค่ะ
5: นครพุทธหน้าท่าหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่าเต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะ
5: จากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่ใช้ความเร็วได้ดีแล้วก็มันมีเหตุอยู่ เหตุหนึ่งนะครับบริเวณวิภาวดีซอย72เลี้ยวซ้ายเข้าวิภาที่ถนนตัดใหม่นะครับ เป็นรถเมล์ฟ้าจอดเสียนะครับ ระบบล็อกทั้งหมดนะครับ ไม่สามารถดำเนินการได้อยู่เลนซ้ายครับ เสียเป็นช่องทางก็ ช่องทาง
0: ก
5: ็ตลอดตัวนิดนึงนะครับที่มาจากเจเลยตรงวิภาวดี72อ่ะลัดมาจาก
0: แต่ไม่มีผลกับรถที่ออกมาจากในซอยลัดใช่ไหมคะ
5: ไม่มี
0: ไม่มีจะมีเฉพาะแค่ในส่วนของเส้นหลักของเส้นวิภาวดี
5: ใช่ครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ได้นะครับจากหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนในช่องทางด่วนท้ายแถวสโมสรตำรวจนะครับวงเวียนเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ยังใช้การได้ดีท้ายแถวนะครับจะเป็นตลอดตัวอีกที่บริเวณสะพานปรับรถแยกคูนะครับสะพานคนแล้วก็เคลื่อนตัวได้นะครับบางเขตเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนท้ายแถวปริยเทศสุนะครับช่องทางขนานก็หน้าหอวังนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิศาสตร์ใช้ความเร็วได้ดีนะครับส
0: ุ
5: ทธิศาสตร์ก็ใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนท้ายแถววปอนะครับช่องทางขนานก็มิดไม่เคลื่อนตัวได้ตามบัตรสัญญาไฟนะครับวิภาวดีออกโดยรวมแล้วก็ยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางระดับอุตราพิมุกด่านดอนแล้วก็ดัชนีวัฒนาช่วงนี้ยังไม่ผสมรวมแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีครับคุณครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะรองสาวัตร
5: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ตะกี้ฉันเชื่อว่าถ่ายตักตอกถ่า ไลน์ TikTok ไปเรื่อยๆตอนช่วงพักเบรกแล้วไปเห็นเอ๊ะมันจะมีอยู่อันนึงเขากำลังไลฟ์บรรยากาศนะว่าคนยืนเขาแถวรอกันยาวเหยียดมากๆนะคะก็เลยสงสัยว่าเขากำลังรออะไรอยู่ปรากฏว่าเป็นแฟนลูกหนานคือแฟนวอลเลย์บอลนะคะชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามายืนรอเพื่อจะรอซื้อบัตรนะคะซื้อบัตรของการเขาชมการแข่งขันฟุตวอลเลย์บอลนะคะ CV Cup 2026ค่ะที่สนาม700ปีนะคะซึ่งจริงๆเขาจะเริ่มขายตอนช่วง 9:00 นแต่ว่าคนไปยืนรอกันเต็มมาตั้งแต่ในช่วงก่อน 6:00 นยิ่งตอนนี้ท้ายแถวยิ่งยาวมากขึ้นนะคะโหนี่แบบว่าแฟนวอลเลย์บอลนี่เขาแบบต้องชื่นชมมากๆเลยนะคนไทยเรากับในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะคะว่าแฟนวอลเลย์บอลนี่เต็มสนามจริงๆคือนี่คือแค่รอในการที่จะซื้อบัตรเข้าชมนะคะซึ่งเขาจะเริ่มขายกันในช่วง 9:00 นแต่ถ้าดูบรรยากาศนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นี่อากาศดูดีนะตะกี้เราเห็นที่จังหวัดน่านนะคะในพื้นที่ที่เป็นอยู่บนภูเขาอะแถวจุดท่องเที่ยวทะเลหมอกค่ะในช่วงเช้าๆแบบบรรยากาศดีงามมากๆที่เขาไปดูเห็นบรรยากาศของคนที่เขาไลฟ์บรรยากาศให้เห็นนะทาง TikTok นะคะก็ได้เห็นบรรยากาศของในพื้นที่อื่นๆด้วยสำหรับในช่วงนี้แต่ว่าในกรุงเทพเรานะคะก็จะเป็นภาพเดิมๆกันเลยในช่วงเช้าของการเดินทางซึ่งเราก็ต้องส่งกำลังใจกันให้สำหรับทุกๆคนนะคะรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้ก็รถมากรถเต็มพื้นที่แล้วค่ะนะคะช่วงจากใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้คือช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งที่มาจากทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะท้ายก็จะอยู่ประมาณสักตรงช่วงของถนนโยธีอะค่ะนะคะแล้วก็จะมาติดตรงจุดที่เป็นช่วงของที่มาจากทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะท้ายก็จะอยู่ประมาณสักตรงช่วงของถนนโยธี

0: านะคะคือมันจะมีผลจตุรทิศเนี่ยลงถนนศรีอยุธยาไม่ได้นะคะเพราะจะติดพันต่อเนื่องมาจากตรงช่วงที่เป็นแยกตัดกับถนนพญาไทนะคะแต่ถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นถนนศรีอยุธยาวันนี้ดูรถติดมากผิดปกตินะคะก็ต้องเลยจากทางด้านของหน้าโรงเรียนพญาไทไปก่อนน่ะถึงจะดีขึ้นแต่ฝั่งกลับกันนะคะมาได้ยาวๆไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณบุษบง
3: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันเช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมค่ะก็เริ่มต้นด้วยกองทัพเรือนะคะเมื่อคืนนี้เวลา 20:32 นาทีกองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ค่ะลงน้ำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะในการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมาศจะประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงนะคะโดยอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือตั้งแต่วันที่5ถึง8สิงหาคมเวลาวันละ1ลำค่ะขณะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะก็เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมาศโดยกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้รูปแบบการพายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ทำหน้าที่ในเรือพระราชพิธี58นายผู้ทำหน้าที่ในท้ายเรือพระราชพิธี104นายเพื่อทำหน้าที่เป็นครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีของหน่วยรับเรือที่ต้นสังกัดด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในขั้นตอนการฝึกพายในน้ำก่อนจะมีการจัดฝึกรูปกระบวนในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่นะคะนอกจากนั้นส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราคุ้นหูกันมากๆนั่นก็คือกาบเหเรือนะคะซึ่งจะเป็นการประพันธ์โดยพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยอดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารเรือนะคะซึ่งเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยและศิลปินดีเด่นจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งใช้ในขบวนพระยุหายาตรามาแล้ว7ครั้งนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการประพันธ์นะคะสำหรับการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ค่ะก่อนที่จะมีพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการซ้อมย่อย10ครั้งในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมค่ะโดยซ้อมย่อยครั้งแรกจะเริ่มต้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะเดือนสิงหาก็จะเป็น17 20 27นะคะส่วนกันยายนก็จะเป็นวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็23กันยายนค่ะและวันที่2วันที่8 15นะคะของตุลาคมก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่จริงๆจะมีวันที่21และวันที่28ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก่อนการจัดพระราชพิธีซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับชมการฝึกซ้อมและการร่วมรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะและกำลังพลกองทัพเรือทุกนายที่มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งใหญ่นี้นะคะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อจัดขบวนพระยุหายาตราทางชลมาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์โลกก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในภาวะการแปรปรวนมากๆเลยนะคะขออภัยนะคะเนื่องจากมีพายุนะคะลมฝนมากมายเลยค่ะนะคะทางด้านของเกาหลีใต้นี่ก็เจออากาศร้อนนะคะทางด้านของ

0: ชีนเนี่ยก็เจอเตรียมเผชิญที่จะเจอฝนตกหนักนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกังวลกันมากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตการวิกฤตการนะคะขณะที่ประเทศไทยเองก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่เรายังคงต้องติดตามกันนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสภาวะโลกแปรปรวนอย่างที่บอกไปค่ะที่กรุงที่สื่อของเกาหลีใต้นะคะรายงานบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด21คนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในวันนี้นะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้นะคะต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็สำนักควบงานควบคุมโรคและการป้องกันของเกาหลีใต้ค่ะได้มีการออกมาระบุว่ายังมีผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยกว่า 2,441 คนนะคะเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บป่วยเนื่องจากนิเจฟตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันอังคารนี้นะคะแม้ว่าตัวเลขร้อนจะผู้ป่วยจากอากาศร้อนจัดเนี่ยจะต่ำกว่าปีที่แล้วแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับสูงขึ้นนะคะเพราะว่าปีที่แล้ว2025เนี่ยเสียชีวิต20คนแต่ปีนี้เข้าไป21คนแล้วนะคะก็เกาหลีใต้ยังออกคำเตือนเกี่ยวกับฮีทเวฟเพิ่มเติมนะคะแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิที่กรุงโซลจะสูงสุดถึง39องศาเซลเซียสในวันนี้ค่ะพฤหัสบดีนะคะส่วนที่ประเทศจีนเองเขื่อนไฟฟ้าหลงเจียงที่มณฑลยูนานก็ต้องออกประกาศเตือนชุมชนใต้เขื่อนนะคะเนื่องจากน้ำในแม่น้ำลุยลี่ในเมืองมูเจ้รัฐฐานนะต้องรับมือกับน้ำก้อนใหญ่ค่ะหลังจากที่เขื่อนไฟฟ้าหลงเจียงเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนล้นอ่างนะคะก็บอกว่าที่เขาได้เปิดประตูระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่3แล้วแล้วก็จะเปิดยาวไปจนถึงวันนี้แหละค่ะ6สิงหาคมเพราะว่าฝนตกหนักเหนือเขื่อนทำให้น้ำจำนวนมากเนี่ยไหลลงอ่างนะคะขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนฉบับที่5แล้วเกี่ยวกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะขณะเดียวกันค่ะยังมีพายุโซนร้อนคูจิระนะคะที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์แรงลมของคูจิระเนี่ยไปหนุนทำให้ดอลฟินเนี่ยทวีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าจีนในวันนี้นะคะซึ่งก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8สิงหาคมมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นโดยที่ต้องเฝ้าระวังก็พื้นที่เดิมเลยค่ะน่านเชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่อีสานก็จะเป็นบึงกาฬกับนครพนมค่ะนะคะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะมาดูทางตัวเลขเศรษฐกิจนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงทรงตัวในกรอบแคบๆนะคะก็มีความหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะประสบผลสำเร็จขณะเดียวกันทรัมป์เนี่ยอ้างว่าเจรจากับอิหร่านแต่อิหร่านบอกว่าไม่เคยเจรจากับสหรัฐอิหร่านเจรจากับโอมานค่ะที่เปิดช่องครอบฮอร์มุสนะคะก็ส่งผลทำให้น้ำมันดิบเวสเท็กซัสปิดตลาดเมื่อคืนนี้ลดลงไป55เซนต์ปิดที่ระดับ75เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนตุลาคมก็เพิ่มขึ้น9เซนต์ติดที่ระดับ79เหรียญ45เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำก็กลับมาดีดเพิ่มขึ้นนะคะจากความพยายามที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นมา152เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะติดแตะที่ระดับ 4,305 เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์นะคะขณะที่หุ้นสหรัฐเองเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์พลิกกลับมาทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการแต่ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพเนี่ยแหละค่ะทำให้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 236.24 จุดติดที่ระดับ 514,349.12 จุดนะคะ S&P 500ลดลงไป 12.97 จุดค่ะติดที่ระดับ 7,723.55 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 221.55 จุดค่ะติดที่ระดับ26,363.44 จุดนะคะแล้วก็มีรายงานบอกว่าบริษัท SpaceX ของ Elon Musk มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแต่ยังมีผลทำให้ผลการขาดทุนเนี่ยลดลงในรายงานประกอบผลประกอบการครั้งแรกนับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งเป็นแรงหนุนจากการเฟื่องฟูของธุรกิจโทรคมนาคมดาวเทียม Starlink และธุรกิจ AI นะคะอย่างไรก็ตามแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้น
1: หุ้นของทางบริษัทเป็นยังไงคุณ บุตรสบงหลุดไปแล้วเดี๋ยวด้านนอกติดต่อใหม่นะคะจะได้ติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์โลกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นนะคะของทางบริษัทของ SpaceX ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าบริษัทนี้ใหญ่แล้วก็ถือหุ้นในส่วนของการมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรต่างๆนะคะในส่วนของทางด้านของสหรัฐแล้วบอกว่าในปัจจุบันนะคะในส่วนของการที่ทาง SpaceX เนี่ยนะคะจะมีการตั้งบริษัทแล้วก็ถือหุ้น 100% เนี่ยในไทยด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามต่อกับทางด้านของคุณบุษบงนะคะในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องค่ะที่คุณบุษบงเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้นะคะในการที่จะรายงานในเรื่องของบรรยากาศต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความคืบหน้านะคะกรณีที่มีการวิสามัน2คนร้ายซึ่งก่อเหตุในพื้นที่ของตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางคุณบุษบงก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ให้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรับร่างนะคะของอรุณนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่เรานะคะได้มีการติดตามคือบอกว่าเรียนนั่งดูไลฟ์มาตั้งแต่ในตอนช่วงเช้าถึงณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะคือยังรอกันอยู่นะสแตนด์บายกันนะคะตรงช่วงของตรงหน้าตรงหน้าคาโก้อะค่ะของสนามบินสุวรรณภูมิคือตั้งแต่ช่วงตีห้าเลยนะที่ต้องใช้คำว่าใช้คำเป็นกองทัพได้ไหมผู้สื่อข่าวเยอะมากนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ารวมไปถึงแฟนคลับด้วยนะคะที่ไปรออยู่เพราะว่าคือร่างเนี่ยมาถึงเมื่อตอนช่วง5:10 นถึงณเวลานี้เนี่ย7:41 นนะคะก็ยังคงรายงานบรรยากาศยังไม่ได้นำร่างออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นความอัปเดตให้ซึ่งทางคุณบุษบงเองก็เตรียมนะคะในการที่จะอัปเดตในเรื่องนี้ให้ด้วยเหมือนกันคุณบุษบงกลับมาแล้วนะคะคุณบุษบง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะ
1: คะ
0: ที่ปิดผสมผสานแต่ว่าดาวโจนส์ทำสถิติใหม่ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการของ SpaceX นะคะมันก็มาในจังหวะเดียวกันกับที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่า SpaceX เนี่ยเสนอเข้ามาจะถือจะตั้งบริษัทในประเทศไทย 100% เลยน
1: ะ
0: เพื่อที่จะทำบริษัทโทรคมนาคมนะคะโดยจะถือหุ้น 100% โดยชาวต่างชาติซึ่งมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ประเทศไทยให้ต่างชาติถือหุ้นได้แค่49%เท่านั้นโดยนางกฤดาเผาพิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กนะคะว่าประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารืออีกครั้งเมื่อการเจรจากันการค้ากับสหรัฐกลับมาเดินหน้าต่อในช่วงปลายเดือนนี้มีธุรกิจเดียวที่เราคิดว่าไม่อยากให้เข้ามาลงทุนนั่นก็คือบริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมลงโคจรต่ำเพราะว่ามันเป็นประเด็นด้านอธิปไตยนะคะโดยพื้นฐานแล้วมีบริษัทเดียวในสหรัฐที่ต้องการเรื่องนี้จริงๆก็คือ SpaceX นะคะโดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและ SpaceX ไม่ได้ตอบกลับเกี่ยวกับความเห็นของผู้สื่อข่าวในประเด็นนี
1: ้
0: แต่ว่าเราก็โดนมาตรา301ของเขาไปเราเสียภาษีทั้งหมด12.5%จะเอามาไปเป็นประเด็นเงื่อนไขในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นไทยก็ยืนยันว่าจะมีการเพิ่มในประเด็นที่เจรจากันได้ก็มีการเพิ่มการนำเข้าเครื่องบินก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ถั่วเหลืองเข้าพ่อจากสหรัฐแล้วก็ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0% รวมถึงยอมรับมาตรฐานสหรัฐสำหรับสินค้านำเข้าประเภทเนื้อวัวเนื้อแกะและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าไทยเนี่ยจะไม่ให้สิทธิพิเศษแบบเดียวกันนี้กับเนื้อหมูจากสหรัฐนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการเจรจาการค้าโดยไทยเนี่ยพยายามจะรักษาอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐเอาไว้ที่ระดับ19%ที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปีก่อนนะคะก็ยังต้องเรายังถูกสหรัฐสอบสวนอีกคดีนึงคือกำลังการผลิตส่วนเกินนะก็ทำให้การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐรอบนี้ก็ต้องมีการเจรจากันในหลายประเด็นและเป็นเรื่องร้อนทั้งนั้นนะคะมันรวมกันไปหมดตั้งแต่ซื้อสินค้าเกษตรเครื่องบินลดภาษีนะแล้วก็ยังมายุ่งเกี่ยวกับอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะคงเป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับการเข้ามาตั้งบริษัทโทรคมนาคมในประเทศไทยค่ะมาดูกันต่อนะคะเรื่องการปราบปรามคนร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เมื่อวานนี้มีการวิสามันคนร้ายไป2คน ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์เชื่อมโยงกันจากสวนปาล์มในตากใบนราธิวาสกับการโจมตีการยิงนะคะทางด้านของจุดตรวจบุเกสมีที่ตำบลตังหยงวัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ทำให้ตำรวจเนี่ยเสียชีวิตไป5นายนะคะก็สามารถวิสามัญคนร้ายไปได้2รายคือนายอับดุลมูคาลิสนะคะอายุ23ปีมีหมายจับ2หมายนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับ2หมายเช่นเดียวกันนะคะจากการสืบทราบเนี่ยคนร้ายทั้ง2รายได้ก่อเหตุหลบหนีออกจากอำเภอตากใบไปรักษาตัวในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสหลังจากนั้นก็หนีซ่อนตัวในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เมื่อคืนวันนี้พบความเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขนำบ้านน้ำตกหมู่5ตำบลสุขีรินอำเภอสุขีรินจึงได้สนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเข้าพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นโดยจากการตรวจค้นในพื้นที่เกิดเหตุพบปืน2กระบอกซึ่ง1กระบอกเป็นปืนของตำรวจสภ.ตากใบที่คนร้ายขโมยไปด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงกันค่ะแล้วก็สุดท้ายเมื่อเวลา 5:10 นาทีร่างของบวรทัศน์เต็งสุขนะคะหรือว่าหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่จอร์เจียเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะด้วยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 โดยมีสมาชิกในครอบครัวรอรับนะด้วยความอาลัยเบื้องต้นนะคะจากจะนำร่างไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อทำการผ่าชันสูตรสาหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะส่งมอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งครอบครัวมีกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนจะดำเนินการประกอบพิธีชาปนกิจศพต่อไปค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าทางการจอร์เจียก็อยู่ระหว่างสรุปการตรวจสอบอยู่นะคะขณะนี้จอร์เจียยังขอพวกทรัพย์สินของฮารุนไว้ก่อนเพื่อจะได้ดูหลักฐานทั้งหมดนะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศจะมีความเห็นแย้งหรือมีข้อสงสัยได้หรือไม
1: ่
0: นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าก็ขอให้เขาตรวจสอบอย่างเต็มที่เรารอคอยผลการตรวจสอบและสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียค่ะส่วนที่ประเด็นบอกว่าจอร์เจียเขารู้ผลการเสียสาเหตุการเสียชีวิตของแล้วของฮารุนแล้วหรือเปล่านะคะนายเสียศักดิ์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยต้องคุยกับทางญาติและฟังความต้องการของญาติก่อนเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปมาให้ทางการไทยค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ค่ะ
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
5: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: มาเพิ่มเติมกันค่ะในเรื่องของการจราจรสำหรับช่วงเวลานี้นะคะคุณสิริรัตน์บอกว่าบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าในช่องทางพิเศษนะคะมีรถ SUV จอดเสียอยู่1คันนะคะแล้วคนขับเขาก็ลงมาเดินโทรศัพท์อยู่นอกตัวรถนะคะจะเป็นช่วงโค้งสายใต้เก่ามุ่งหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้านะคะแล้วตอนนี้บอกว่ารถก็จะชะลอนะคะพอชะลอถึงก็จะหายห่วงไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคนขับเขาลงมายืนโทรศัพท์อยู่นอกรถนะคะบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะปกติเขารถเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีรถจอดเสียอยู่1คันค่ะในช่องทางพิเศษนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณบุญมีเนี่ยใช้เส้นวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงของสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าทางลงพระราม3ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะช้าสลับหยุดนิ่งในขณะที่ฝั่งกลับกันก็คือเคลื่อนตัวได้แล้วคุณบุญมีก็บอกว่าโดนตรงช่วงของบนสะพานภูมิพล1อ่ะตรงจุดนั้นน่ะคือติดขัดมากๆแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีรถจักรยานยนต์ขึ้นมาใช้บนวงแหวนอุตสาหกรรมเยอะมากเช่นเดียวกันคุณนฤดีใช้เส้นดินแดงในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงกลางสะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์บอกว่ามีรถจักรยานยนต์สีดำจอดอยู่ในช่องทางทางด้านขวาแต่ว่าคันนี้คุณนฤดีบอกว่าเห็นมา3วันแล้วแล้วก็มีหมวกกันน็อกกระเด็นอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ด้วยเดี๋ยวไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วเรื่องของการจราจรก็คือเคลื่อนตัวได้ค่ะ
9: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
8: เดี๋ยวเราไปที่สายทางร้อยตำรวจโทรไปโยมบวบทองรองสาวัตรจราจรสนยานาวาสวัสดีค่ะรองสาวัตร
10: สวัสดีครับ
8: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในพื้นที่ค่ะ
10: ในพื้นที่ตอนนี้ถนนสีลมขาเข้าขาออกคล่องตัว
8: ค่ะ
10: ถนนเจริญกรุงคล่องตัวนราธิวาสเข้าออกจะคล่องตัวยกเว้นสายทอดเหนือ
8: ค่ะ
10: ลงเย็นทั้งหมดครับรถปริมาณ
8: เยอะมากอยู
10: ่ท้ายเกือบถึงBTS โรงเรียนใหญ่ครับตอนนี้นางเรียนหมดปัญหาก็เร่งรถเข้าเมืองครับเร่งระบายรถเข้าเมืองครับ
8: ค่ะสาทรเหนือที่มีปัญหานี่คือตรงช่วงแยกสุรศักดิ์ตัดกับสุรศักดิ์ใช่ไหมคะสวัสดิ์ตรงจุดนั้นเลยไหมคะ
10: มีปัญหาตรงหน้าโรงเรียนเพื่อนคิดเกียรตินิดนึงนะครับพอจะเปลี่ยนโมงครึ่งแหละปัญหาหมดที่คลายก็เราก็เร่งรถให้เข้าเมืองได้เลยครับ
8: ค่ะค่ะสาทรใต้ไม่มีปัญหามีเฉพาะแค่สาทรเหนือตรงจุดนี้นะคะ
10: ถูกต้องครับสาทรใต้นี่ครอบตัวครับรถนอนคร
8: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะรองสาวัตร
10: ค
8: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3อ่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อว่าใครจะเบี่ยงจะเลี่ยงมาใช้นะคะสำหรับในส่วนของฝั่งขาเข้าเมืองแต่เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าในเวลานี้นี่ทางด้านของสะพานพระราม3รถยังไงบ้างนะคะก็รถเต็มพื้นที่แต่ว่าตามมาได้โดยตลอดแต่ว่าท้ายแถวยาวนะคะรัชดาท่าพระตรงนู่นเลยค่ะตรงช่วงของตลาดพลูนะคะก็ยาวๆเต็มพื้นที่มากระทั่งขึ้นทางด้านของสะพานพระราม3แต่ดูไม่ได้นิ่งนะคะคือเขาก็จะไหลตามมาได้โดยตลอดแล้วก็ถ้าว่าดูไปทางด้านล่างฝั่งของสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพก็รถแม่งเหมือนกันก็ตามมาได้โดยตลอดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าดูเปรียบเทียบดิฉันว่าเส้นสะพานพระราม3เหมือนกับรถจะไหลได้ดีกว่าไหมคะเดี๋ยวใครที่กำลังใช้สะพานพระรามสาวสะพานกรุงเทพถ้าฟังอยู่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแต่ว่าท้ายยังยาวค่ะตอนนี้มาถึงทางด้านของรัชดาท่าพระตรงช่วงของตลาดพลูค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุทยานสั่งจับเสือโคร่งใกล้จุดเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตคาดมีไม่เกิน5ตัวและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาและตามต่อความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นกสทเตรียมเสนอกรรมการกลางวันนี้และร่างฮารุนโซโลกลับถึงไทยแล้วติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเตรียมเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นกสทรับรองมติดำเนินการผู้ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเสนอโกกลางวันนี้เคาะแนวทาง97คนที่สอบผ่านบรรจุแล้วแต่คะแนนเพิ่มขึ้นขณะที่นายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีรายงานว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปมทุจริตสอบท้องถิ่นกับตำรวจสอบสวนกลางวันนี้ร่างฮารุนโซโลกลับถึงประเทศไทยเมื่อเช้านี้ครอบครัวแฟนกลับแห่รับศพนำส่งชันสูตรก่อนนำร่างกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนและเวลา 10:00 นวันนี้จะมีการจัดพิธีรำลึกครั้งสุดท้ายเพื่อไว้อาลัยแก่2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงครอบครัวชาวไทย3ชีวิตที่ถูกฆาตกรรมโดยกลุ่มคนร้ายในพื้นที่ใกล้พัทยาณจุดที่พบร่างของ2พี่น้องโดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมเพื่อวางดอกไม้แสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่งเพื่อส่งคำอำลา 13:00 นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวและนำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาษีเจริญเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจมาตรการความปลอดภัยร้านกึ่งผับบาร์ตาม17เช็คลิสต์ของกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และเมื่อคืนเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์แจ้งว่านายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญกองอนุรักษ์สัตว์ป่าจับเสือโคร่งใกล้บริเวณสำนักงานเขตห้วยขาแข้งเพื่อตรวจ DNA เทียบขนที่ทิ้งไว้ใกล้จุดที่นายสักกรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตโดยคาดว่ามีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวกรมอุทยานย้ำว่ามีทีมวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับเสือโคร่งมาอย่างต่อเนื่องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเสือในพื้นที่เขตอุทยานห้วยขาแข้งจึงต้องให้ทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจ DNA เสือเพื่อจะได้ทราบข้อมูลว่าเป็นเสือตัวไหนที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งจะได้มีการศึกษาพฤติกรรมและติดตามไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นอีกทั้งนี้ขอให้ทุกคนมั่นใจจะไม่มีการทำร้ายเสือโคร่งแน่นอน
6: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ก่อนหน้านี้มีแจ้งบอกว่าลาดพร้าวปากซอย34มีรถตู้จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มันมีฝนสะสมทำให้ท้ายแถวไปถึงช่วงของแยกใต้ทางด่วนลาดพร้าวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางพันตำรวจโทพิชัยวิชัยยะสวัสดีจราจรสน.โชคชัยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะในพื้นที่เป็นไงบ้างคะลาดพร้าวค่ะ
3: ตอนนี้เนื่องจากมีรถตู้รถเสียนะครับตรงลาดพร้าว34นะครับตอนนี้พ้นกีดขวางเรียบร้อยเป็นของสนพหลนะครับตอนนี้ก็ทางสนชัยกำลังเร่งระบายครับก
2: ็
3: อาจมีท้ายให้สะสมมาเลยใต้ด่วนนิด
2: ๆคือท้ายสะสมมาถึงพื้นที่ของทางสาวัดนะคะเพราะทางยาวมากสิคะ
3: ใช่ครับตอนนี้ก็ให้จราจรเร่งระบายครับตามตรงไฟแดงแล้วก็ตามจุดกลับรถนะครับ
2: โอ้โหนิ่งๆนั้นๆเลยเห็นดูในกล้อง CCTV มีแนะนำคนที่ใช้เส้นทางไหมคะสารวัตรมันมีทางเลี่ยงหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าทางเลี่ยงครับก็อาจจะเข้าซอย80นะถ้าเปิดใช้พื้นที่ราชดานะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าไปบกน.2หรือว่าพื้นที่โคกขามก็ออกประดิษฐ์มนุธรรมก็ได้นะครับหรือว่าใช้เส้นทางมันเกิดมนุกิจก็ได้นะครับ
2: คือจะดีกว่าใช่ไหมคะ
3: จะดีกว่าครับ
2: ค่ะ
3: แต่ตรงนี้ก็มีช่วงว่างครับนับประวัติก็ดึงท้ายไปเยอะนะครับ
2: ค่ะคือเท่ากับว่าก่อนหน้านี้จากค่ารถที่จอดเสียคันเดียวนี่มันมีผลแบบทำให้รถแต่คือนิ่งนิ่งมากมากคือสาเหตุเดียวเลย
3: ใช่ครับเพราะว่ามันไอ้ตรงถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายคนทำงานที่รัชดาเข้าเมืองจะเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดมาจอดกีดขวางอีกทีปุ๊บจะเป็นการสะสมนะครับทำให้สายยาวไปถึงเขตโชคชัยนะครับ
2: ค่ะค่ะโอเคแต่เดี๋ยวคงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: ได้ครับตอนนี้กำลังให้จะรอเล่นระบายทั้งฝ่ายพหลทั้งโชคชัยกำลังช่วยกันอยู่ครับ
2: แล้วอย่างนี้เท่ากับว่าอย่างถนนซอยที่จะออกมาเส้นหลักของฝั่งของลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าเองก็น่าจะมีผลกระทบด้วยไหมคะ
3: ตอนนี้ก็ท้ายก็พยายามให้อยู่ตามจุดนะครับให
2: ้
3: ระบายรถเข้าเมืองให้ไวตอนนี้ก็มีช่องว่างแล้วครับ
2: ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
3: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่ใครที่อาจจะแบบอยากจะไปให้เร็วก็ใช้รถไฟฟ้าไหมคะสายสีเหลืองเพราะว่าคืออย่างที่ทางสาวัตรบอกอะคือตอนนี้รถเนี่ยจะเริ่มไหลแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้คือนิ่งมากเต็มทุกช่องจราจรเลยค่ะในฝั่งขาเข้าเนี่ยดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.แล้วตกใจคือไม่นึกว่าแบบจะหนักมากขนาดนี้นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบจากกรณีของรถซึ่งจอดเสียนะคะบริเวณปากซอยลาดพร้าว34เป็นรถตู้แต่ว่าตอนนี้อัปเดตก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของห้วยขวางค่ะร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์รองสาวัตรจราจรนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้มาอัปเดตกันหลังจากนี้นะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: วันนี้ได้เหรอว่าใครที่โทรเข้ามาที่จอสอร้อยแล้วติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ของเราจะมีปัญหาเป็นระยะอย่างเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าส่งสายทางรองสาวจราจรสอร้อยที่ขวางมาแล้วก็ช่วยคุณบุษบงก็เหมือนกันอยู่ๆปุ๊บโทรศัพท์ตัดไปแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ตัดอีกละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่โทรเข้ามาหาจอสอร้อยเนี่ยจะยากหน่อยนะคะแต่ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่พยายามเพราะจะเห็นมีข้อมูลส่งเข้ามาเป็นระยะเหมือนกันแต่ถ้าโทรมาแล้วปรากฏว่าไม่ติดเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าเนี่ยกำลังมีปัญหานะคะในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์คุณทานตะวันบอกว่าใช้เส้นลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของซอยภาวนามุ่งหน้าแยกราชดาลาดพร้าวช้าสลับหยุดนิ่งคือบอกว่าวันนี้ติดมาผิดปกติก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากจุดที่มีรถจอดเสียค่ะตรงช่วงของปากซอยลาดพร้าว34นะคะมีรถตู้จอดเสียในช่องทางทางด้านซ้ายแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้นะคะมีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยรถก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้แต่รถมากจริงๆรถเต็มรถนิ่งนะคะก่อนหน้านี้จะนิ่งมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีท้ายแถวที่ยังค่อนข้างที่ จะยาวนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งระบายนะคะในเรื่องของการจราจรให้อยู่คุณโชตเนี่ยใช้เส้นถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของวัดหลวงพ่อโตมุ่งหน้าโรงพยาบาลจุฬารัตน์3รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้นะคะคุณพัชใช้เส้นรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าช่วงของแยกรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้าแยกมหาสวรรค์เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนฝั่งกับการคล่องตัวนะคะถ้าเป็นฝั่งทางด้านนี้นะคะรัชดาท่าพระก็จะยาวๆต่อเนื่องถ้าหากว่าใครที่จะมาใช้ทางด้านของสะพานพระราม3นะคะณเวลานี้ตอนนี้สะพานพระราม3ก็รถเต็มแต่ไม่นิ่งนะคะก็คือตามมาได้โดยตลอดจะต้องลงมาผ่านตรงช่วงของทางลงเจริญกรุงไปถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้ได้ยาวๆเข้ามานะคะในส่วนของเส้นทางในด้านของพระราม3ในฝั่งขาเข้าแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงนะคะตรงช่วงของทางลงทางด้านของสะพานพระราม3นี่ก็โอ้โหแถวยาวมากจริงๆค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่สั่งทางร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์เทียมไพฑูรย์เราสาวจราจรสนห้วยขวางนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เราสาวัตเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะในพื้นที่ค่ะ
4: รัชดา เข้ารถค่อนข้างมีปริมาณหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวดีๆออกไปพระราม9ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของรัชดาเขาออกไม่มีปัญหาอะไรในส่วนประชาราษฎร์บางเพนยังเคลื่อนตัวได้ดีในภาพรวมยังเคลื่อนตัวได้ครับ
2: อ๋อยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะคะค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าเราผ่านช่วงเวลาเร่งด่วนของพื้นที่ไปแล้วใช่ไหมรองสาวัตรเลยยังไม่ถึง
4: จะเร่งด่วนของห้วยขวางประมาณ9โมงคร
2: ับ โอ้9โมง จะเช้ากว่าที่อื่น
4: ค่ะเช้าแต่ถ้าโทรมาก็จะไม่ค่อยมีรถอยู่แล้วแต่ถ้าหลัง9โมงไปแล้วเนี่ยรถจะมาเยอะก็จะเป็นเวลาทำงาน
2: คนบริษัทอ้าวค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัต
4: ร
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นความคืบหน้านะในเรื่องของการที่จะเปิดการใช้สาย M6 บางปะอินนครราชสีมานะคะในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมทางอธิบดีกรมทางหลวงนี่ก็มีการลงพื้นที่นะคะก่อนหน้านี้ในช่วงของเมื่อวันอังคารนะคะอธิบดีกรมทางหลวงแล้วก็พร้อมด้วยทางด้านของรองอธิบดีกรมทางหลวงนะคะแล้วก็รองผู้บังคับการตรวจทางหลวงผู้บริหารหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะในเรื่องของความพร้อมของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาโดยมีการจำลองการเดินทางเสมือนการเปิดให้บริการจริงตลอดแนวเส้นทางเพื่อประเมินความพร้อมในภาพรวมก่อนที่จะเปิดทดลองให้บริการกับประชาชนในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทางด้านของคณะผู้บริหารเขาก็มีการติดตามความพร้อมในจุดสำคัญของทางโครงการประกอบไปด้วยการตรวจสภาพผิวทางระบบอำนวยความปลอดภัยนะคะป้ายแล้วก็เครื่องหมายจราจรจุดพักรถแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดแนวเส้นทางรวมทั้งได้มีการประชุมติดตามการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ด่านเก็บค่าผ่านทางปากช่องเพื่อให้มั่นใจว่าทุกระบบมีความพร้อมแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสามารถที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งทางกรมทางหลวงนะคะจะมีการแจ้งกำหนดการของการเปิดทดลองให้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งรายละเอียดของการใช้เส้นทางแล้วก็มาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะก็คือผ่านช่องทางทางด้านของทางกรมทางหลวงแล้วก็ในส่วนของจสร.นี่แหละค่ะซึ่งขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครอยากทราบข้อมูลการเดินทางหรือว่าแจ้งเหตุด่วนทางหลวงนะคะก็โทรได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
5: ทางหลว
6: นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในส่วนของเส้นในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยฝั่งของพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีตรงช่วงของแยกอโศกดินแดงนะเวลานี้ตอนนี้คือรถยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะยังเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจากทางด้านของดินแดงใต้ดวนดินแดงเข้ามาเนี่ยรถมากแต่ฝั่งพญาไทอ่ะดีค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสุรศักดิ์สิงหาชาลีรองสาวัตรจราจรสน.พญาไทนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
7: สวัสดีครับผมครับ
2: ค่ะอัปเดตในพื้นที่ของทางรองสาวัตรตอนนี้เส้นไหนยังไงบ้างคะในเรื่องของการเดินทางการจราจร
7: ก็ตอนนี้นะครับเอาสียานี่หมดปัญหาแล้วครับผมมุ่งหน้าแยกสีเนี่ยจะตุ้ดยึด
2: คือ
7: จากตรงไม่ใช่เลี้ยวซ้ายลงลาดบลบนะครับครับแล้วก็มาซ้ายแยกพญาไทนะครับ
2: คร
7: ับครับส่วนทางสาวริชัยก็เหมือนที
2: ่มาได้
7: เป็นรายงานที่ผมฟังเมื่อกี้นะฮะใช่เลยฮะครับครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
2: เพราะฉะนั้นเลี่ยงราชปรารภมาใช้พญาไทได้เลยในช่วงเวลานี้ในฝั่งขาเข้าเมือง
7: ใช่ครับใช่ครับพญาไทพญาไทดีกว่า
2: ค่ะ
7: แล้วประโลก็จะไปขุกขิดตรงทางรถไฟครับเอาเลยทางรถไฟเข้าไปได้เลยครับ
2: ค
7: ัดเลนเลยครับเข้าไปเลย
2: ค่ะ
7: ก็ได้ตลอดที่ประตูน้ำไม่มีปัญหานะครับ
2: แต่พญาไท
7: จะสะสมอยู่ที่ด่วนเพชรแค่นั้นเองจากมิตรสัมพันธ์มา
2: ค่ะ
7: หน้าด่วนเพชรครับก็ต้องสลับรับลงด่วนด้วยครับ
2: ครับ
7: ครับผมตรงด้านเพชรบุรีขาออกก็ไม่มีปัญหาจากนางเลิ้งมาท้ายก็ไม่ถึงลูกพงเลยฮะอยู่ที่แยกลูกพงเชิงทางลงนะครับเพชรบุรีขาออกที่จะเลี้ยวขวาบรรทัดทองก็ดีนะครับครับไปเลี้ยวลาดทีวีก็ยังได้อยู่
2: วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะรองสาวัตร
7: ครับว่าไงนะครับ
2: วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน
7: อ๋อครับผมครับผม
2: ค่ะในช่วง
7: เมื่อวานเราสะดุดนิดเราก็มีภารกิจนะครับ
2: ม
7: าดึงในภารกิจนิดหนึ่งนะครับก็มีสะดุด
2: ค่ะ
7: นะครับเอาครับวันนี้ไม่มีครับผมไม่มีมีประมาณ14นาฬิกานะครับ
2: อ๋อค่ะ
7: ไปศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
2: แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคโดยภาพรวมถือว่ามาได้แบ่งใบราชปารภมาฝาก
7: เย็นสบายนะครับไม่มีแดดไม่ร้อนนะครับมีเมฆไม่ซึมเย็นสบายมีลมพัด
2: ค
7: ่
2: ะ
7: ใจเย็นๆนะครับ
2: ค่ะ
7: ดูใจทางนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะรองสาวัตรขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มาต่อการที่สน.มักกะสันเนี่ยจุดนี้เส้นเนี้ยที่มีทางรถไฟผ่านไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีชนะประดารองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะรองสาวัตร
8: สวัสดีครับผม
2: ค่ะค่ะยังผ่านไม่ครบทุกขบวนใช่ไหมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ
8: ใช่ครับ
2: ค่ะ
8: แต่ช่วงนี้เข้ากลางซอยก็เริ่มได้ดีโดยตลอดแล้วตามได้โดยตลอดไม่ค่อยกระเด็นมาเหมือนเช้าเช้าช่วงนี้ได้ยาวๆในรอบแล้วสักครู่น่าจะดีขึ้นนะครับอาจจะดีแดงเข้าจุดกลางซอย
2: ค
8: ่ะส่วนเพชรบุรีขาเข้าเช้านี้ยังได้ดีครับจากเอกมัยเหนือเข้ามาทางด้านเขตวิจัยเข้ามาทางด้านท้องคงก็ยังได้ยอมตามได้โดยตลอดครับไม่มีกระทบผ่านเวลาเก้าขาเข้าอาจจะหนาแน่นนิดหนึ่งเพราะว่าออกฤดูไทยเข้ามาทางด้านประเทศเจ็ดแล้วเรือไทยเข้ากลางไฟสูงก่อนหน้านั้นก็เสด็จมาจากกลางซอยแล้วก็รถไฟผ่านตรงนี้ได้ยาวๆแล้วครับได้ยาวๆแล้วกำลังเจ็ดเริ่มคลายตัวหมดปัญหาแล้วครับรับได้ทั้งทางด้านฤดูไทยแล้วก็คู่ขนานธุรกิจที่จะออกซ้ายมาฤดูไทยส่วนยกระดับซึ่งบึงมาตรฐานวันนี้ยังได้ดีครับไม่มีปัญหาแล้วเจ้าขาเข้ามุ่งหน้าสามสิบสี่แยกก็ยังเคลื่อนตัวได้ยาวโดยตลอดครับ
2: ค่ะ
8: เริ่มช่วงลงทางด่วนตัวใหญ่หน้าเรือพอพิเวศเราต้องสลับทางประมาณ
2: ค่ะ
8: เป็นทุกครั้งนะครับ
2: ค่ะ
8: เริ่มได้อยู่ครับจับประมาณได้เรื่อยๆครับ
2: ค่ะ
8: ไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่นะครับวันนี้เคลื่อนตัวได้ทั้งเพชรบุรีขาเข้าทั้ง พระรามเก้าขาเข้ายังไม่ได้รับแจ้ง
2: เลยครับก็คือ
8: ยังให้อยู่ครับ
2: ค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็ไหลตามโดยตลอด
8: ใช่ใช่
2: ไม่ได้นิ่ง
8: แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ
2: ค่ะ
8: ช่วงนี้ทั้งโรงเรียนทั้งมหาลัยที่นักเรียนก็แล้ววิโรจน์ก็เลยเปิดเรียนปกติแล้ว
2: อ๋อที่เปิดเรียนแล้วใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่ครับมหาลัยก็เปิดแล้ว
2: ค่ะ
8: ยังตามได้ครับเข้าการซอยยังตามได้ในในกระทบ
2: ค่ะ
8: ยังขลาดเก้านะครับในส่วนของถนนในตัวเขตเนี่ย
2: ค่ะ
8: ครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัสดิ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีกันที่ร้อยตำรวจตรีพิเชษฐ์ปาวิชัยรองสาวัสดิ์จราจรสภ.เมืองนนทบุรีค่ะรองสาวัสดิ์สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับวันนี้ปริมาณไม่เยอะเพราะเคลื่อนตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่เช้าแล้วคร
2: ับ
9: ถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพระรามเจ็ดท้ายแถวยังอยู่ข้ามแม่น้ำพระยาเจ้าพระยายังฝั่งโน้นอยู่ครับตั้งแต่เช้ายังเร่งระบายอยู่ครับ
2: ค
9: ่
2: ะ
9: ส่วนขาออกยังขึ้นตัวได้ดีทางด
2: ้
9: านทางถนนกรุงเทพนนท้ายแถวก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับท้ายแถวอยู่หน้าอบจถนนประชาราษฎร์ครับยังขึ้นตัวช้าอยู่ครับอยู่ระหว่างเร่งระบายครับส
2: ่
9: วนภาพอื่นโดยรวมภายในตัวท่าน้ำนนท์อะไรการจัดที่ขายเลยครับ
2: ค่ะโอ้แต่ฝั่งคือที่ยังมีปัญหาก็คือพิบูลสงครามใช่ไหมคะที่ยังดูยัง
9: ใช่ครับกับกรุงเทพมุ่งหน้าวงแยกวงสว่างคร
2: ับ แปลว่าคือ
9: เยอะอยู่ครับ
2: เป็นผลต่อเนื่องเข้ามาจากกรุงเทพชั้นในอย่างนั้นใช่ไหมลองส
9: ังเกตใช่ครับ
2: ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
9: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณเชษฐาอยู่ที่ซอยจรัญ13นะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในซอยจรัญ13
11: จะแจ้งว่าตรงนี้ตรงแถบฝั่งบางแวกครับที
2: ่
11: จะมาจรัญ13
2: ค่ะ
11: เป็นหน้าปากซอยบางแวก29ครับจะมีรถอ่าแก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอยู่ครับเดี๋ยวต้องทางเดียวทีนี้ก็จะต้องสลับกันเพราะมันเป็นสองเลนสวย
2: แล้วมีรถจอดอยู่หลายคันไหมคะคุณเชษฐ์
11: มีการเดียวมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าคอยโบกสลับให้เป็นไงคร
2: ับ
11: รถที่จะเข้ามาจากทางราชพฤกษ์ครับม
2: ัน
11: ก็จะติดเพราะฝั่งนี้จะอยู่ชิดทางฝั่งราชพฤกษ์มากกว่าใช้สะสมไปถึงเกือบทางเข้าครับ
2: ค่ะค่ะ
11: ทีนี้ฝั่งตรงข้ามก็สักประมาณ50-100เมตรครับรถไม่ติดเท่าไหร่แต่ทีนี้รถที่จะเข้ามาก็อาจจะต้องมาติดตรงนี้แป๊บนึงนะครับ
2: ค่ะ
11: ไม่แน่ใจว่าใกล้จะเสร็จหรือยังแต่ว่าตอนที่ผ่านมาก็ยังทำอยู
2: ่แต่ไม่ต้องเลี่ยงใช่ไหมหรือต้องเลี่ยงไหมคะ
11: ไม่ต้องเลี่ยงครับมันไปได้ต้องเขาจะโบกสลับกันครับให้ต่างกันให้ฝั่งที่รถติดไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเขาก็จะสลับฝั่งกันให้รถแซงขึ้นมา
2: ค
11: ่
2: ะ
11: ครับจะข้อมูลใครเข้ามาแล้วเห็นรถติดก็มีรถไฟฟ้าทำงาน
2: ไม่ต้องตกใจยังไงก็แบบไปได้ไม่ได้นิ่งนานนะคะ
11: ครับ
2: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตรงไหนแล้วคะของคุณเชษฐาออกมา
11: อยู่ตรงจรัญแล้วครับ
2: จรัญเส้นหลักแล้วใช่ไหมคะ
11: เลยมาก็โล่งเลยครับ
2: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเชษฐาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบหรือว่าใครที่อาจจะกำลังจะเข้าไปในซอยจรัญ13ไม่ต้องตกใจไปได้นะคะแล้วก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุคุณสุพลเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนแก้วอินจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะเข้ามาจากถนนกาญจนาภิเษกประมาณ1กิโลเมตรแล้วมีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะบอกว่ารถชะลอไปตรวจสอบในพื้นที่ของทางสน.บางยี่ขันธ์ค่ะร้อยตำรวจเอกสมพรลุนหงรองสาวัตรจราจรนะคะสน.บางยี่ขันธ์สวัสดีค่ะรองสาวัตร
12: ครับผมสวัสดีครับผม
2: ค่ะยังแน่นๆอยู่ใช่ไหมในพื้นที่ค่ะ
12: ครับผมขณะนี้การเคลื่อนตัวในพื้นที่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
2: ค่ะ
12: มาแน่น
2: จราจรนะคะสน.บางยี่ขันธ์สวัสดีค่ะรองสาวัตร
12: ครับผมสวัสดีครับผม
2: ค่ะยังแน่นๆอยู่ใช่ไหมในพื้นที่ค่ะ
12: ครับผมขณะนี้การเคลื่อนตัว

0: ครับ
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: ม
1: ค่ะค่ะเอ
0: ตอ
1: าน เ
0: น
1: ป
0: ี
1: ็
0: น
1: ว่
0: า
1: พ
0: มี
1: ค่ะ
0: เมฆหนาแน่นหน่อยครับผมกลัวอย่างเดียวกลัวฝนครับ
1: ยังไม่มีมาใช่ไหมแค่มาดู
0: แต่ว่าจะไม่ตกครับจะมีแดดออกครับผมครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคให้กำลังใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
0: ผมยินดีครับ
1: คือโซนขอบคุณมากค่ะคือบอกโซนแห่งด้านนี้ต้องให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่จริงๆทุกเส้นทางนะแต่ฝั่งนี้อย่างที่บอกทุกเช้าเลยโหแบบรถแน่นมากแล้วแน่นเร็วมากๆนะคะคือเขามากันเต็มทั้งบนคู่ขนานลอยฟ้าแล้วลงมาทางด้านล่างใช่ไหมแล้วตรงช่วงของตรงแยกรูนามารีนะคือเห็นจำนวนปริมาณของรถแล้วบอกว่าโอ้โหทุกเช้าจะเป็นแบบนี้นะคะให้กำลังใจคุณอนันต์องคารักษ์ค่ะรังสิตนครนายกสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอนันต์เป็นยังไงบ้างคะอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นรังสิตนครนายก
2: ผมข้ามคลอง11มาผมวิ่งขาเข้าครับผม
1: ค่ะ
2: ขาเข้าก็ลดน้อยนะ
1: ค่ะ
2: แต่จากปกติเมื่อ 2-3 วันก่อน
1: ค่ะ
2: การก่อสร้างเลนซ้ายเลนขวามันติดมาก
1: ค่ะ
2: แต่หน้าชั่วโมงนี้รถไปไหนกันหมดเนี่ย
1: อ้าวเดี๋ยวนะ
2: ลุง
1: คือเมื่อครั้งที่แล้วที่คุณมาคุณบอกว่าในฝั่งขาออกใช่ไหมที่ติด
2: ใช
1: ่แต่วันนี้ไม่ติดเหรอคะ
2: วันนี้ขาออกอ่
1: ะ
2: มันมองดูรถจะน้อยกว่าขาเข้า
1: แต่เขายังมีการทำงานอยู่นะคุณอนันต์ใช่ไหมในฝั่งขาออกอ่ะใช่
2: ใช่ครับผมเลนซ้ายกับเลนกลางอ่ะเขากำลังทำอยู
1: ่ค่ะแต่วันนี้รถไม่ติด
2: แต่รถไม่ติด
1: อืมค่ะ
2: รถโปรเลยแต่ถ้าสายปั่นสายกว่านี้มันจะยังไงไม่แน่
1: หรือเป็นเพราะว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดไหมถึงจะมีรถแน่นแต่ถ้าเป็นวันทำงานเนี่ยโดยส่วนมากและจะแน่นในฝั่งที่จะเข้ากรุงเทพแต่พอถึงช่วงเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนอาจจะออกไปพักผ่อนกันแถวนครนายกค่ะ
2: แต่นี้ขาออกก็วันนี้มันแปลกๆทีแรกก็คิดว่าการก่อสร้างมันเสร็จไปแล้วแต่ว่ายัง
1: ประมาณนู่นเลยอีกสิงหาเอ๊ะนี่ก็สิงหานี่25เดี๋ยวนี้จำไม่ผิดจะเริ่มสลับมันมีหลายเส้นทางมากแต่ยังไม่เสร็จค่ะ
2: ใช่ยังไม่เสร็จแต่ว่ารถโลเลยรถมองดูรถน้อยคล่องตัวไม่เหมือน 2-3 วันก่อนเลย
1: เอาครั้งที่แล้วคุณโทรมาตรงกับวันหยุดใช่ไหมวันอาทิตย์ถ้าจำ
2: ใช่
1: ไหมเดี๋ยวคุณต้องไปสำรวจเส้นทางให้ดิฉันในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้อ่ะว่าเป็นยังไง
2: ครับผม
1: ค่ะโอเคก็แปลว่าเส้นค่ะไปอีกแล้วสายโทรศัพท์ของเรานะคะนี่เราถูกตัดดังปั๊กเลยตะกี้ได้ยินนะคะอย่างบอกนะคะวันนี้เนี่ยถ้าว่าคุยกันแล้วเสียงหายสายหายเนี่ยก็คือตอนนี้กำลังพยายามจะแก้ไขอยู่นะในเรื่องของระบบของโทรศัพท์นะคะที่ทางจสร้อยเนี่ยค่ะดับเป็นช่วงๆดับเป็นระยะค่ะนะคะก็แต่ถ้ายังไงต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่พยายามติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้ข้อมูลมาโดยตลอดในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนแก้วอินเดี๋ยวผ่านแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างกรณีที่เป็นจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะเข้ามาจากถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรแล้วเห็นบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยคุณสมพงษ์เนี่ยนะคะบอกว่าใช้ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันช่วงของถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะในส่วนของข้อมูลที่แจ้งมานอกเหนือจากทางโทรศัพท์เรายังสามารถที่จะติดต่อกันได้นะคะผ่านทาง X ของทาง GS100 Radio ค่ะหรือว่าทาง Facebook ค่ะหรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ของทาง GS100 Radio ก็ได้นะคะจะมีหลายช่องทางเมื่อตอนช่วงประมาณสัก8:12 มีเหตุเป็นไฟไหม้รถนะคะตรงช่วงของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าเป็นรถกระบะค่ะนะคะแล้วก็จุดที่รถคันนี้จอดอยู่จะอยู่ช่วงก่อนถึงต่างระดับคลองหลวงประมาณ700เมตรอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินการดับไฟเรียบร้อยนะคะดูจากในคลิปนะคะอันนี้ดูจากในคลิปได้ถ้าอย่างไรนี้ดูจากทาง X ทาง Facebook ของทาง GS100 Radio ได้นะคะคือกลุ่มควันเนี่ยนะคะถ้าดูเนี่ย ก็คือ

0: มองเห็นได้ระยะไกลไม่ใช่แค่กลุ่มควันแต่ว่าเป็นเปลวไฟค่ะนะคะซึ่งลุกโหมแรงมากเนอะอันนี้มันมีตัวบาริเออร์กั้นอยู่ก็เลยดูไม่ออกว่ามันอยู่ตรงช่วงด้านบนของตัวรถที่เป็นหลังคาหรือว่าด้านหน้าเดี๋ยวนะแต่พอมาดูภาพถัดไปรถคันที่ไฟลุกไหม้นี่ค่ะเป็นรถกระบะแล้วลักษณะเป็นห้องเย็นเป็นตู้ทึบห้องเย็นนะคะแล้วจุดที่ไฟไหม้เนี่ยนะคะพอหลังจากที่สามารถที่จะดับไฟได้เนี่ยนะคะเขาเปิดฝากระโปรงหน้านะแต่สิ่งที่ดูแล้วเสียหายแล้วน่าจะเห็นจากระยะไกลในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ดู YouTube เนี่ยจะเห็นนะจะเห็นเป็นคลิปไอ้ตัวที่มันโหมแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ไอ้ตรงที่มันเป็นตู้ข้างหลังค่ะนะคะมันเหมือนกับเป็นช่องแอร์ตรงนั้นน่ะด้านบนนะคะตรงนั้นน่ะที่มันไหม้นะคะแล้วมันก็จะมีความเสียหายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันคือในส่วนของตัวของไอ้ตรงที่อยู่ตรงฝากระโปรงหน้าไอ้ตรงที่มันเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันดูมืดๆเหมือนกันรูปนะคะไม่ชัดเจนแต่ว่ามันดูแล้วไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ไอ้ตรงจุดที่จะเสียหายก็คือด้านบนเนี่ยไอ้ตรงช่องแอร์ตรงช่องปรับอากาศของไอ้ตู้ซึ่งอยู่ด้านหลังของรถกระบะคันนี้ค่ะนะคะเป็นรถกระบะห้องเย็นนะลักษณะเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บนะคะไม่น่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็รถก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยเห็นไหมถ้าดูจากใน YouTube นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นสภาพของรถหลังจากที่สามารถที่จะดับไฟได้นะคะความเสียหายมันจะอยู่ด้านบนนะคะไอ้ตรงช่วงที่เป็นส่วนต่อไอ้ตรงที่มันเป็นในส่วนของตู้ห้องเย็นตรงจุดนั้นที่ได้รับความเสียหายนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพราะตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะในเรื่องของการจราจรถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้โทรศัพท์ยังใช้ไม่ได้เพราะนั้นยังแจ้งทางโทรศัพท์ไม่ได้นะคะโทรมาไม่ใช่โทรมาอัปเดตเพิ่มเติมได้เลยทาง X หรือว่าจะคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามานะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของทาง GS Roy Radio ได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้ให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
7: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี
10: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: 3 2 1นิ้ม
8: ม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

0: คุณหนุ่มชาดงนะคะบอกว่าใช้เส้นสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ตรงช่วงของบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์30มีรถเครนนะคะเป็นรถเครนขนาดใหญ่จอดเสียและบอกว่าคือมันเหมือนกับว่ามีบางส่วนของตัวของเครนไปติดอยู่กับสายไฟหรือว่าสายสื่อสารนะคะขีดขวางในช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านี่คือรถติดมากๆนะคะแล้วก็รถที่มาจากซอยสุขสวัสดิ์30ก็จะไม่สามารถที่จะออกมาปากซอยได้นะคะเนื่องจากว่ามีผลกระทบจากนี่แหละรถที่จอดเสียนะคะเพราะนั้นตอนนี้ใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของสุขสวัสดิ์นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะที่มีท้ายแถวนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะก็มาจากตรงจุดนี้ล่ะนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะเพราะถ้าดูการจราจรในช่วงเวลานี้คือดูนิ่งๆนะคะดูนิ่งๆเลยนะคะเส้นทางทางด้านของซอยสุขสวัสดิ์นะคะบอกเป็นสุขสวัสดิ์30นะคะนี่ก็กำลังพยายามจะดูในเรื่องของการจราจรให้สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเป็นเส้นสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ถ้าเลยไปได้เนี่ยก็จะไปได้แต่ประเด็นเนี่ยคือตอนนี้นะคะจุดที่มีรถจอดเสียก็คือตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์30นะคะตอนนี้ท้ายแถวของเส้นสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะท้ายจะอยู่มาถึงตรงช่วงเนี่ยค่ะตรงช่วงใต้ทางด่วนเนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะมีผลกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของประชาอุทิศถนนประชาอุทิศที่จะออกมาสุขสวัสดิ์โอ้เข้าไปถึงปุ๊บนี่เจอท้ายแถวแล้วมันนิ่งอะค่ะมันนิ่งมากๆนะคะแล้วเนี่ยอย่างตรงช่วงของแยกประชาอุทิศรถนี่คือขยับได้แบบช้ามากๆเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลให้ทราบกันคุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหนุ่มชาวดงมันมีทางเลี่ยงหรืออะไรยังไงได้บ้างไหมอะคะอย่างนี้อะค่ะ
1: คือตอนนี้เขาเอารถ10 ล้อมาลากออกมาไว้กลางถนน
0: มาไว้กลางถนน
1: ลากรถเคนมาไว้เลนกลาง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้รถที่มาจากบางประกงที่จะไปบางประแก้ว
0: ค่ะ
1: เขาให้ไปได้2 เลนตอนนี้เป็นเลนซ้ายกับเลนขวา
0: ค่ะ
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคอยกั้น
0: ค่ะ
1: พอรถกั้นทางตรงเขาก็จะให้รถในซอยสุขสวัสดิ์30ออก
0: ค่ะ
1: กำลังนี้เท่ากับรถเคนทางนี้จอดเสียอยู่เลนกลาง
0: คือถ้าไม่ขยับจากเลนซ้ายก็เท่ากับว่าจะมีผลให้สุขสวัสดิ์30ออกมาไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: เขาออกมาแล้วเหมือนเขาจะตีโค้งแล้วจังหวะนั้นเครื่องเสีย
0: ค่ะ
1: แล้วก็รถในซอยย่อออกไม่ได
0: ้อืมค่ะ
1: รถทางตรงมาซ้ายก็ออกไม่ได้ออกได้ขวาเลนเดียวแต่ว่ารถทัวร์รถปั๊บใหญ่ไปไม่ได้มันจะเหลือไม่ถึงเลน
0: อ่
1: ะไปได้รถเล็ก
0: ค่ะอันนี้คือกรณีที่ออกมาจากซอย30แต่ถ้าเป็นเส้นหลักแต่ถ้าเป็นเส้นหลักก็คือใช้ได้ซ้ายกับขวาเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: รถใหญ่ได้ใช่ไหม
1: ตอนนี้ได้ตอนนี้คือเขาเอารถ10ล้อมา
0: ค่ะ
1: มาดันรถเคนคันนี้ออกมาไว้กัน
0: ค่ะ
1: ได้รถในซอยประมาณ30เลี้ยวซ้ายออกได
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้รถขับได้แล้วว่าการตรงที่ว่ามาจากบางประกอบนี่จะรอนิดนึงเพราะว่ามันจะเบียดกันอยู่ตรงซ้ายกับขวา
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่คอยดูและการตรงไม่หยุดแล้วก็ปล่อยรถในซอยสุขสวัสดิ์ทยอยออกไปแล้วสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปสกัดแม่ในซอยออกแล้วก็ปล่อยรถทางตรง
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ร้านนี้อยู่การถนนมี10 ล้อใหญ่ที
0: ่
1: เข้ามาด้วยลากรถเคน
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นรถเครนของตรงจุดโครงการก่อสร้างไหมคุณหนุ่มชาดงหรือไม่ใช่ไม่เกี่ยว
1: คือข้างในเขายังสร้างทางมันอยู่ก็ต้องเข้าออกเส้นนี้ฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: ไปเข้าทางพระราม2ตรงนั้นไอ้ ทางด่วนข้างบนมันเตี้ยเขาให
0: ้ก็ไม่มาเข้าตรงนี้
1: ไม่เข้าไม่ได้
0: ไอ้นี่เดี๋ยวนะไอ้ซอย30นี่เขามีอีกชื่อหนึ่งว่าซอยยอดบริยอดวีรบุรุษใช้ซอยเดียวกันไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดดูใน Google คือมันไม่มีซอย30มันมี32แล้วก็มันมีซอยยอดอะไรยอดยอดวีรบุรุษเนี่ยซอยนี้น่าจะเป็นซอย30เพราะว่าพอผ่านจุดนี้มามันก็ไปได้ค่ะ
1: แต่ละเนี้ยไปค่ะได้สองเลนขวาและเลนซ้าย
0: ค่ะ
1: เลนกลางนี่จะมีรถรถเกณฑ์รถ10ล้อต่อ10ทาง
0: ค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีปัญหานะคะไปได้นะคะ
1: แต่ว่าช้าเพราะมันจะกั้นจะกั้นให้ทางตรงหยุดให้รถในซอยออก
0: โอ้โห
1: แล้วมันมีซอยออกไปสักประมาณ10ทาง20ทางเสร็จก็มันจะกั้นในซอยแล้วก็ส่วนรถทาง
0: แล้วมันมีผลกับเส้นประชาอุทิศที่จะออกมาเส้นหลักก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะจะมาเจอท้ายจากไอ้ตรงจุดนี้ค่ะ
1: คือมาจากทางประกอบตอนนี้ก็เร็วไม่ได้นะ
0: มีทางอื่นแนะนำไหมครับมันมีทางเลี่ยงไหมมันมีทางที่ไม่ต้องมาใช้เส้นดีได้มีไหมคะถ้าจะเข้าตัวเมือง
1: เข้าถ้ามาตรงนี้มันมาได้หลายทางนะ
0: ค่ะ
1: จากวัดสนวิ่งมาถ้าเรารู้ฟังจอต่อร้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประชาชิต
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาตัดเข้าใต้ทางด่วนบูรณะจอมทองอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาทะลุพระราม2ได
0: ้อ๋อ
1: ถ้าเลยจากไอ้แยกกิโลเก้ามาแล้วก็จะมีแยกราชพัฒนา
0: ค่ะ
1: แต่ตรงนั้นก็มีวัดสารอด
0: ค่ะ
1: สุขสวัสดิ์ซอย44อันนั้นก็เข้าได
0: ้ค่ะ
1: เข้าไปแล้วก็ไปทะลุใต้ทางด่วน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ไปประชาชิตเลี้ยวขวาเข้าไปพระราม2
0: ค่ะ
1: และตอนนี้มาแล้วมึงตอนนี้ก็จะมาติด
0: คือถ้าฟังที่ทางคุณหนุ่มชาโดงบอกมาประเด็นก็คือว่ารถเคนคันนี้มันไม่สามารถขับต่อได้ต้องรอการดำเนินการเขาทำได้แค่ขยับให้มาอยู่ในกลางเท่านั้น
1: เลื่อนออกมาว่าให้ตั้งให้ตรง
0: ค่ะ
1: คือเมื่อเช้านี้เขาจอดเสียงเลย
0: แล้วออก
1: จากซอยป
0: ั๊
1: บเขาก
0: ็
1: ขวางเลย3 เลนอ๋อ
0: มันก็เลยหนักตั้งแต่เช้าตั้งแต่กี่โมงอะคะที่คุณหนุ่มชาโดงโอ้ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ติดล้อคันนี้มาช่วยเขาไอ้ของรถเคนก็จะมีข
0: ้
1: างหน
0: ้
1: าเป็นที่จับเลย
0: ค่ะ
1: เอามาเกี่ยวกับติดล้อ
0: ค่ะ
1: แล้วให้ติดล้อช่วย
0: ค่ะ
1: มาจอดทางถนน
0: งั้นเดี๋ยวใครที่อยู่โซนทางด้านนี้วันนี้น่าจะมีคนไปทำงานสายแน่เลยถ้าดูจากในส่วนของการจราจรแล้วก็ถ้าฟังที่คุณหนุ่มชาโดงบอกมาส่วนใครที่ยังอยู่ตรงจุดเลี้ยงได้เลี้ยงก่อนนะคะคุณหนุ่มชาโดงไงขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ
1: เดี๋ยวผมถ่ายรูป
0: ได้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสุรินทร์สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับผมสุรินทร์
0: คุณสุรินทร์เจ้าอุบัติเหตุตรงช่วงไหนของเส้นจราจรวงคะ
3: ตรงสะพานพระราม7เลยครับ
0: ค่ะ
3: ตั้งจากจรัญมุ่งหน้าไปวงสว่างแต่ยังไม่ถึงกลางสะพานก
0: ็
3: เกือบแล้วพี
0: ่
3: ดูขวามืออ่ะพี
0: ่ค่ะ
3: น่าจะเป็นมอไซค์ป่ะเพราะว่าผมอยู่ฝั่งตรงข้ามผมมาฝั่งตรงข้าม
0: ทำไมคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อะคะคุณสุรินทร์
3: แล้วส่วนมากจะเป็นมอไซค์เลยเพราะว่าผมไม่ตอนที่เขามุ่งมันมีมอไซค์จอดกันเลย
0: มีรถฉุกเฉินมีรถเจ้าหน้าที่มีอะไรแล้วหรือยัง
3: ไม่ฉุกเฉินยังไม่มานะพี่เห
0: ็
3: นพวกมอไซค์ที่มันช่วยเหลือกันมั้ง
0: กลางสะพานเลยเหรอคะ
3: เกือบครับพี่
0: เกือบค่ะแล้วตอนนี้รถชะลอไหมรถผ่านได้ไหม
3: ก็เห็นชะลอตัวกันอยู่นะ
0: ค่ะแปลว่าคุณสุรินทร์
3: ไปถึงข้างล่างแล้ว
0: แปลว่าคุณสุรินทร์ใช้อีกฝั่งหนึ่งมาใช่ไหมคะ
3: ใช่ผมใช้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าจรัญ
0: ตอนนี้เราประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะคุณสุรินทร
3: ์ครับ
0: นะคะแต่ก็คือมีคนเจ็บแน่ๆถ้ามองใช่ไหมค่ะแต่ไม่รู้ว่าการนี้จะเป็นอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหน
3: ใช่คร
0: ับค่ะโอเคเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ล่าสุดอยู่ตรงไหนแล้วคะของคุณสุรินทร
3: ์ผมก็อยู่แถวจ จะไปราชเทวีทีนี
0: ้อบรมราชเทวี
3: ใช่ใช่ทีนี้มันผมอยู่ทางโลตัสไอ้จรัญนะผม
0: ค่ะก็มาได้โดยตลอดใช่ไหมอ๋อติดเหมือนกันเหรอคะตรงนั้น
3: ใช่เพราะว่าน่าจะติดโยมาจากที่ว่าจะขึ้นสะพานสังฮีอ
0: ่
3: ะ
0: ฮะอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเค
3: แต่ลอดอุโมงค์ไปลอดอุโมงค์ใต้แยกบางพัดก็
0: มาได
3: ้ไหลดีเหมือนกัน
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยคุณสุรินทร์ถ้ามีอะไรข้างหน้าอัปเดตกันได้โดยตลอดนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบค
3: ุ
0: ณมากมากส่วนใครที่ใช้อยู่ฝั่งหนึ่งแล้วผ่านตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุช่วยมองช่วยเพิ่มเติมมาหน่อยเป็นห่วงค่ะกรณีของคนเจ็บนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลสหรัฐคืนภาษีทรัมป์ให้ภาคธุรกิจแล้ว 3.3 ล้านล้านบาทหลังศาลฎีกาคว่ำภาษีทรัมป์และกองทัพเรืออัญเชิญเรือสุพรรณหงส์ลงน้ำเตรียมพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปี2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงค่ำที่ผ่านมากองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำมุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนฝึกซ้อมฝีพายเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเสด็จถวายผ้าพกฐินพุทธศักราช2569คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กองทัพเรือได้ทำการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเคลื่อนสู่อู่ทหารเรือธนบุรีเพื่อเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำมีทั้งหมด4ลำดำเนินการระหว่างวันที่5ถึง8สิงหาคม2569โดยกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรทำการซ่อมบำรุงเรือด้วยศิลปะภูมิปัญญาไทยเรียบร้อยแล้วพระราชพิธีครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำกำลังพล 2,200 นายมีกำหนดซ้อมย่อย10ครั้งเริ่ม17สิงหาคมและซ้อมใหญ่2ครั้งในเดือนตุลาคมก่อนพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนโดยเปิดให้ประชาชนรับชมตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวิริยจันทรารายงาน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานรัฐบาลสหรัฐเดินหน้าคืนเงินภาษีศุลกากรพร้อมดอกเบี้ยแล้วหลังศาลฎีกามีคำตัดสินให้ยกเลิกภาษีส่วนใหญ่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ทั้งนี้ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลการค้าระหว่างประเทศสหรัฐทำเนียบขาวระบุด้วยว่าการเงินคืนดังกล่าวซึ่งรวมทั้งภาษีและดอกเบี้ยได้รับการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประมาณ100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งต่อให้กระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการจ่ายคืนขณะในรายงานสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นยอดณสิ้นเดือนกรกฎาคมและคิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของภาษีมูลค่า 166,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกเลิกติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ตำรวจเยอรมนีกล่าวว่าพบโดรนบรรทุกวัตถุระเบิดที่สนามบินนานาชาติไลป์ซิกฮาเลอร์ขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามระดับใหม่รัสเซียโจมตีกรุงเคียฟและพื้นที่โดยรอบของยูเครนด้วยขีปนาวุธหลาย10ลูกตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและบาดเจ็บหลาย10คนอับดุลเอลซายเดคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตเพื่อเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐรัฐมิชิแกนเกิดเหตุกราดยิงหมู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนรวมทั้งผู้ต้องสงสัยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1คนเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทางภาคตะวันออกของเซอร์เบียหลังเซอร์เบียเผชิญคลื่นความร้อนที่อุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสเมื่อไม่นานมานี้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านบรอนซ์ของนครนิวยอร์กของสหรัฐส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนซึ่ง2คนมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็คือมันมาจากการที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทำยังไงถึงจะทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะมีจิตสำนึกในเรื่องของการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนขับขี่รถยนต์กันด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาการจราจรแล้วเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมแล้วยังเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการประกันภัยรถยนต์ที่ในส่วนของคนที่ทำประกันภัยเนี่ยนะคะจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนะคะไม่เกิน 70% แล้วก็กรณีที่มีสินใหม่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกสามารถที่จะยืมรถสำรองให้ใช้นะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมเนี่ยนะคะก็มีให้ไม่เกิน20 วันอันนี้คือกรณีที่ทำประกันภัยรถยนต์แล้วก็เป็นประกันภัยประเภท1คือเราจะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะกรณีของประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะก็จะมีความในเรื่องของสิ่งที่มันจะนอกเหนือมาจากในส่วนของประกันภัยประเภท3ก็คือนี้ล่ะค่ะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติของรถที่จะทำประกันภัยถ้าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7 ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02-150-0888 02-150-0888 ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสามารถทำประกันภัยประเภท1ได้นี่นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็เราเปิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะรองรับค่ะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็นอกเหนือจากเจ้าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้นะคะ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 นะคะก็สอบถามได้เลยที่วิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็มาช่วยกันนะคะในการที่จะทำให้ถนนของเราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นมาช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะได้ย้อนตอบกลับคืนมาก็คือเงินกองทุนคืนนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3นะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะก็มีเงินกองทุนคืนให้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะย้ำกรณีของที่มีรถเครนจอดเสียนะคะซึ่งตรงจุดนี้ก็ยังคงมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณหนุ่มชาวดงแจ้งออกอากาศถนนสุขสวัสดิ์ตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์30นะคะคือถ้าดูการจราจรในช่วงเวลานี้ก็คือยังคงมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางที่อยู่ในโซนฝั่งทางด้านนั้นเลยนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบจะได้วางแผนกันในเรื่องของการหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพราะคงต้องใช้ระยะเวลาค่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะในการเคลื่อนย้ายอีกเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องนึงซึ่งชื่อว่าอยู่ในความสนใจของทุกๆคนหลายๆคนเลยนะคะกรณีที่มีเหตุที่เป็นเสือนะคะเสือโคร่งนะคะที่ห้วยขาแข้งนะคะที่คือแช ช้คำว่าทำร้ายนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งต้องบอกส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆจริงๆนะคะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพฤติกรรมของเสือนะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะอยากจะรู้ในเรื่องของพฤติกรรมของเสือมันจะมีหลายประเภทเหมือนกันใช่ไหมคะเรามีสายของทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ค่ะผู้อำนวยการชยาพรอมรดิษฐ์ค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผอ.คะตอนนี้ต้องบอกต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ทางครอบครัวของทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านของทางในทางด้านของหน่วยงานด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะผอ.อันนี้ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของหลายคนคงตั้งคำถามพฤติกรรมของเสือค่ะเสือโคร่งเขามีพฤติกรรมยังไงอะคะ
3: ตามปกติ
2: เสือ
3: เ
2: นี่ย
3: เป็นสัตว์ป่านะคะส
2: ั
3: ตว์ป่าซึ่งเขาต้องอยู่ในป่าอยู่แล้วแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีอาณาเขตวันนี้ในลักษณะของพื้นป่าตะวันตกเราเนี่ยเขาก็จะไม่ออกมายุ่งกับนอกป่าอยู่แล้วโดยภาวะปกตินะคะ
2: ชุมชนอะไรต่างๆเขาจะไม่เข้ามา
3: ใช่เขาจะไม่เข้ามายุ่งค่
2: ะ
3: อันนี้ด้วยการที่ณตอนนี้เราสามารถดูแลให้จำนวนสัตว์ป่าเนี่ยหลายๆชนิดรวมทั้งเสือด้วยเนี่ยทำให้เขามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วตามปกติเนี่ยพื้นป่าตะวันตกอ่ะปริมาณที่มีอยู่ปัจจุบันอ่
2: ะ
3: ถ้าไม่ถูกบีบด้วยด้านอื่นๆเนี่ยเขาก็จะสามารถขยายแล้วก็ไปสร้างอาณาเขตของตัวเองได้แต่พอเอิญเนี่ยพอห้วยแข้งเนี่ยการดูแลเต็มร้อยไม่มีการที่เข้าไปทำร้ายเขานี่พอเขามีขยายสมาชิกขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะไปสร้างอาณาจักรใหม่ได้แถวพื้นป่าต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทุ่งใหญ่ในส่วนตะวันตกตะวันออกหรือยางชาติแม่วงเนี่ยแต่ปรากฏอ่ะพื้นป่าอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปไม่ได้เนื่องจากมันมีแรงผลักจากการเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ของประชาชนเนี่ยก็ทำให้แออัดอยู่ในพื้นที่ห้วยขาแข้งเนี่ยมากกว่าพื้นที่อื่นๆซึ่งได้รับการดูแลปกป้องอย่างดีและ
2: ค
3: ราวนี้ประเด็นปกติเนี่ยถ้าพฤติกรรมโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะล่าสัตว์ที่เป็นเหยื่อแล้วก็เหยื่อในพื้นที่ห้วยขาแข้งเนี่ยก็เพียงพออยู่แล้วตามหลักการนะคะแต่ตัวที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยที่อาจจะออกมานอกป่าดุรักหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำร้ายคนเนี่ยตอนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่แต่จากฐานข้อมูลหรือใดๆก็ตามเนี่ยตามปกติเลยเนี่ยถ้าเขาแก่อายุมากหรือเกิดการบาดเจ็บหรือเขาเรียกทุกคุณภาพหรือพิการหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะล่าเหยื่อที่คิดว่าเป็นอาหารหรือเหยื่อที่อาจจะอยู่นิ่งๆที่ล่าง่ายขึ้นประมาณนั้นค่
2: ะ
3: แต่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ห่างจากชุมชนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบกับชุมชนโดยตรงค่ะ
2: ค่ะคือถ้าฟังที่ทางผอ.บอกมาคือปกติแล้วถ้าหากว่าเหยื่อของเขานี่เป็นต้องเป็นเหยื่อที่มีการเคลื่อนไหว
3: ถูกต้องค่ะ
2: คือถ้าเป็นเหยื่อที่แบบนิ่งนิ่งๆนอนนิ่งๆหรืออะไรต่างๆนี่ค
3: ือเหมือนกับเหยื่อที่คิดว่าเขาล่า ง่ายขึ้นนะคะเหม
2: ือ
3: นกับประมาณว่าถ้าแบบไม่ถ้าตามติดถ้าปกติน่ะเขาก็จะล่าสัตว์ที่เป็นเป้าหมายเช่นวัวแดงซึ่งตัวใหญ
2: ่
3: และนั่นคือเป็นเป้าหมายหลักของเหยื่อ
2: ค่ะแต่ก็คือถ้าเป็นสัตว์ประเภทอื่นหรือถ้าเป็นคนอันนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วไม่ใช่เป้าหมายของเขา
3: ไม่ใช่ค่ะโดยธรรมชาติหรือโดยเหตุการณ์ปกติเนี่ยคนจะไม่ใช่เป้าหมายของเสือค่ะ
2: คือถ้าว่าเป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เสือก็จะไม่เข้ามาเหมือนกันใช่ไหมคะคือมันก็จะหลบเลี่ยง
3: ไม่เข้ามาโดยสัญชาตญาณเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงอยู่แล้วค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อคือเขาก็จะแยกออก
3: ค่ะเพราะว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยได้รับการศึกษามาอย่างน้อยประมาณ30กว่าปีโดยทีมนักวิจัยเสือโคร่งค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เท่ากับพฤติกรรมแบบนี้ก็คือถือว่าผิดปกติไหมคะพอ
3: เราอาจจะต้องดูข้อมูลให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะแต่ถือว่าณตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเลยแล้วก
2: ็
3: ไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะมันก็เป็นความสูญเสียที
2: ่
3: ทางกรมอุทยานทางกระทรวงเราหรือแม้แต่ของประเทศเราที่เราเสียบุคลากรที่มีคุณค่าไปอีก1คนค่ะ
2: จริงแล้วจะเชื่อว่าทุกคนนี้ก็ต้องแบบส่งกำลังใจให้แล้วก็คือมันเป็นความรู้สึกพอเห็นแล้วมันสะเทือนใจมากๆเลยนะคะพอออกกรณีนี้เนี่ยค่ะนะคะคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่คือมันคือสิ่งที่อย่างที่ทางพอออบอกอะว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ของที่ห้วยขาแข้งเนี่ยถ้าจำนวนสถิติเนี่ยจำนวนของเสือในแต่ละประเภทมันมีนอกเหนือจากเสือโคร่งด้วยไหมคะมันมีกี่ประเภทมันมีอยู่เยอะขนาดไหนยังไงเรามีการรวบรวมสถิติไว้ใช่ไหมคะ
3: สือดาวเสือดาวเนี่ยเสือดำกับเสือดาวนี่คือชนิดเดียวกันนะคะยังก็มียังพบอยู่
2: ค่ะ
3: เสือลายเมฆซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอีกชนิดหนึ่งเราก็ยังพบอยู่ค่ะ
2: ค่ะแล้วเสือโคร่งซึ่งเสือแต่ละประเภทก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ต่างกัน
3: ต่างกันค่ะต่างกันแต่ก็ใกล้เคียงกันตรงที่ว่าก็เป็นสัตว์นักล่าเหมือนกัน
2: ค่ะแล้วอย่างตรงจุดที่เกิดเหตุที่เป็นอาคารตรงนี้โดยปกติแล้วมันมีเส้นทางที่เคยมีปรากฏร่องรอยของเสือหรืออะไรที่จะต้องผ่านหรือว่าอยู่ในละแวกนั้นบ้างไหมคะผอ.คะ
3: เป็นที่ไซต์ที่อยู่อาศัยที่หากินที่อยู่อาศัยปกติของเสือเลยค่ะแล้วก็มีหลายตัวค่ะเป็นครอบครัวเลยก็มีค่ะเป็นที่ถิ่นที่อาศัยของเขาตามปกติแล้วก็ที่ทำการของเราก็ไปตั้งซึ่งเขาก็อยู่ปฏิบัติงานหรือว่าหากินอยู่เนี่ยด้วยกันมาต่อเนื่องโดยตลอดไม่ได้
2: ม
3: ีความขัดแย้งหรือเกิดการทำอันตรายกันค่ะ
2: กับคน
3: คือใช่ค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือโคร่งเราอยู่แล้วค่ะ
2: แต่ก็คือตั้งแต่ที่เปิดทำการหรือที่มีการตั้งในส่วนของสถานที่ที่เป็นที่ทำการก็ไม่เคยเกิดเหตุมาก่อนเลย
3: ไม่เกิดเหตุค่ะแล้วเราก็จะพบเสือเนี่ยเดินอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเส้นทางที่เขาผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วแล้วก็มีสัตว์ที่เป็นอาหารหรือสัตว์ที่เป็นต
2: ้
3: องถูกล่าหรือเหยื่อของเขาเนี่ยมีปริมาณที่เพียงพออยู่แล้วในบริเวณนั้นค่ะ
2: โอ้โหถ้าอย่างนี้นี่คือที่ปกติแล้วเวลาที่เขาจะออกมาล่าเหยื่อในส่วนของเสือคือในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าทั้งกลางวันด้วยหรือว่าในช่วงเวลาไหนโดยส่วนใหญ่ที่มีการรวบรวมสถิติเอาไว
3: ้เป็นกลางคืนค่ะ
2: ค่ะเป็นเครื่องกลางคืนคือที่ตรงนี้ถ้าดูมันก็จะเป็นพื้นที่ลานเหมือนกับเป็นลานเปิดเลยใช่ไหมคะผอ.
3: เป็นลานเปิดเฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้เป็นป่าธรรมชาติค่ะ
2: ซึ่งปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: หรือถ้าจะมีกิจกรรม
3: ธรรมชาติ
2: ถ้าจะมีกิจกรรมก็จะต้องเป็นในช่วงเวลากลางวัน
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะนี่แปลว่าคือทุกอย่างที่ถ้าฟังที่ทางผอ.บอกมามันคือความผิดปกติอย่างมาก
3: ๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นี่กำลังมีการดำเนินการอะไรยังไงอยู่บ้างคะในการที่จะต้องติดตามเรามีโอกาสได้เห็นเขาย้อนกลับมาไหมคะ
3: ถ้าโดยพฤติกรรมเขาจะกลับมาค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่เขามีการล่าเหยื่อไปแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะเป็นตามติดเขาก็อาศัยอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเขาต้องกลับมา
2: แล้วจากตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนี่คือก็น่าจะมีการตั้งกล้องคอยดูพฤติกรรมอยู่ด้วยใช่ไหมคะเขามีการย้อนกลับมาแล้ว
3: เดี๋ยวเราต้องเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องดูแลแล้วก็ท้ายที่สุดเราจะต้องปรับพฤติกรรมเขา
2: แล้วเราจะสามารถที่จะปรับพฤติกรรมเขาได้ยังไงคะผอ.คะ
3: อันนี้เดี๋ยวต้องให้ทีมนักวิจัยเสือโคร่งเป็นผู้พิจารณาประเมินแล้วก็บริหารจัดการค่ะตามที่ผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้ค่ะ
2: ค่ะผอ.คะโดยพฤติกรรมของการล่าของเสือถ้าเขาเจอเหยื่อเขาจะมีการใช้คำว่ามีการจัดการกับเสือณจุดกับเหยื่อของเขาณจุดที่เขาเจอเลยไหมหรือเขามีการเคลื่อนย้ายเหยื่อไปที่อื่นก่อนที่จะมีการจัดการหรืออะไรเนี่ยค่ะ
3: มีทั้งสองรูปแบบอะค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เขาสามารถกินได้เลยเนี่ยก็ตรงที่จุดล่าแต่โดยปกติเขาจะมีการล่าเหยื่อไปในจุดที่เขาเหมือนเป็นหมุดหมายของเขาอะค่ะ
2: แล้วอย่างนี้เนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวเองเวลาที่เราเข้าไปตามสถานที่ต่างๆสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้หรือว่าจะต้องรับทราบในเรื่องของข้อปฏิบัติจะต้องยังไงบ้างคะผอ.คะ
3: อันดับแรกเลยต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ไม่ออกนอกพื้นที่เส้นทางที่กำหนดไว
2: ้อ
3: ันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าออกไปนอกพื้นที่เนี่ยก็จะก่อให้เกิดอันตรายได้แล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมได
2: ้
3: ถ้าเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดเนี่ยก็จะดูว่ามีความปลอดภัยแล้วถึงจะให้เข้าได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเป็นจุดอันนี้เราพูดถึงภาพรวมเลยนะของในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็คือถ้าเป็นจุดกลางเต็นท์อันนี้คือมั่นใจได้แล้วเป็นจุดที่ปลอดภัยเป็นจุดที่ให้พักได้ก็คือมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแต่ถ้านอกพื้นที่ค่ะ
3: ใช่ถ้านอกพื้นที่ที่จัดไว้ให้ในโซนบริการหรือโซนที่เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะออกไปเพราะว่ามันเกิดอันตรายตามหลักที่เรารู้อยู่
2: ค่ะแล้วอย่างกรณีของถ้าเราเกิด ันนี้ถามถ้าเราเจอเสืออันนี้เราจะต้องยังไงอะคะวิ่งไหมคะหรือว่ามันท่านิ่งมันก็มันยังไงคะ
3: เราไม่สมควรที่จะเข้าเดินไปเจอเสือโดยตรงนะคะเพราะว
2: ่
3: าถ้าบังเอิญ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ต่างคนต่างตกใจเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำร้ายเราได้เราถึงต้องอยู่ในกรอบที่ว่าต้องไม่ออกนอกเส้นทางค่ะเราถึงต้องเคลียร์เส้นทางไม่ให้เกิดปะทะหรือแบบเขาเรียกว่าเจอการฉับพลันซึ่งหน้าซึ่งต่างคนต่างตกใจเนี่ยเพราะว่าถ้าบังเอิญใช่ต่างคนต่างตกใจเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำร้ายเราได้เราถึงต้องอยู่ในกรอบที่ว่าต้องไม่ออกนอกเส้นทางค่ะเราถึงต้องเคลียร์เส้นทางไม่ให้เกิดปะทะ

0: แต่ถ้าฟังที่ผอ.บอกมาเนี่ยแปลว่าจุดนี้มันเป็นจุดอันตรายของคือหมอนักท่องเที่ยวคงไม่เข้าไปอ่ะแต่ว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่คือเขาก็ต้องเข้าไปตรงจุดนี้เป็นประจำอยู่แล้วเหรอคะเขาก็ต้องอยู่กับความไม่ปลอดภัยมาโดยตลอด
1: เราถึงบอกว่าเจ้าหน้าที่พนักงานหรือพิทักษ์ป่าของเราเนี่ยม
0: ี
1: ความสุ่มเสี่ยงทุ่มเททั้งชีวิตที
0: ่
1: จะดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าถึงแม้ว่าจะอันตรายตลอดเวลา24ชั่วโมงที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็เต็มใจที่จะทำงานเขาพร้อมที่จะทำงานเพราะจุดที่เขาเกิดเหตุเกิดการเนี่ยไม่ใช่จุดที่เปิดให้เป็นท่องเที่ยวเรารู้อยู่แล้วว่าจุดนี้เป็นจุดไซต์ทำงานหลักๆแล้วการทำงานของเขาเนี่ยไม่ว่าป่ากระทำความผิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการทุ่มเททั้งชีวิตของเขาอยู่แล้วค่ะ
0: โอ้โหฟังแล้วนี่ต้องบอกนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นความเสียสละของคนที่ทำงานอย่างนี้ในทุกๆคนเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าวันหนึ่งวันใดเราอาจจะต้องเจอกับในส่วนของพวกสัตว์ป่าเหล่านี้ที่อาจจะมาทำร้ายเราได้
1: ใช่ค่ะนอกจากว่าจะเสี่ยงจากสัตว์ป่าแล้วที่สำคัญที่สุดเสี่ยงจากพรานผู้ล่าหรือเสี่ยงจากผู้ที่กระทำผิดเวลาเกิดปะทะกันด้วยอาวุธเนี่ยเราก็สูญเสียมาหลายครั้งหลายคาแล้วโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสายแข้งเนี่ยก
0: ็
1: จะมีพี่น้องที่เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าเนี่ยท
0: ุ
1: ่มเททั้งชีวิตเราก็สูญเสียถูกอาวุธปืนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียชีวิตมาก็เป็นต่อเนื่องเป็นระยะค่ะ
0: พอค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆของทางด้านของเจ้าหน้าที่นี่ยังไงบ้างนะคะในปัจจุบัน
1: อย่างน้อยเรามี3ส่วนนะคะส่วนแรกก็เป็นเงินช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานพี่น้องหรือผู้บริหารอันนี้เป็นลักษณะการช่วยงานบุญการเป็นเรื่องปกติพาร์ทที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะได้รับจากระเบียบระบบเงินกองทุนต่างๆที่ตั้งไว้แล้วนะคะแล้วก็พาร์ทที่3เนี่ยก็จะมีมูลนิธิ NGO หรือโครงการต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้ามาช่วยค่ะก
0: ็
1: เป็นยอดเงินที่พอจะเยียวยาได้บ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุ้มค่ากับชีวิตของเขาที่เสียไปแต่ก็ยังมียอดเงินที่จะทำให้บรรเทาทุกข์หรือผ่อนปลนความเดือดร้อนของพ่อแม่ลูกเมียที่เขาทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ
0: โอ้โหแล้วอย่างนี้มีแนวโน้มไหมคะในการที่จะพัฒนาหรือว่าเพิ่มในส่วนของสวัสดิการต่างๆให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ
1: มีแนวโน้มพยายามที่จะเสนอทุกปีนะคะแต่ถ้าภาครัฐเราเองนะเราก็รู้อยู่ว่าเงินก็ประมาณไม่สามารถที่จะมาทุ่มเทตรงนี้ได้ดังที่เราต้องการก็จะเป็นลักษณะด้านอื่นๆโดยเฉพาะภาคเอกชนหรือ NGO หรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเราต่อเนื่องเป็นระยะค่ะ
0: ฟังแล้วก็บอกว่าต้องส่งกำลังใจให้มากๆจริงเพราะว่าอย่างคนที่เสียชีวิตต้องบอกว่าเป็นหนึ่งของคนที่ต้องเชี่ยวชาญชำนาญในผืนป่าแห่งนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็พูดง่ายๆว่าใจเขาให้เราเต็มร้อยอยู่แล้วอะค่ะในการดูแลทรัพยากรค
0: ่ะเพราะนั้นโดยความเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าตรงจุดนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วเขาต้องมีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเขาเองอยู่แล้ว
1: ตามปกติเจ้าหน้าที่ทุกคนอะทำงานกันด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละไซต์งานหรือแต่ละการทำงานเนี่ยเราระมัดระวังเต็มที่เพราะว่ามันมีระบบการเดินสมาร์ทเดินตรวจตาสภาพพื้นที
0: ่
1: แต่บางครั้งเนี่ยอย่างเคสของเจ้าหน้าที่เราอะที่ถูกทำร้ายเนี่ยด
0: ้
1: วยความที่มันทำงานเยอะทำงานเหนื่อยแล้วในวันเนี้ยเขาเป็นนักสื่อความหมายเขามีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก็มีการจำเป็นต้องพักผ่อนเพราะรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยจะต
0: ้
1: องไปทำงานต่อมันก็เป็นความเหนื่อยล้าสภาพปกติที่เขาทุ่มเททำงานนะคะ
0: ค่ะนักสื่อความหมายนี่คือยังไงอะคะพอ
1: ด้วยความที่เขาคุ้นเคยรู้จักสภาพพื้นที
0: ่
1: เพราะนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการจัดการทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าเนี่ยเขาอยู่มาทั้งชีวิตตั้งแต่ทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุ50ปีเนี่ยเพราะนั้นเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับเยาวชนประชาชนรอบข้างพื้นที่แนวเขตรักเราเนี่ยได
0: ้
1: เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเข้าถึงได
0: ้
1: แล้วเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากไม่ว่าองค์กรภายนอกที่เข้ามาคอนแทคหรือเข้ามาร่วมงานเนี่ยก
0: ็
1: สามารถคุยกันได้อย่างลงตัวรู้เรื่องค่ะไปในทิศทางเดียวกัน
0: โอ้โหต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆถือว่าเราสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่ามากๆของทางหน่วยงานของทางองค์กรนี้ด้วยนะคะแล้วหมอถือในส่วนของวงการทางด้านนี้ของคนไทยเราด้วยแต่ว่าอย
1: ่
0: างนึงค่ะผอ.คือตอนนี้ไอ้ผลชันสูตรของทางคุณหมอเนี่ยอันนี้มีข้อสรุปหรือมีการชันสูตรแต่ไม่ได้ยังว่ายังไงในส่วนของการเสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะ
1: เราส่งไปหมายว่าเราส่งร่างเนี่ยไปที่เขาเรียกชันสูตร

0: ดแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยเราเห็นบอกว่ายังมีการคล้ายๆทำยังไม่เรียบร้อยซึ่งเราก็อยากเห็นเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อย 100% ก็เลยอาจจะยังพูดไปไม่ชัดเจนเดี๋ยวอาจจะมีข้อผิดพลาดได้อะค
1: ่ะค่ะโอเคเข้าใจเพราะว่าหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าไอ้ตรงจุดที่เกิดเหตุมันไม่มีร่องรอยของการพยายามในการที่จะต่อสู้หรือว่าอะไรยังไงเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะอย่างน้อยต้องบอกต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆกับการสูญเสียในครั้งนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในส่วนของพฤติกรรมของพวกเราซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสำคัญที่สุดเลยจุดไหนที่ให้พักได้จุดไหนที่เข้าได้อันนั้นน่ะก็คือเขาต้องดูให้แล้วละว่ามันคือปลอดภัยแต่ถ้าตรงจุดไหนที่ห้ามอย่าละเมิดเข้าไปโดยเด็ดขาด
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะมีอะไรจะฝากเอาไว้ด้วยไหมคะสำหรับในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ค่ะผอ.
0: ก็พวกเราในฐานะที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เต็มใจเต็มร้อยที่จะดูแลรักษาทรัพยากรของชาติเนี่ยให้มันคงอยู่แล้วก็ยั่งยืนแล้วก็สามารถตอบสนองประโยชน์ของประชาชนทุกคนแล้วก็ประเทศชาติของเราในระยะยาวต่อเนื่องไปค่ะ
1: ค่ะโอเคต้องขอบคุณมากโอเคค่ะพออีกนิดนึงคือพฤติกรรมของการที่เขาเป็นนักล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาล่าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องอีกอย่างนั้นไหมคะ
0: อันนั้นเป็นข้อมูลที่เราต้องเฝ้าระวัง 100% ค่ะตอนนี้เราตัดจัดทีมอะไรเฝ้าระวังใกล้ชิดเลยค่ะ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะผอ.ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะทางผู้บริการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ค่ะผอ.ชยพร อมรดิษฐ์ค่ะที่มาพูดคุยกันก็ต้องขอแสดงความเสียใจมากๆนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะของทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะชื่อคุณสักกรินวิชยาและอย่างหนึ่งค่ะวันนี้ที่เรามีโอกาสได้คุยได้สอบถามกับทางผอ.แล้วก็ได้เรียนรู้ถึงในเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ป่าเรื่องของเสือนะคะแล้วที่นี่เนี่ยก็เป็นแหล่งซึ่งแบบว่ามีความธรรมชาตินะคะจะมีความเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่นะคะซึ่งจากข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความสมบูรณ์มากมากเราก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเสือไม่ใช่แค่พันเดียวนะมันมีหลากหลายพันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่พอที่นี่นะในส่วนของที่อื่นๆก็คงต้องย้ำล่ะอย่างที่ผอ.บอกนะคะในจุดที่เดินทางการท่องเที่ยวไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่างๆแต่ให้อยู่ภายในกรอบเส้นทางที่เขามีการกำหนดเอาไว้นะคะนี่ก็คือเพื่อความปลอดภัยส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญยังน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
2: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
7: ในช่วงนี้นะคะ 9:44 นาทีค่ะก็ย้ำนะคะคงต้องยังย้ำอยู่สำหรับกรณีของจุดที่มีเรื่องของรถเครนจอดเสียนะคะอยู่ตรงช่วงของเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์30นะคะแล้วจะอยู่ตรงช่วงเลนกลางด้วยนะคะถ้ายังไงค่ะจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้คุณต้อมจำทองสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณยนุช
7: ค่ะคุณตั้มจำทองถนนราชพฤกษ์อยู่ตรงช่วงไหนของราชพฤกษ์คะ
8: ใช่แต่ก่อนหน้านี้ผมโม้เลยแหละครับจริงๆก็มาจากรัชดาพระราม3เลย
7: ค่ะ
8: สะพานพระราม3มาสะพานพระราม3อ่ะฝั่งกลับกันนะครับฝั่งที่ดมจะไปลงพระราม3อ่ะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: โหไม่ดีเลยนะแน่นแบบแน่นมากอ่ะครับ
7: ยังแน่นอยู่ใช่มั้ยในช่วงนี
8: ้ใช่ๆติดตั้งแต่หน้าดมเลยฮะคุณยนุชฮะ
7: ค่ะ
8: ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ติดเพราะว่าแค่ลงทางลงอ่ะมันทางร่วมกับรถที่มาจากพื้นราบที่มาจากถนนตกอ่ะแค่นั้นเอง
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับยังไม่ดีเลยครับแต่ว่า
7: เผื่อเวลาไว้เผื่อเวลาไว้ค่ะที่เดินทาง
8: ใช่ใช่สมาชิกต้องเผื่อเวลานิดนึงเผื่ออาจจะเลี่ยงทางอื่นได้นะครับ
7: ค่ะ
8: แต่ว่าผมใช้ฟังกลับกันนี่ไม่มีปัญหานะคุณจรุษนะ
7: ค่ะ
8: ตั้งแต่ลงสะพานพระราม3มานะครับต่อเนื่องราชดาท่าพระ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แล้วก็เข้าราชพฤกษ์มายาวๆเลยครับขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับขณะรายงานเนี่ยผมมาต่อเนื่อง345แล้วก็มาต่อ340แล้วครับ
7: ค่ะค่ะ
8: ต้องบอกว่าสบายๆครับตัวฝั่งกลับกันเนี่ยราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางสวนเรียบเนี่ยวันนี้ถือว่าดีนะคุณชนุชไม่มีท้ายแถวเลยนะ
7: ค่ะ
8: อันนี้จะผิดคาดสักนิดนึงเบิร์ตีนี่ถ้าฝั่งขาเข้ามาสวนเรียบเนี่ยมันจะมียาวซะหน่อยนึงนะครับคุณผู้ชมครับอ
7: ันนี้อาจจะเป็นเพราะมันสายแล้วด้วยไหมคะมันก็เลยดีขึ
8: ้
7: น
8: ในเวลาเนี้ยดีอะไรเลยนะครับผม
7: ค่ะ
8: ครับก็ฉันตอนนี้ใช้340กำลังจะมุ่งหน้าไปนู่นเลยครับอำเภอบ้านไร่ฮะอุทัยธานีครับ
7: โอ้ใช้เวลาเท่าไหร่คะในการเดินทาง จากตรงจุดนี้
8: ประมาณ3ชั่วโมง
7: แต่อากาศดีอากาศดีน่าจะไม่มีน่าจะเดินทางได้รวดเร็วหน่อยค่ะ
8: ดูผมดูแผนที่จากแอปพลิเคชัน GS100 แล้วเนี่ยนะครับคุณจ
7: ตุรฮะค่ะ
8: 340เนี่ยมันก็มีซ่อมแบบซ่อมสร้างตลอดทางอะนะครับผม
7: งั้นเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันค่ะ
8: ใช่ที่ที่จะดูที่มันจะตอนนี้ที่จะมีท้ายแถวนิดหน่อยนะไม่ยาว
7: ค่ะ
8: ตรงอำเภอบางปะมา
7: ตรงจุดนั้นตรงจุดเดิมๆค่ะ
8: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ยาวนะ
7: ไม่ยาว
8: ดูคุณจะร
7: ู้ได้ส่วนมากจะยาวก็คือในช่วงวันหยุดยาวๆหยุดเทศกาลเดี๋ยวถ้ายังไงคุณต้อมจำทองมาอัปเดตให้หน่อยว่าเป็นยังไง
8: พอถึงจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานให้เพื่อนสมาชิกทราบอีกทีนึงนะคร
7: ับได้ขอบคุณล่
8: ว
7: งหน้า
8: วันธรรมดาก็น่าจะยาวนะครับผม
7: เดี๋ยวยังไงฝากดูด้วยนะคะ
8: ได้ได
7: ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กพี่จิตแจ้งอุบัติเหตุที่รามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะค่ะตรงช่วงไหนของเส้นรามคำแหงคะคุณเล็กพี่จิต
9: ครับพอดีว่าตอนที่ผมผ่านมานะผมไปส่งลูกค้าที่รามคำแหง39ก็เห็นมันอุบัติเหตุฝั่งขาออกที่ทางที่จะไปทางเดอะมอลล์บางกะปินะครับแต่ไม่ทราบว่าเสียชีวิตหรือเปล่าเห็นมีรถร่วมกันอยู่กำลังปั๊มหัวใจเชื่ออยู่
7: อ๋อเป็นรถอะไรชนกันนะคะ
9: อ๋อน่าจะแรงมอเตอร์ไซค์ที่ว่าลงจากสะพานยกระดับรามกระแมที่ว่าจะไปทางแยกรามกาลีคงจะมาเร็วอ่ะ
7: ค่ะแล้วคือกำลังช่วยทำ CPR อยู
9: ่ใช่ใช่ใช่
7: เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติม
9: มีร่วมกตัญญูแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะแต่โอ้จะเห็นเลือดมีกองยาวเลย
7: มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะ
9: ฝั่งขาออกมีครับมันจะติดอยู่บนยกระดับรามแหละเยอะ
7: มากอ๋อคือลงไม่ได้ใช่ไหมจากตรงอุบัติเหตุ
9: ครับมันเหมือนจะเบี่ยงมันก็ลงได้แต่ว่ามันจะรถมันมากข้างบนมันรถมากก็จะเบี่ยงแบ่งคล้ายๆว่าแบ่งกันไปคนละแต่คล้ายว่าไอ้ทางขวาที่มันเกิดเหตุมันอยู่ทางขวาสุดเลยใช่ไหมขาลงอ่ะ
7: ค่ะ
9: นั่นแหละตอนนั้นแหละแล้วเดี๋ยวคุณพิญญุตลองสอบถามไปทาง
7: ได้ร่วมกันได้นะค่ะค่ะแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคุณเล็กพิจิตรที่แจ้งมานะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยว่าใครที่อยากจะตามหลังมาเนี่ยมาเพิ่มเติมได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางช่องทางโซเชียลนะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE @jsroy ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวมาบอกเรื่องนี้กันก่อนนะคะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเรื่องนี้ต้องมานะคะก็เป็นช่วง3เดือนนะคะในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะทางสสส.ก็เลยอยากที่จะขอเชิญชวนสายดื่มทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับงดดื่มแล้วก็หันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองกันค่ะนะคะเนื่องจากว่าการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆก็ล้วนจะส่งผลดีแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงนะคะซึ่งมาดูค่ะมาฟังกันนะคะว่าเราจะได้แต้มอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีทันทีที่เราหยุดดื่มนะคะร่างกายก็จะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองก็จะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือตับค่ะจะทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดปริมาณไขมันในตับแล้วก็ลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยนะคะถามใครที่อยากจะดูดีขึ้นการงดเหล้ายังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยค่ะนี่คือแต้มที่หนึ่งนะแต้มที่สองแต้มเพิ่มการเงินลองคิดดูนะคะว่าพอลดหรือว่างดดื่มเงินที่เคยจ่ายไปกับเรื่องของค่าดื่มค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีค่ะเผลอๆนะคะในช่วงของ3เดือนเข้าพรรษานี้คุณอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเงินก้อนนี้นี่เอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกตั้งเยอะค่ะแล้วก็แต้มที่3นะคะแต้มความสุขและเวลาคุณภาพก็คือลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงดื่มเนี่ยนะคะมาเป็นเวลาดีๆการทำกิจกรรมกับทางครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักค่ะหรือว่าจะเอาเวลานี้เนี่ยไปทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองค่ะรับรองว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็ความสุขก็เพิ่มขึ้นแน่นอนซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าทำยากแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะสสส.เนี่ยมีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการงดเหล้าค่ะตัวช่วยแรกนะคะโทรไปได้เลยที่สายด่วน1413ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีขอให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกเหล้าโดยเฉพาะค่ะตัวช่วยที่2อันนี้ก็คือโหลดเอาไว้เลยแอปพลิเคชัน Personal Health นะคะที่จะช่วยคุณเนี่ยนะคะมาร่วมเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะนี่มี2ตัวช่วยนะที่จะช่วยคุณแล้วก็เข้าพรรษานี้ค่ะมางดเหล้าเก็บตามเรื่องดีๆไปด้วยกันนะคะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมากขึ้นเท่านั้นค่ะงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บตามสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะคือสสส.นี้ก็จะเป็นห่วงตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะนี่เลยก็จะพยายามที่จะให้ในช่วงของเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะของการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงนี้ไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณวันเย็นนุ่นครับ
7: ค่ะคุณพันธ์อยู่ช่วงไหนคะ
10: เพชรเกษมขาเข้าครับเลี้ยวซ้ายเข้าสาย4
7: ค่ะ
10: มุ่งหน้าตรงนี้อยู่หน้าสวนพุทธมณฑลครับผม
7: ค่ะ
10: การจราจรไม่มีปัญหาครับ
7: อืมค่ะ
10: แจ้งไปหลังใหม่ที่ฝาท่อครับเพชรเกษมเลยโรงพยาบาลวิชัยเวช
7: ค่ะ
10: ก็เพิ่งซ่อมเองครับผมฝาท่อมันร่วงลงไปครับผม
7: อืมมันร่วงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณพันธ์
10: มันน่าจะเมื่อคืนนี่แหละมั้งครับเขาป้ายปากไว้อยู่เขามีกล้วยยางสีส้มตั้งไว้อยู่ครับ
7: ค่ะ
10: ครับแล้วก็ผมก็วิ่งมาแต่ว่าตรงที่พี่เล็กพี่กิจแจ้งมาน่ะตรงนั้นมันพอสะพานมันเป็นกระโดดนะครับคุณบุญยนุช
7: ค่ะ
10: ที่ลงจากไอ้ทางระดับหน้าลำกระแหงมุ่งหน้าลำสาลีครับผม
7: ค่ะ
10: ช่วงขาลงถ้าไม่เบาเนี่ยรถมันจะลอยนะครับรถ
7: อ๋อคือกำลังจะบอกว่ามันเป็นจุดอันตรายใช่ไหม
10: ใช่ครับมันอันตรายนะตรงนั้นนะครับ
7: ค่ะ
10: ผมอยากให้กทม.หรือว่าเอายางมาต่อยไปลงใหม่หน่อยทางกสะพานขาลงครับผม
7: อืม
10: ลอยรถอะครับคุณบุญยนุชลอยรถที่เขามันมีตัวลากอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเวลาลงมันกระแทก
7: ค่ะ
10: มันเป็นลอยคูดกับไอ้พื้นจราจรอยู่ตรงนั้นพื้นถนนนะครับ
7: คือหมายว่ามันอาจจะเคยมีอุบัติเหตุมาเป็นระยะอย่างนั้นหรือเปล่า
10: ผมว่าน่าจะใช่ครับ
7: ค่ะ
10: มันระดับลงไปมันลอยครับตรงนั้นกระโดด
7: ค่ะเอ๊ะปกติแล้วตรงเนี้ยจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้ได้ไหม
10: ปกติเขามันขึ้นไม่ได้นะสะพานเขาแอบขึ้นกันทั้งนั้น
7: เ
10: ล
7: ย
10: คร
7: ับ เออนี่ไงมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราอยู่ในรถยนต์รถเก่งอันนี้มันก็อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นอะไรเน
10: า
7: ะมันถึงจะกระเด็นจะกระดอน
10: เนี่ยขึ้นทั้งเก้าครั้งออกเลยครับผม
7: ค่ะ
10: แต่ว่าตรงนั้นผมไปทีไรผมต้องเก็บผมต้องแตะเบรกทุกทีครับเพราะว่ารถลงแล้วมันจะแจ้งนิดนึงครับตรงเชิงสะพานพอดีครับผม
7: ค่ะ
10: จุดถนนนะครับ
7: ค่ะ
10: งั้นงานเลยครับตรงนั้นน่าจะ
7: ได้เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให
10: ้ผมว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแหละ
7: ค่ะ
10: ครับ
7: ค่ะขอบคุณ
10: ครับมอเตอร์ไซค์อะ
7: อะไรนะคะ
10: วัยรุ่นอะมอเตอร์ไซค์ขับแรงๆนะ
7: ไม่เรายังไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยไหนค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรยังไงค่ะ
10: รถเก๋งยังเหินเลยครับตรงนั้น
7: อ่ะเถอะอย่างน้อยตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วล่ะว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราจะต้องระวังกันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
10: แล้วก็แต่เบรกหน่อยครับตรงคอสะพานสุดอะครับมันจะมีแอ่งใกล้ๆแอ่งครับผม
7: ค่ะ
10: ตอนนี้ผมอยู่หน้ามอมหิดลหอนาฬิกาการจราจรก็ไม่มีปัญหาครับผม
7: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ช่วย
10: รับจากต
7: ัวเดี๋ยววางสายปุ๊บลูกค้ามา
10: ขอบค
7: ุ
10: ณคร
7: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆใครคนอื่นๆอยู่ที่ไหนมาเพิ่มเติมกันนะคะมีแจ้งของคุณพ่อน้องบีเนี่ยใช้บนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าคือช่วงของด่านบางประกงมุ่งหน้าด่านบางสมัครนะคะคนที่ใช้ฝั่งขาเข้าก็คือเรียกว่าเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ แต่ให้บอกว่าก่อนถึงด่านบางสมัครนี่มีรถกระบะสีดำจอดเสียแล้วอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะก็มีคนออกมายืนอยู่นอกรถด้วยประมาณ 3-4 คนแล้วมีอยู่1คนเนี่ยก้มมองไปใต้ท้องรถซึ่งตอนนี้ตอนที่คุณพ่อน้องบีผ่านมานะคะก็คือในช่วง 9:47 บอกตอนนั้นถนนมันรถมันน้อยๆคือเห็นแล้วมันอันตรายนะคะเพราะนั้นฝากเพื่อนร่วมทางที่ใช้บูรพาวิถีเนี่ยระมัดระวังแต่เราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนไปแล้วนะคะแล้วก็มีแจ้งเส้นทางทางด้านของการจนาพิเศษในฝั่งขาออกค่ะคุณโดมคุณโดมบอกว่ามีรถจอดเสียนะคะจุดที่1ตรงข้ามวัดศรีบุญเรืองเป็นรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่ในเลนซ้ายของช่องทางด่วนจุดที่2ค่ะก่อนถึงคลองบางคูเวียงประมาณ100เมตรนะคะเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์จอดเสียอยู่เลนขวาของช่องทางคู่ขนานแล้วก็จะมีรถชะลอตรงช่วงของจุดที่มีรถจอดเสียนะคะก็ยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยที่แจ้งมาช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เตือนประชาชน49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเริศ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวเริศ
10: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมโดยสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนซึ่งจำนวน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้นจะครอบคลุมทั้งภาคเหนือ15จังหวัดภาคอีสาน17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดและภาคใต้4จังหวัดที่ชุมพรตรนองพังงาและภูเก็ตนอกจากนี้ยังเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ5คลื่นลมแรงทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากมีผล6ถึง9สิงหาคมนี้สำหรับสภาพอากาศวันนี้กทม.ปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดพุ่งแรง 1,750 บาทก่อนปรับตัวลง50บาทส่งผลราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 66,800 บาทขายออกที่บาทละ 67,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 65,460 บาท88สตางค์ขายออกที่บาทละ 67,800 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลความต่างระหว่างโรคภูมิแพ้และไข้หวัดรวมทั้งวิธีดูแลตนเองและการป้องกันทำอย่างไรติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
12: ภูมิแพ้เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติทำให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกจามคันจมูกคันตาสำหรับอาการภูมิแพ้ต่างจากไข้หวัดดังนี้ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอเจ็บคอบางรายอาจมีไข้ร่วมด้วยโดยอาการมักหายไปเองภายใน10วันส่วนภูมิแพ้อาการมักเป็นแบบเรื้อรังโดยจะเป็นหายๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆเช่นฝุ่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆไอจามคันตาคันจมูกไม่มีไข้วิธีการดูแลเพื่อป้องกัน อาการภูมิแพ้มีดังนี้หลีกเลี่ยงจากสารก่อเกิดภูมิแพ้ต่างๆรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการเช่นยาพ่นจมูกชนิดสเตอรอยด์ยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกเป็นต้นฉีดวัคซีนภูมิแพ้ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำวิธีนี้ให้กับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่หายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเต้นแอโรบิกนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ความไวของหลอดลมและเยื่อบุจมูกลดลงด้วยจึงทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นแต่หากใครมีอาการภูมิแพ้ทางที่ดีคือการไปปรึกษาแพทย์เพราะจะได้ทราบว่าแท้จริงแล้วอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากสิ่งใดและจะได้ทำการรักษาและป้องกันอย่างถูกวิธีสนาการเล่มทองเรียบเรียง
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปีสี่เก้ามันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชดยอมควันวันลงด้วยกันเรื่องโลกตัวหายตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันตั้งทุกมากมายกายกองบาทนี
0: ้พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของโครงการค่ะการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะทางด้านของรฟมค่ะมีการแจ้งในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนตรงช่วงของปากซอยสามเสน30ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการดำเนินงานในการก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่1ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่1เมษายนนะคะแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนสามเสนตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเกียรกายแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางกระบือสามารถที่จะใช้ได้ฝั่งละ1ช่องจราจรค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0659280597ค่ะ0659280597แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทางไลน์แอดนะคะของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะนี่ก็ฝากมาจากทางโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะก็ในส่วนของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายคือการรับร่างของฮารุณเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าใช่ไหมคะที่เล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าผู้สื่อข่าวจำนวนมากเลยที่ไปยืนรอกันอยู่นะคะแล้วไปรอรับเนี่ยนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือไปถึงที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแล้วนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะในส่วนคนที่ติดตามเพราะน้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันนะในเรื่องของความพยายามการต่อสู้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะคะส่วนในช่วงนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันค่ะในเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุรับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุเป็นคู่ขนานนะคะเป็นเส้นทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะช่วงก่อนถึงแยกเนินชนีค่ะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลูกพ่วงหลุดแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านซ้ายเหตุเกิดตอนช่วงมาสัก9นาฬิกานะคะวันนั้นในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านและมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะในเรื่องของการจราจรก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งนะคะในส่วนของจุดที่มีรถจอดเสียนะคะตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์30อะค่ะที่เป็นรถเครนขนาดใหญ่จอดเสียนะคะคือตอนแรกนี่เขาจะอยู่ในช่องทางซ้ายและหลังจากนั้นก็ขยับนะคะคือใช้รถบรรทุกนี่มาช่วยขยับแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงเลนกลางนะคะคือถ้าดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าว่าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วที่คุณหนุ่มชาวดงนะคะคุยออกอากาศเนี่ยค่ะนะคะณเวลานี้ตอนนี้นี่การจราจรดูดีขึ้นน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะถ้ายังไงใครที่อยู่โซนฝั่งทางด้านนี้นะคะเพิ่มเติมกันนิดนึงได้ไหมนะคะรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้มาเพิ่มเติมกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ถ้าดูการจราจรจะแตกต่างจากเมื่อตอนช่วงประมาณสักช่วง8นาฬิกากว่าๆในช่วงนั้นนะคะตอนนี้มันดูแบบมันไหลได้ดูดีขึ้นนะคะคือท้ายก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ดูมันจะมีท้ายแถวยาวแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือดูแล้วนะคะดูดีขึ้นอย่างทางด้านของถนนประชาอุทิศเองท้ายก็สั้น นะคะน่าจะขึ้นยายแล้วคิดไปเองฝากนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางอื่นๆนะเวลานี้ตอนนี้ก็ดูจะเบาๆลงถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อตอนช่วงสายๆแต่ว่าฝั่งของเส้นถนนกรุงธนบุรีนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังดูมีรถเยอะนะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแต่ถ้าก็ดูก็ไม่ได้เป็นท้ายแถวยาวมากนะคะวันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก็คือรถจะตามมาได้เรื่อยๆอย่างตรงช่วงของที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะเวลานี้ก็คือจะดูแบบรถมากแต่มันดูหลวมๆนะคะคือไม่ได้แบบนิ่งนานนะคะแล้วก็ถ้าผ่านทางด้านของสะพานมาได้เข้ามาทางสาทรเหนือคือผ่านตรงช่วงแยกสุรศักดิ์ไปก็ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะสำหรับเส้นนี้เนี่ยนะคะทางด้านของสาทรเหนือจะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงจุดที่ติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของวิทยุโอ้แต่ฝั่งของถนนวิทยุเนี่ยที่จะบอกพระรามสี่นี่ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยนะเวลานี้ตอนนี้เขาติดสัญญาณไฟแดงอยู่นะคะก็เลยได้เห็นว่ารถเต็มพื้นที่แล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าดูตรงช่วงของแยกคลองเตยในฝั่งขาเข้าอ่ะมาได้แบบยาวๆเลยแต่ในฝั่งขาออกเลยอันเนี้ยท้ายแถวน่าจะเป็นผลต่อเนื่องกระทบมาจากมันจะมี2แยกใกล้ๆกันก็คือแยกคลองเตย3แยกคลองเตยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น3แยกอาจจะเป็น4แยกรัชดาพระราม4เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะรถที่ใช้พระราม4ในฝั่งขาเข้าตรงที่ติดอยู่ตรงช่วงของแยกคลองเตยเนี่ยท้ายแถวน่าจะเกือบๆถึงการไฟฟ้าค่ะฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าถือว่าท้ายแถวยาวนะแต่อีกฝั่งนึงอ่ะก็คือรถน้อยอันเนี้ยได้ไฟแดงละได้ไฟเขียวแล้วไม่ใช่ได้ไฟแดงได้ไฟเขียวละรถในฝั่งขาเข้านี่ก็ตามกันได้แบบหลวมๆเลยค่ะนะคะแบบหลวมๆนะฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนนะอันนี้ก็น่าจะติดสัญญาณไฟละนะคะแล้วก็พอผ่านนะในฝั่งขาออกพอผ่านตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นะคะก็ใช้ได้นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาอาจจะมามีชะลอกันอีกช่วงนึงก็คือตรงจุดที่จะเลี้ยวเข้าซอยอรรถกวีกับตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของซอยสุขุมวิท26อะค่ะที่มันจะออกทะลุกันได้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยที่จะมีรถชะลอถ้าผ่านตรงช่วงนี้ไปได้แล้วก็ตรงช่วงแถวตรงบิ๊กซีไปได้นี่ก็จะใช้ได้ยาวๆละสำหรับในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ดูให้สำหรับใครที่จะเข้าไปใช้ในซอยสุขุมวิท42นะคะแล้วก็ใครที่จะออกไปใช้ตรงแยกพระขนงในซอยสุขุมวิท62 42นะตอนนี้ท้ายแถวยาวนะคะทางด้านของแยกพระขนงพระราม4อันนี้ดูท้ายสั้นกว่านะคะแต่ว่าอันนี้สภาพลงตาหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นข้อมูลให้นะคะสองโซนที่อยู่ฝั่งทางด้านนี้สุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกบางนามาก็ใช้ได้ยาวๆก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะก็คือยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของยาโศกสุขุมวิทแต่ตรงช่วงยาโศกสุขุมวิทอันนี้เนี่ยท้ายแถวค่อนข้างยาวหน่อยนะคะเพราะน่าจะเป็นเรื่องของผลต่อเนื่องจากสัญญาณไฟอะค่ะแต่ถ้าเลยเข้ามานะคะแถวทางด้านของนานาเพลินจิตนะคะทางด้านนี้นี่ก็ยังดูรถเยอะเหมือนกันนะคะรถเยอะนะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็รวมไปถึงในฝั่งขาออกด้วยชิดลมนี่ก็ยังถือว่ายังรถเยอะอยู่นะคะที่มาจากฝั่งของชิดลมที่จะออกมาทางด้านของเพลินจิตที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นราชดำริก็ยังมีรถเยอะนะคะพระราม1เนี่ยนะคะต่อเนื่องพระราม1ตรงช่วงแถวสยามพารากอนแถวทางด้านนี้วันนี้ดูรถเยอะรถเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็บรรทัดทองอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อันนี้เลยช่วงพีของถนนบรรทัดทองไปละนะคะก็รถถือว่าใช้ได้จะมาเริ่มมีชะลอก็คือต้องข้ามตรงช่วงของเนี่ยสะพานผ่านฟ้าประตูน้ำตรงนี้มานะคะแล้วก็มันจะมาติดตรงช่วงของแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของพระรามหนึ่งที่จะมาแยกปทุมวันเนี่ยนะคะแต่ถ้าในฝั่งกลับกันก็ใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานกรุงธน ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะถือว่าดีขึ้นนะแต่ว่าสะพานกรุงธนนี้รถยังดูเยอะนะคะแต่ก็คงไม่ได้นิ่งนะคะสะพานพระราม8สะพานพระราม8รถยังเยอะอยู่เลยวันนี้ดูผิดปกติไหมคะปกติแล้ว10นาฬิกากว่าๆเนี่ยฝั่งของสะพานพระราม8จะต้องดูรถน้อยกว่านี้นะแต่เนี่ยนะคะตรงช่วงแต่ทางขึ้นเนี่ยยังเต็มอยู่เลยค่ะนะคะฝั่งของสะพานพระราม8ในฝั่งขาเข้าเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็ตามมาแบบช้าๆนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของทางขึ้นลงมาถึงตรงช่วงของเนี่ยตรงแยกบางขุนพรหมตรงจุดนี้เนี่ยนะคะอันนี้ถึงจะดีขึ้นนะถ้าหากว่ามาใช้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8แต่ถ้าเป็นเส้นถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเออนะเวลานี้ตอนนี้ค่ะรถยังมากนะคะรถยังมากนะคะตามกันมาแบบช้าๆเหมือนกันสำหรับฝั่งของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะก็ดูตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์อ่ะดูดีขึ้นละนะคะถ้าเป็นตรงช่วงแต่แยกอรุณอมรินทร์มาเนี่ยมันจะดูรถเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ารถจะมากแต่ว่าไม่ได้แน่นนะคะก็คือตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาคือมันอาจจะดูมีรถเยอะหน่อยก็คือตรงไอ้ช่วงที่ลงมาจากคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีที่จะมุ่งหน้าช่วงจะขึ้นเข้ามาต่อเนื่องกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงจุดนี้ค่ะแต่ก็ไม่นิ่งเหมือนกันนะก็คือตามมาได้แต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าเลยมาขึ้นสะพานข้ามสะพานมาก็โอเคแล้วค่ะคราวนี้ก็จะใช้ได้แบบยาวๆรอบๆนะคะรอบๆบริเวณท้องสนามหลวงอันนี้รถไม่เยอะนะคะถือว่ารถน้อยเนี่ยดูตรงช่วงของหน้าศาลหลักเมืองแล้วก็ฝั่งของวังหลังนะคะในช่วงเวลานี้ซอยจรัญสนิทวงศ์เนี่ยช่วง31ถนนพรานนกนะคะตรงช่วงของแยกพรานนกที่ตัดกับถนนอิสรภาพนะคะหรือว่าตรงช่วงของสะพานอรุณอมรินทร์แถวทางด้านนี้ก็ดูรถยังเยอะอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ท้ายแถวยาวมากนะคะอัปเดตให้นะในฝั่งทนนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเส้นทางถนนอิสรภาพนะคะหรือว่าถนนอรุณอมรินทร์แถวหน้าวัดอรุณเนี่ยนะคะโซนแถวทางด้านนี้อาจจะดูรถเยอะนะคะแต่ไม่ได้นิ่งไม่ได้เป็นท้ายแถวยาวนะคะอันนี้ก็ดูการจราจรน่ะดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3รถน้อยลงแต่ยังมากงงไหมถือว่ารถก็ยังเยอะอยู่นะแต่ไม่ได้นิ่งก็คือใช้ความเร็วกันได้ละค่ะท้ายสั้นลงละนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะฝั่งของรัชดาถ้าพระอาจใช้ได้คือจะมาดูชะลอก็คือตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานโดยภาพรวมถือว่าดีแล้วค่ะสำหรับโซนฝั่งทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูพื้นราบไปแล้วไปดูกันต่อในพื้นที่ของบนทางด่วนกันที่คุณวิชยาภักดีโชติค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณวิชยาเป็นไงบ้าง
1: ทุกท่านนะครับ
0: เดินทางด่วนดีขึ้นแล้วไหมคะดีแล้วนะ
1: ตอนนี้ก็มีบางสายทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าบางสายทางก็ยังมีรถสะสมอยู่หลายเส้นทางด้วยกันนะครับคุณพี่โน้ตครับผม
0: ยังมีรถสะสมมีตรงจุดไหนยังไงบ้างคะ
1: ครับผมก็ในส่วนของทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณหลังด่านบางนาเข้ามาเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงหลังตู้เก็บข้ามทางมาเลยนะครับเนิน062เข้ามาขึ้นอ่านโรงต่อเนื่องเข้ามาที่ท่าเรือนี่ก็จะมีปริมาณนะครับมีปริมาณอย่างเดียวนะครับไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถจะเสียนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ไปกันได้ดีนะครับจากท่าเรือออกทางด้านของบางนานะครับส่วนทางด้านของดินแดงนะครับมาที่ทางลงเทินจิตฝั่งเหนือก็ยังมีรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณโคบะเกาะพาเรตไปนะครับจนทั้งไปจนถึงช่วงของบริเวณทางลงเทินจิตฝั่งเหนือนะครับส่วนทางด้านของทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปนะครับจนทั้งไปจนถึงทางลงเทินจิตฝั่งใต้ในช่วงนี้ยังมีปริมาณมากอยู่นะครับในส่วนของดาวคนนองก็มาที่สะพานพระราม9นะครับหน้าด่านดาวคนนองวันนี้ยังหนาแน่นตลอดเลยนะครับผ่านมาแล้วก็มีปริมาณมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานเข้ามาที่ท่าเรือก็มากันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษศิราชนะครับจากทางของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชื่น ้าด่านสะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็มีร่มมากเป็นครั้งช่วงของบริเวณเหนือบกสเข้ามาเลยนะครับตอนนั้นเข้ามาที่การาเพียไทยนะครับศรีนครินทร์ที่จะมาที่ทางหลวงพระรามก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่หลังด่านศรีนครินทร์มานะครับตอนนั้นมาจะถึงช่วงของทางหลวงพระรามก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับยังมีประมาณนะครับไปกันได้ช้าอยู่นะครับปัจจุบันนี้มาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4นะด่านก็สะสมตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลพระราม9เข้ามาเลยนะครับตัวเนื้อมาจะถึงช่วงของด่านเก็บข้ามทางอโศก4พระดาก็ยังหยุดนิ่งที่ตู้เก็บข้ามทางตัวเนื้อไปจะถึงช่วงของบริเวณถนนอนุสรีชัยสมรภูมินะครับในส่วนของบางนาออกไปทางชลบุรีนะครับวันนี้ช่วงของบริเวณหลังด่านเก็บข้ามทางชลบุรีเป็นปัญหาจากทุราบด้วยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงพุราบก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับทางนี้ใช้เส้นทางนี้ก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางเมืองนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกาญจนานี่ยังมีรถมาอยู่นะครับฟังกับกันนะครับตั้งแต่ช่วงของบางเมืองเทพรัตน์เข้าไปจนถึงด่านเก็บข้ามทางบางแก้วในช่วงนี้ยังมีรถมานะครับก็ยังไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับในส่วนของทิศทางจากด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนนะครับมาที่สะพานกาญจนาวันนี้มีรถมานะครับในช่วงของบริเวณเชิงขึ้นสะพานกาญจนานะครับก็เลยทำให้ท้ายก่อนขึ้นสะพานนี้สะสมประมาณสัก3 กิโลเมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับการพิเศษประจิมรัตยานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางเชื่อมตรงบางซื่อออกไปทางด่านเก็บข้ามทางตรงบริเวณทางขึ้นบางตริงชันนะครับช่วงนี้ก็ยังมีรถจอดเสียอยู่1คันนะครับก็เจ้าที่ถึงแล้วรอการเคลื่อนย้ายไม่ขีดขวางนะครับก็อยู่ในจุดเฉื่อยพอดีเลยนะครับก็พอรถจอดเสียรถบริสิทธิ์ของตัวหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทำพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแอคแซกเท่าๆนะครับกด SOS ขอช่วยได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับคุณปุจจุรุธครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิชยา
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ยังมีบางจุดนะที่รถยังมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะอันนี้เป็นในส่วนของภาพรวมของบนทางด่วนกันส่วนในช่วงนี้นะคะ10:31มีข่าวดีมาบอกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะที่อยากจะสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนของภาพรวมของบนทางด่วนกันส่วนในช่วงนี้นะคะ10:31มีข่าวดีมาบอกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะที่อยากจะ

จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีไม่จำกัดวงเงินรับฝากค่ะแล้วก็สะดวกขึ้นไปอีกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงสามารถที่จะกดออมเงินเข้าบัญชีผ่านทางเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัติสะดวกแบบนี้นะคะก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างวินัยทางการเงินได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงเปิดได้คนละ1บัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นๆนะคะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th ค่ะหรือว่า gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวดีนะมาบอกกันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากจะสร้างวินัยการออมนะคะธนาคารออมสินก็เลยชวนเปลี่ยนเงินออมนะคะจากการค้าขายในแต่ละวันให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะคุณผ่านถนนราชพฤกษ์บนสะพานข้ามแยกถนนเพชรเกษมมีเจ้าหน้าที่ใช้รถดูดฝุ่นกำลังทำความสะอาดถนนในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะนี่ฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ใช้ความระมัดระวังกันเพราะว่าถ้าเป็นรถดูดฝุ่นนี่เขาจะแบบขับแบบช้าเนาะค่อยๆขับนะคะมันก็ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็ชะลอใช่ไหมชะลอเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีแจ้งของคุณของพระค่ะพระมณะนะคะบอกว่าไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะบนรถซึ่งเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเป็นรถ SUV Fortuner นะคะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแต่ยังเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณคนขับฟังอยู่ต้องจำได้นะคะจำพระมณะได้แน่ๆนะคะก็คือเห็นบอกว่านั่งมานะคะจากวัดมักกะสันแล้วมาลงที่ตลาดคลองเตยเนี่ยเมื่อตอนช่วง10นาฬิกาโอ้ไม่นานนะคะเพิ่งเมื่อประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงละ10นาฬิกา34นาทีนะคะแล้วก็คือบอกว่านั่งมาจากวัดมักกะสันนะคะมาลงที่ตลาดคลองเตยแล้วทราบว่าคนขับจะไปรับงานที่สุวรรณภูมิต่อนะคะเพราะนั้นรบกวนด้วยนะคะฝากด้วยเพราะว่าคือพระมณะเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ข้างในค่ะก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็มีเงินสดมีบัตร ATM นะคะนั้นฝากทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะเป็นรถ SUV ค่ะสีเขียวเหลืองนะคะถ้าหากว่ารับพระมานะอิ่มรามมาจากที่วัดมักกะสันมาลงที่ตลาดคลองเตยนี่ช่วยดูให้หน่อยนะช่วยดูให้หน่อยทางพระมานะเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะแล้วมีแจ้งของคุณพงพัฒน์ของคุณพงพัฒน์เนี่ยไปลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้นะคะบนรถแท็กซี่ค่ะซึ่งจำหมายเลขทะเบียนได้เป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย1435กทม.นะคะแล้วก็ของที่ลืมเอาไว้นะคะเมื่อตอนช่วง 6:30 นาทีก็เป็นกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินข้างในมี iPad อยู่ด้วยนะคะมีบัตรเครดิตมีบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่นะคะนั่งมาจากคอนโดโมทีฟคอนโดนะคะบางยี่เรือไปลงที่การไฟฟ้านครหลวงราชบูรณะนะคะเมื่อตอนช่วง 6:30 นาทีอันนี้ก็ต้องรบกวนทางคุณคนขับนะคะแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย1435กทม.ด้วยคุณสิริพัฒน์ของคุณสิริพัฒน์นี่ก็ลืมนะคะลืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะจะอยู่ในกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่นะคะบอกว่านั่งมาจากแมคโครจรัญไปลงที่หมู่บ้านสาวิตรีสาราธรรมศพนะคะเมื่อตอนช่วง 22:30 นาทีของเมื่อคืนนี้นะคะนี่ก็ฝากเผื่อว่าถ้าคุณคนขับฟังอยู่ก็ติดต่อกลับมาทางจ.200ได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะรบกวนด้วยนะคะเพราะว่าของที่ลืมเอาไว้สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะช่วงกิโลเมตรที่314บวก800นะคะเป็นพื้นที่ของอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์มีอุบัติเหตุโอ้นี่หลายคันเลยนะที่ชนกันแต่ตั้งแต่ช่วงเช้า

นะคะประมาณสักตีสี่กว่ารถบรรทุกรถกระบะนะคะซึ่งรถกระบะนี่ก็บรรทุกกระหล่ำปีมาแล้วก็มีรถกระบะบรรทุกมะพร้าวทั้งหมดคือ3คันชนกันแล้วชนรุนแรงมากเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตถึง2คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าคือสาเหตุมาจากรถกระบะบรรทุกมะพร้าวจอดเสียยางแตกนะคะแล้วก็รถกระบะบรรทุกกระหล่ำปลีไปจอดเสียไม่ใช่ไปจอดช่วยเปลี่ยนยางค่ะแล้วรถบรรทุกพุ่งชนท้ายรถกระบะทั้ง2คันทำให้คนที่กำลังเปลี่ยนยางอะค่ะที่ช่วยกันเนี่ยนะคะเสียชีวิตถึง2คนโอ้โหเหตุเกิดตอนช่วงตีสี่4:45 นอาจจะดูมืดๆด้วยไหมนะคะเราก็กำลังช่วยกันอยู่นะคะในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยางแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะสำหรับคนเจ็บก็ขอให้อาการดีขึ้นเร็วๆนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่314+800อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มีแจ้งคนหายนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะชาวอเมริกันแต่อายุแค่13ปีอะค่ะชื่อจัสมินนะคะก็ผู้หญิงสวมเสื้อยืดสีเทานะคะแล้วคือที่เสื้อยืดตัวนี้จะมีตัวหนังสือสีชมพูแต่ไม่ทราบว่าเขียนว่าอะไรนะคะแล้วก็สวมกางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินแล้วมีกระเป๋าเป้สีดำนะคะแต่ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวนะคะคืออันนี้จะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ล่ำปลาตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยแจ้งมาทางจสร้อยนะคะบอกว่าคือหายออกไปตั้งแต่เมื่อตอนช่วง1นาฬิกานะคะ1นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะคะแล้วก็แจ้งมาเมื่อตอนช่วงเช้า7นาฬิกา27นาทีนะคะก็ยังไงใครพบเห็นนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงชาวอเมริกันอายุ13ปีคนนี้เนี่ยนะคะก็ช่วยแจ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยด้วยคือผมจะเป็นผมออกสีน้ำตาลน้ำตาลปนบอดน้ำตาลปรอนนะคะนะคะก็คือผิวก็คือผิวขาวนะคะแล้วก็สวมไอ้ตัวที่หายไปนี่เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดสีเทาแล้วจะมีตัวหนังสือสีชมพูนะคะแต่อย่างที่บอกไม่ทราบว่าตัวหนังสือชมพูนี่เขียนมันเป็นคำอ่านหรือเป็นตัวเขียนว่าอะไรยังไงแล้วก็กางเกงยีนขาสั้นแล้วก็กระเป๋าเป้สีดำนะคะไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยคือเขาบอกว่าดูจากในกล้อง CCTV นะคะของคอนโดที่พักนะคะซึ่งจะอยู่ที่ซอยทองหล่อซอย2นะคะก็คือเดินออกไปแบบปกติเลยค่ะนะคะเดินออกไปปกตินะคะว่าไม่ได้ทราบทิศทางว่าจะเดินไปทางด้านไหนอะไรยังไงนะคะก็ฝากนะคะฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่พบเห็นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นน้องชาวจัสมินไม่รู้พูดภาษาไทยหรือว่าฟังภาษาไทยได้ด้วยไหมนะคะบอกพักอยู่ในคอนโดไม่แน่ใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นคนที่มาทำงานครอบครัวมาทำงานในไทยหรืออะไรนะแต่ว่าคนที่แจ้งมานี่เป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแปลตำรวจท่องเที่ยวนะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าหากว่าใครพบเห็นก็ติดต่อกลับมาทางจส100ด้วย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะคุณพ่อน้องซีเกมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: แจ้งรถเมล์จอดเสียนะครับผมเลยวิภาวดี64มาประมาณสัก200เมตรนะครับผมซ้ายสุดนะครับเลนคู่ขนานแต่คันนี้เพื่อนสมาชิกที่มาคู่ขนานเนี่ยโอ้รถติดมากเลยนะครับเส้นนี
0: ้เป็นรถเมล์สายอะไรยังไงสีน้ำเงินนะ
1: คะสายอะไรสีฟ้าครับ
0: สีฟ้า
1: ครับ
0: อืมแล้วจุดที่จอดเสียตรงไหนนะคะคุณพ่อน้องซีเกม64ฝั่งไหน
1: 64เลยมาประมาณสัก200อะครับผม
0: ก็คือฝั่งขาเข้ามันจะอยู่ตรงแถวๆถนนตัดใหม
1: ่
0: ใช่ไหม
1: เลย64มาตอนนั้นก่อสร้างด้วยนะครับตรงนั้นค
0: ัน
1: นี้พอเขาปั๊บมันก็จะเลน2เลนละมันจะเหลือ2เลน
0: คือไม่ใช่หรอก
1: เพราะรถที่มาซ้ายเขาเบี่ยงไปทางขวาตรงนั้นที่ใครวิ่งมาปั๊บมันจะเป็นทางออกด้วยจะเป็นทางออกตรงยูเทิร์นกลับรถด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทางตรงด้วยคันนี้รถเมย์เขาเสียอยู่ตรงระหว่างตรงจะใกล้ๆกับทางออกด้วยก็เลยทำให้รถติดเลนกันนะครับผม
0: กำลังสงสัยว่าเป็นคันเดียวกับที่เมื่อตอนช่วงเช้าทางรองสาวจราจรแจ้งเอาไว้หรือเปล่าสักประมาณ
1: มีเจ้าหน้าที่อยู่นะ
0: ช่วงเจ็ดนาฬิกาประมาณ
1: ช่วยอยู่แต่ว่าท่านยังมาไม่ถึงเพราะว่ารถมันน่าจะติดพอสมควรครับช่างมาน่าจะช้า
0: ค่ะ
1: แต่คันนี้เพื่อนสมาชิกจะมานะครับให้วิ่งในเลนทางด่วนเลยครับจะไม่ติด
0: ค่ะแปลว่าอันนี้คือเลยจากตรงช่วงของถนนตัดใหม่มาใช่ไหม
1: ตรงนั้นมันไม่มีติดใหม่นะครับผม64
0: ที่มันจะข้ามถนนจากฝั่ง
1: ถนนแจ้งวัฒนะใช่ไหมครับถ้าข้ามไปตอนนี้ผมเลี้ยวมาถนนแจ้งวัฒนะแล้ว
0: ตรงนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือฝั่งขาออกฝั่งขาเข้าใช่ไหม
1: ขาเข้าครับ
0: ขาเข้าค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงให้คนที่กำลังใช้เส้นทางเนี่ยได้ทราบนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเลยมาจากตรงที่รถจอดเสียนี่คล่องตัวเลยนะครับ
0: อืมแล้วมันใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะผ่านตรงจุดนั้นมาได้เนี่ยค่ะ
1: ก็เมื่อกี้ผมออกซอยจากซอย64มามันก็แป๊บเดียวอะครับ
0: อืม
1: แต่ว่าเพื่อนสมาชิกที่มาตามหลังอยู่เนี่ยน่าจะจากท้ายแถวน่าจะยาวครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วมันเขาชะลอตัวเลยอะครับตรงนั้น ฮะเพราะว่ามันจะช้าได้แค่2เลนนะฮะเขาช้าได้2เลนฮัลโหลครับ
0: เดี๋ยวเพื่อนๆที่ทำหลังมาได้ทราบค่ะ
1: ครับผมใช้ช่องทางด่วนเลยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยที่แจ้งมา
1: ตอนน
0: ี้
1: ผม
0: ใ
1: ช้แจ้งวัฒนะอยู่นะครับแจ้งวัฒนะก็คล่องตัวนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมทั้งไปทั้งกลับนะครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนี่แปลว่าเนี่ยเป็นคนราคาแน่นดูละในแผนที่นะคะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงที่เป็นถนนตัดใหม่ที่ตัดมาจากทางด้านของฝั่งพหลโยธินถนนเทพรักษ์ตรงจุดนั้นแต่นี่คือล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงช่วงของ60 62ใช่ไหม64ตรงจุดเนี้ยเนี่ยดูนะคะณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวจะดูค่อนข้างที่จะมาช้าเลยล่ะอย่างที่ทางคุณพ่อน้องซีเกมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าเลยมาได้ไปได้นะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรสำหรับฝั่งของเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าค่ะดูเส้นอื่นๆถ้าอยู่ในโซนฝั่งทางด้านนี้ฝั่งของเส้นถนนแจ้งวัฒนะถ้ามาจากตรงช่วงของวัดพระศรีนี้ยังเต็มพื้นที่อยู่เลยเนาะแต่ดูรถยังดูเยอะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะแล้วก็ในเส้นทางแถวทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรรัตนาธิเบศรยังดูรถเยอะนะคะในฝั่งขาเข้านะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะแต่ว่าดูเหมือนตรงโซนทางฝั่งทางด้านนี้วันนี้รถยังดูเยอะอยู่เลยนะนี่10นาฬิกา50นาทีแล้วนะยังมีท้ายแถวยังดูยาวๆอยู่นะคะโดยเฉพาะฝั่งของเส้นรัตนาธิเบศรแล้วก็นี่ค่ะฝั่งของติวานนท์นะคะตรงช่วงของเนี้ยตรงเนี้ยตรงแยกตรงสะพานข้ามแยกแคลายเนี่ยนะคะตรงจุดเนี้ยแต่ถ้าเลยมาเข้ามางามวงวานโอ้ยงามวงวานก็ยังถือว่ารถยังเยอะนะจะต้องเลยจากทางด้านของใต้ทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์มานะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นวันนี้มีอะไรเปล่าคะโซนทางด้านนี้ทำไมยังดูรถเยอะคือปกติแล้วเนี่ยนะคะจะต้องดูเบากว่านี้ใครที่อยู่โซนทางด้านนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจเชียร์นุกูลค่ะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงการชันสูตรร่างฮารุนโซโล่เพิ่มเติมต้องใช้เวลาพิสูจน์ตามกระบวนการรวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกำหนดการทำการชันสูตรศพซ้ำนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลในวันนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชี้แจงว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จะเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อรอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอนทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขออนุญาตให้ข้อมูลและแจ้งความคืบหน้าผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยสถาบันจะทำการเผยแพร่ข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะนี้ร่างของฮารุนโซโลได้เดินทางมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีแล้วซึ่งเป็นสถานที่ในการผ่าชันสูตรศพผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีไวยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าเบื้องต้นจะต้องขอตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานและรายละเอียดที่มาพร้อมกับศพเพราะทางสถาบันยังไม่ได้ข้อมูลใดๆมาเลยคงจะต้องรอตรวจสอบพร้อมกันกับญาติซึ่งเมื่อศพมาถึงทางเจ้าหน้าที่และทางแพทย์จะต้องดำเนินการสแกนร่างกายภายนอกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดภายนอกก่อนจากนั้นจะทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งเกิดจากสาเหตุใดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสล่าสุดกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุรถชนขออภัยค่ะล่าสุดกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เช้าวันหยุดของใครหลายคนอาจเป็นเพียงการเดินทางไปทำงานตามปกติแต่สำหรับร้อยเอกทวีศักดิ์พันศรีกองพันทหารสื่อสารที่101กรมฐานสื่อสารที่1กลับกลายเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการช่วยชีวิตประชาชนในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวรผู้ใหญ่บนถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครร้อยเอกทวีศักดิ์พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจึงรีบหยุดรถเข้าประเมินสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมประสานศูนย์รับแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉิน1169ขอรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือโดยทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการเท้าฉีกขาดศีรษะได้รับการกระแทกมีบาดแผลถลอกตามร่างกายและมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกร้อยเอกทวีศักดิ์จึงดูแลอาการและอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพเดินทางมาถึงก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชเพื่อรับการรักษาต่อไปหน้าที่ของทหารไม่ได้ปีเพียงการปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ยังหมายถึงการพร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เพราะสำหรับกำลังพลของกองทัพบกไทยทุกวินาทีที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้คือภารกิจที่ต้องลงมือทำโดยไม่ลังเลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเอี่ยมพลอยรายงานครับ
6: การรู้ทันอารมณ์เรียกว่าสติการรู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสรรพสิ่งเรียกว่าปัญญาเมื่อมีสติย่อมเกิดปัญญานำพาให้ชีวิตมีสุขวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะชวนทุกคนเลยค่ะไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งงานนะคะก็จะเริ่มในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7นะคะ 7-12 สิงหาคมค่ะภายในงานมีกิจกรรมมากมายนะคะมีนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการค่ะจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY นะคะอย่างการทำก้อนจุลินทรีย์การทำมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้นะคะเปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะคะหรือว่ากิจกรรมการทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกหรือแม้แต่มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วนะคะยังมีนี่กิจกรรมนี้น่ารักตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะมีการให้บริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีค่ะมีการแจกต้นกล้านะคะกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายฟรีค่ะและยังมีการแสดงนะคะจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็ชวนให้เลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรต้นแบบรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ค่ะซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะคะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7สิงหาคมถึง12สิงหาคมค่ะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรนะคะตามจุดต่างๆสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์นี่คือใช้ได้แบบยาวๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ตรงช่วงเส้นทางของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกตรงช่วงกิโลเมตรที่16ค่ะมันจะมีของที่ตกหล่นอยู่นะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางเลนกลางด้วยนะคะอยู่เลนกลางนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านตรงจุดนี้ก็ระวังกันหน่อยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เขาทราบแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันมีรถจอดเสียค่ะเส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางพลีนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่46+200นี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วเช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงนะคะในทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ค่ะทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะทางหลวงหมายเลข304ตรงช่วงสารปู่โทนอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีอุบัติเหตุระหว่างรถบรรทุก18ล้อนะคะรถตู้ค่ะชนกันนะคะบรรทุก18ล้อนี่คือ2คันเลยนะคะที่ชนแล้วให้บอกว่าจุดนี้มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะที่กำลังติดตามในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่นะคะหรือว่าใครที่อาจจะติดตามฟังจอสร้อยอยู่ในช่วงนี้นะคะและอาจจะผ่านนะคะในช่วงของจุดที่เกิดเหตุก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้เลยนี่เป็นจุดเดิมๆเลยนะคะเวลาที่มีอุบัติเหตุเนี่ยนะคะตรงเส้นทางทางหลวงหมายเลข304นะคะมันก็จะเป็นจุดที่เป็นช่วงที่ลงเขานะคะแล้วก็เป็นช่วงลงเขาในระยะหลายกิโลเมตรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูเรื่องของการจราจรเส้นทางทางหลวงหมายเลข304นะคะ304ต้องดูก่อนอ่ะอันนี้ณเวลานี้ตอนนี้นี่เริ่มที่จะมีรถสะสมแล้วค่ะนะคะเริ่มที่จะมีรถสะสมแล้วนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าขาเข้านะคะฝั่งมุ่งหน้าเข้ามาในทางเนี้ยทางขาเข้ากรุงเทพแต่อีกฝั่งนึงไปได้นะคะไม่ต้องชะลอดูนะไม่ต้องชะลอดูเพราะเหมือนกับว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันของในฝั่งขาออกที่ดูแล้วอาจจะเริ่มมีชะลอแต่ว่า ไม่ได้หนักนะไม่ได้หนักเท่ากับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้จะมีท้ายแถวนะคะค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะฝากด้วยละกันนะคะว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของราชวิถีในฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนแรกที่บอกสงสัยทำไมวันนี้ฝั่งของราชวิถีดูรถเยอะคุณพิสิทธิ์ค่ะอัปเดตมาให้ล่าสุดเลยราชวิถีในฝั่งขาเข้านะช่วงของแยกบางพลัดมุ่งหน้าสะพานกรุงธนยังช้าอยู่เลยค่ะยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้ถือว่าเป็นการผิดปกติวิสัยมากของเส้นทางทางด้านนี้นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะพอช่วงสายๆเด็กๆ เข้าเรียนนะคะการจราจรเนี่ยในโซนฝั่งทางด้านนี้ก็จะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยยังมีท้ายแถวอยู่เลยนะคะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยยังยาวอยู่นะคะใครทราบสาเหตุก็มาเพิ่มเติมกันแต่ว่าในส่วนของข้อมูลทางจสร.เองไม่มีการแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องของรถซึ่งจอดเสียนะคะเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข344ในฝั่งขาออกค่ะนี่ก็มีอุบัติเหตุและบอกว่ารถติดสะสมประมาณ2กิโลเมตรจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของหน้าปั๊มบางจากหนองซ้ำซากจังหวัดชลบุรีนะคะก็คือมาจากช่วงของหนองซ้ำซ้ำหน้าบ้านบึงแล้วก็ตรงหน้าปั๊มบางจากนะคะเป็นอุบัติเหตุโอ้ใหญ่ทั้งคู่นะคะเป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะเอ๊ะ2คันใช่ไหม2หรือ3นะคะแต่เป็นรถอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกใหญ่นะคะที่ชนกันนะคะแล้วคือถ้าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะโหนี่ขวางไปหมดทุกช่องจราจรเลยอะนะคะขวางหมดทุกช่องจราจรนะคะเพราะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านนี้นะคะให้ทราบเป็นข้อมูลเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะตรงจุดนี้นะคะคือใหญ่นี่เนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่แล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะอันนี้มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วรถที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้เนี่ยถ้าดูโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถบรรทุกด้วยใช่ไหมนะคะเรียนไม่มั่นใจนะว่าจากในรูปที่เห็นเนี่ยคือทั้งหมดคือ3หรือว่ามีแค่2แล้วก็ไอ้รถคันที่อยู่เลนซ้ายสุดเนี่ยคือเป็นรถที่แบบขับผ่านพอดีหรือว่ายังไงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมให้อยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมออยู่ไหมอะสรุปในเรื่องของอุบัติเหตุหลุดไปแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อวันนี้โทรสองทางจอสอร้อยนี่จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนเลยเป็นข้อมูลที่ทราบนะคะมันจะแบบบางทีคุยอยู่นี่ดับไปเลยนะคะดับไปเลยนะคะเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้จะมีอยู่สองจุดที่คือเป็นปัญหาหนักก็คือเส้นทางหลวงนะคะหมายเลข344นะคะที่เป็นบ้านเป็นพื้นที่ของชลบุรีนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอุบัติเหตุซึ่งรถที่ชนกันและเป็นรถใหญ่แต่เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วง10นาฬิกาตอนนี้11นาฬิกา22นาทีเดี๋ยวดูการจราจรก่อนในช่วงเวลานี้นะเวลานี้ตอนนี้เส้น344น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะเพราะดูแล้วเส้น344ช่วงนี้ใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะเดี๋ยวกำลังติดตามเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าดูเรื่องของการจราจรเส้น344นะคะเนี่ยก็ดูแบบให้แบบยาวๆอ่ะตรงช่วงตรงนี้มันจะเป็นวัดแล้วก็วงเลยว่าหนองสำซากน่าจะเป็นตรงจุดนี้ยังมีท้ายแถวแต่ว่ามันไม่ได้เข้มมากนะคะจะมีระยะทางอยู่ประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งนะคะแต่ว่าคือตามได้ตามกันได้โดยตลอดไม่ได้นิ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ในส่วนของ340นะคะอันนั้นก็จะเป็นรถที่มีชนกันแล้วก็มีในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยตรงสารปู่โทนตรงนั้นน่ะจุดนั้นน่ะท้ายแถวนะคะจะค่อนข้างที่จะยาว นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะคะในส่วนของการติดตามความคืบหน้านะคะเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าให้ตกลงคุณหมอไม่ว่างแล้วใช่ไหมไม่สะดวกแล้วใช่ไหมนะคะไม่เป็นไรหมอคุณหมอมีงานนะคะคุณหมอแท้จริงสิริพานิชในช่วงนี้งั้นเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลค่ะหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: รองสาวัตรจุดเดิมเลยใช่ไหมคะอุบัติเหตุ
2: ไม่ใช่จุดเดิมครับก่อนที่จะถึงที่ลาบแล้วครับคนสุดท้าย
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างบอกว่ามีคนเจ็บด้วยค่ะ
2: ครับมีคนเจ็บครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ไม่มีเสียชีวิตครับ
1: คนเจ็บช่วยเหลือมาได้แล้วยังอะคะ
2: ช่วยเหลือมาขึ้นรถครับ
1: โอ้คือยังไงคะรบกวนอธิบายตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุให้หน่อยว่ามันเป็นอุบัติเหตุยังไงชนกันยังไงคะ
2: มันเป็นทางลงเขาลาดชันโค้งสุดท้ายนะครับก่อนถึงลาดมันสัก500เมตร
1: ค่ะ
2: เส้นทางหลวง304กม28บวก400ครับ
1: ค่ะ
2: ขาเข้า
1: ค่ะ
2: ครับเบื้องต้นก็คือรถบรรทุกตู้คอนเทนเดอร์ลงมาสภาพภูมิอากาศฝนตกหมอกหนา
1: ฝนตกหมอกหนาค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ถามเบื้องต้นถามคนขับก็มีอาการบาดเจ็บนิดหนักอยู่แต่เขาก็บอกว่ามันหมอกหนาฝนตกเรือเบรกไม่อยู
1: ่ตอนช่วงกี่โมงอะคะรองสาวัตร
2: ประมาณ10:40ประมาณนี้ครับ
1: โอ้ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วคนขับบอกว่าคือเบรกไม่อยู่คนขับบอกว่ายังไงนะคะ
2: เบรกไม่อยู่ชนท้ายกับรถบรรทุกอีก4คันแล้วก็ชนเฉี่ยวชนรถตู้โดยที่มีผู้โดยสารมาด้วยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: กับรถตู้บาดเจ็บประมาณ 4-5 รายครับนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับ
1: อันนี้เป็นรถตู้โดยสารเหรอคะ
2: ครับรถตู้น่าจะเป็นของพวกหน่วยงานหรือไปจะไปเที่ยวอะไรพวกนี้ครับไม่ใช่รถโดยสารไม่ใช่รถโดยสารไม่จำลางครับแต่เป็นรถโดยสารครับ
1: ค่ะแล้วคนในรถเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็ตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลแล้วครับบาดเจ็บบาดเจ็บแต่ไม่สาหัสเท่าไหร่ครับ
1: เป็นบาดเจ็บก็ถือว่าอยู่ระดับแบบประมาณปานกลางอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ครับแต่ที่หนักก็คือคนขับรถบรรทุกไปเรื่อยครับ
1: คือคันที่ไม่ชนท้ายคันอื่น
2: ๆใช่ครับครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่ไหมคะหรือว่ามีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วในจุดที่เกิดเหตุ
2: ตอนนี้คือเจ้าที่กู้ภัยกับป้องกันช่วยกันนำออกจากสถานที่เกิดเหตุแล้วแต่ตอนนี้สภาพการจราจรช่องจราจรเนี่ยรถที่คันที่เกี่ยวชนเนี่ยหัวเก๋งเนี่ยเละไปเลยครับแล้วก็ชนกับรถบรรทุกกระดาษอัดก้อนนะครับตัวลูกล้อกับกระบะหลุดมาจากกันนะครับแล้วก็ขวางทางลง 100% นะครับ
1: โอ้โหถ้าอย่างนี้
2: หลังจากผู้เคลียร์คนเจ็บแล้วก็จะพยายามเก็บผู้ให้เร็วที่สุดครับ
1: โอ้โหถ้าฟังที่ทางรองสาวัตรบอกมามันต้องใช้ระยะเวลาเลยนะคะเนี่ย
2: หนักเพราะว่าไอ้ตรงทางลงเขาตรงนี้มันมีถังน้ำมันรถของรถเทรลเลอร์นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยก
1: ่
2: อเหตุเนี่ยรั่วแล้วก็ไหลลงไปตามน้ำแล้วที่ถนนตรงที่เกิดเหตุมันลื่นระยะทางมาประมาณสักเกือบ60-70เมตรนะครับต
1: ้
2: องใช้การทำความสะอาดแบบละเอียดอ่ะคนเนื่องจากมันทางลงเขาครับ
1: แล้วอย่างเนี้ยรถคันอื่นเนี่ยผ่านได้มั้ยเดี๋ยวต้องหยุดไว้ก่อนเพื่อที่จะรอดําเนินการทําความสะอาดแล้วก็
2: คือตอนนี้หยุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีซากรถขวางถนนขาลงพอดีเลยครับ
1: ค่ะ
2: หยุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เจ้าที่เคลียร์เสร็จแล้วก็จะรวมกําลังกับอุปกรณ์แล้วอาจจะให้วิ่งสวนเลนลงหรือจะหอบลงอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับแต่ไม่ให้ติดนานครับ
1: ตรงนั้นเราจะมาสลับมาใช้เลนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ก็เดี๋ยวจะสลับลงมาวิ่งขาลงอยู่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าต้องเคลียร์ให้แน่นอนก่อนว่าไม่มีฝนไม่มีอะไรครับให้มันต้องให้สภาพภูมิอากาศมันแจ่มใสก่อนครับ
1: แต่ว่าฝนยังตกอยู
2: ่ยังตกปล่อยๆอยู่ครับ
1: โอ้ซึ่งมันก็เสี่ยงนะถ้าไปสลับใช้อีกฝั่งหนึ่ง
2: ครับค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นแนะนำยังไงดีกับคนที่กำลังจะขึ้นมาใช้หรือว่ามาใช้เส้นทางทางด้านนี้ค่ะเขาหยุดตรงไหนก่อนยังไงได้คะ
2: ครับครับประชาชนผู้ใช้รถที่จะมุ่งหน้าทางภาคตะวันออกนะครับช่วงเข้ามาเขตอำเภอนาดีช่วงโดนบุพามตรงเนี้ยตรงที่จุดเกิดเหตุเนี่ยอาจจะตอนนี้อาจจะติด 100% อยู
1: ่
2: เจ้าที่กำลังจะพยายามเบี่ยงช่องงานตอนให้เดี๋ยวขอให้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยก่อนให้ปลอดภัยก่อนนะครับแต่ว่าคนที่จะ จะมาหรือจะมากลัวติดนานก็ให้อยู่แถวพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวไว้ก่อนตามร้านกาแฟไว้ก่อนครับแล้วรอเฝ้าฟัง
1: ค่ะ
2: ก็ฟังว่าทางเปิดการจราจรได้หรือยังไงเนี่ยครับ
1: อย่าเพิ่งขึ้นมาก็คืออย่าเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมคะพอขึ้นมาก็ต้องมันติดนิ่งๆอยู่ถ้าเราเบี่ยงไปใช้เส้น24มันจะ
2: ก็ได้ครับไปโซนนู้นตะวันออก
1: ค่ะ
2: ก็ก็ไปได้ครับ
1: ค่ะมันน่าจะทำเวลาได้ดีกว่าไหม
2: 24แล้วมีสภาพก็เลี้ยวซ้ายเข้าปากช่องออกเขาใหญ่ออกเรื่องผมเอาตัวบางไปปีนบุรีก็ไปต่อได้ครับ
1: มันน่าจะทำเวลาได้ดีกว่าไหมรองสาวว่าคือถ้าฟังที่บอกมันเป็นงานใหญ่มากแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการดิฉันเห็นแค่ก้อนกระดาษใช่ไหมอันนี้มันก็โอ้โห
2: ค่ะประมาณหลายร้อยเลยครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกรถยกอะไรต่างๆนี่มีพร้อมไหมคะ
2: นี่ครับกำลังขึ้นมาคร
1: ับ อ๋อกำลังขึ้นอ๋อแล้วเขาจะขึ้นมายังไงในเมื่อเขาก็ติดอยู่เหมือนกันขึ้นมาไม่ได้เลยต้องสวนเลนมาคะ
2: คือปิดคือมาได้ตรงที่อยู่กันแห่งมาได้ครับเพราะวิ่งสวนเลนขึ้นมาระยะทาง400-500 เมตร
1: วิ่งสวนเลนขึ้นมาอันนี้สำหรับกรณีของรถที่จะมาช่วยแต่เป็นว่าตอนนี้ถ้าว่ายังไงเนี่ยชะลอการขึ้นเขาก่อนใช่ไหมคะ
2: แ
1: ล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปใช้24ดีกว่าออกถนนมิตรภาพสะดวกมากกว่า
2: ค
1: ่ะอย่างนี้น่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้ไหมหัวหน้า
2: อย่างต่ำ
1: ใช่ไหมคะ 2-3 ชั่วโมงค่ะโอเคสภาพรถนี่เละมากนะคะค่ะให้กำลังใจทั้งในส่วนทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของคนที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆคนที่เกิดเหตุด้วยคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็รถที่จอดรออยู่ด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะส่วนใหญ่นี่เป็นรถบรรทุกไหมคะที่จอดติดอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ต้องชะลอ
2: การ ทางรถพอการการช่างรถบรรทุกกันรถเล็กเลยคร
1: ับ โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ประจานพันด้วยวันนี้เป็นที่หมอกน้ำเลยเช้านะบอกประชาชนพันใครที่ท้ายเส้นทางนี้ช่วงวันอำเภอบางน้ำเขียวเราอำเภอนาดีนะครับมันหมอกน้ำแล้วมีฝนตกประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วนะครับเปิดไฟตัดหมอกเปิดได้เลยนะครับครับผมอยากขับกระชั้นชิดนะครับระยะห่างนะครับฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับ
1: แล้วประเด็นคือต้องตรวจสภาพรถให้ดีๆเลย
2: ครับโดยเฉพาะรถบรรทุกต้องใช้ความระมัดระวังขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วรถคันนี้แปลว่าเขาต้องผ่านตรงจุดที่แวะพักมาแล้วใช่ไหมคะลงจุดที่ลงเวลาตรวจสภาพค่ะ
2: ครับผม
1: โอเคค่ะเดี๋ยวคงได้รบกวนทางรองสาวัตรเป็นระยะนะคะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคค่ะเดี๋ยวคงได้รบกวนทางรองสาวัตรเป็นระยะนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเป็นอัปเดต

พนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันดูไกลเนาะส่วนคนที่จะเข้ามากรุงเทพนะหรือยังไงเนี่ยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าดูจากสภาพของรถแล้วก็อย่างที่ทางรองสวัสดิ์บอกอย่างต่ํา3ชั่วโมงนะคะเพราะสภาพรถเละแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพของรถยังมีพวกชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าของที่บรรทุกมานะคะที่ก็จะหล่นอยู่บนถนนด้วยและตอนนี้ก็คือต้องมีการหยุดรถเอาไว้นะคะต้องหยุดรถนะคะก็คือไม่สามารถที่จะให้รถผ่านได้มันมีเรื่องของข้ามน้ำมันหรือว่าอะไรต่างๆด้วยแล้วฝนมันก็ตกถนนมันก็ลื่นนะคะจริงๆถ้าดูอีกมุมนึงบรรยากาศดูเฉพาะแค่ภูเขานะมันมีหมอกฝนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่คือความอันตรายมากๆนะคะความอันตรายมากๆของเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข304นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบในตอนนี้ท้ายแถวเริ่มที่จะยาวมากขึ้นเพราะว่าต้องมีการหยุดรถเลยค่ะไม่ให้รถผ่านนะคะนี่เป็นอีก1จุดนะคะที่ฝากบอกต่อๆกันแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้ไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข24เข้าถนนมิตรภาพนะคะเส้นทางนี้ถ้าดูให้ณเวลานี้ตอนนี้ไปได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะคะเข้ามาทางหลวงหมายเลข24มาออกถนนมิตรภาพนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็จะมาวกออกกันได้อีกช่วงหนึ่งเหมือนกันนะที่จะย้อนกลับเข้ามาเพื่อจะมาใช้เส้นทางถ้าหากว่าใครที่จะเข้ามาแถวฉะเชิงเทรานะคะทางด้านนี้อาจจะดูอ้อมหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะดูดีกว่าที่จะใช้304เพราะเท่ากับตอนนี้ก็ต้องหยุดปิดการจราจรโดยเด็ดขาด 100% ค่ะนี่พูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะช่วงนี้เนี่ยฝนตกถนนลื่นนะคะในหลายๆเส้นทางทางกรมอุตุเองก็มีการเตือนนะคะในเรื่องของฝนเรื่องของอากาศโดยเฉพาะแถวทางด้านของภาคเหนือนะคะฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะให้ระวังพวกเรื่องของสภาพของพื้นที่เรื่องของดินสไลด์หรือว่าอะไรต่างๆกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะคะก็ตรวจสอบตรวจเช็คเส้นทางกันนะคะแล้วก็ลดความเร็วของรถเลยค่ะแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถกันให้ดีๆเลยนะเพื่อเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเห็นภาพของอุบัติเหตุแต่ละจุดที่เกิดขึ้นนี่คือรุนแรงมากๆนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางเรียประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ค่ะมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับโครงการนะคะเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นประกันภัยประเภท1ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888 ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็นอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะรับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน50088802-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะคะเดี๋ยวย้ำให้02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรา

0: พักกันก่อนค่ะ
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
7: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
6: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
13: ต
0: ัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: ในช่วงนี้นะคะชวนในส่วนของผู้ซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุอะค่ะที่มีภาวะสมองเสื่อมเรามีการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งจะมีการอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนค่ะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะซึ่งทางจสร.นะคะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมก็เลยอยากจะเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ซึ่งดูแลนะคะที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งการอบรมค่ะก็จะอบรมกันตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นสมัครฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สิทธิพิเศษนี้ค่ะสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจสร้อยค่ะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะเราจะมีการปักหมุดเอาไว้ให้หน้าแชทของ LINE @JS100 นะคะหรือว่าหน้าแชทของช่อง YouTube JS100 Radio หรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่จสร้อยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมง1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ซึ่งต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนนะคะในเรื่องของการอบรมในครั้งนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนย้ำเลยนะคะเราจะมีการอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่ช่วง 8:30 นถึง 16:30 นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะสมัครฟรีรีบๆเลยนะคะสำหรับผู้ซึ่งดูแลผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นเส้นทางทางด้านของถนนชื่อถนนหนองมะปริงปากแพรกปลวกแดงนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ใกล้ๆกับวัดหนองมะปริงค่ะคือเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถบรรทุกนะคะตั้งแต่ตอนช่วง 8:30 นาทีแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย4คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยอีก1นะคะซึ่งรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก18ล้อหมายเลขทะเบียน72-076พระนครศรีอยุธยาค่ะอีกคันหนึ่งเป็นรถกระบะหมายเลขทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า7768ระยอง ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวนะคะที่โรงพยาบาลปลวกแดงนะคะแล้วก็ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีผู้เสียชีวิตซึ่งคือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มากับรถกระบะนะคะคือสภาพนี้คือรถเนี่ยนะคะพังเสียหายหนักมากนะคะในส่วนของตัวของรถบรรทุกเนี่ยเป็นรถบรรทุกอิฐใช่ไหมอันนี้ดูรูปได้นะทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio นะคะแล้วก็คือลักษณะของเส้นทางถนน2เลนสวนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะลักษณะของรถกระบะนี่ก็คือจะเหมือนกับหมุนนะหมุนขวางถนนนะคะแล้วก็คือในส่วนของรถเสียหายหนักนะคะแล้วก็มีคนซึ่งติดอยู่ภายในนะคะมีคนติดอยู่ภายในนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็อย่างที่บอกค่ะช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือทั้งหมดอ่ะนะคะงั้นดูจากในคลิปนะในที่ทางด้านของซูมระยองเนี่ยเขามีการไลฟ์นะคะเมื่อตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยนะคะที่มากับรถกระบะเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ด้านในนะคะอยู่ด้านในตัวของเนี่ยที่นั่งนะคะด้านหลังคนขับแล้วก็ในตัวด้านข้างของคนขับนะแต่ไม่รู้ว่ามายังไงทำไมถึงได้ชนกันในสภาพแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นการชนที่รุนแรงค่ะบนพื้นถนนเองนะจะมีเป็นเศษเขาเรียกเป็นชิ้นส่วนอะของรถกระบะเนี่ยนะคะที่ก็จะมีหล่นอยู่บนถนนด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือรถเนี่ยติดท้ายแถวยาวคือไอ้ข้อจุดสังเกตอย่างหนึ่งอะตรงท้ายของรถบรรทุกนะคะซึ่งเขาบรรทุกอิฐมาอิฐใช่ไหมข้างนอกยังไม่มั่นใจนะคะมันเหมือนกับว่าไอ้ตรงล้อหลังสุดอะนะคะมันมีตัวครอบไม่น่าจะเป็นฝาครอบของตัวของรถกระบะหรือเปล่าที่ติดคาอยู่นะคะกับล้อรถนะคะที่ล้อรถด้านหลังเนี่ยนะคะของรถบรรทุกพ่วงนะคะแล้วลักษณะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถบรรทุกพ่วงคันนี้นี่เขาจอดอยู่ไหมนะคะเพราะว่าลักษณะของการจอดของเขาเนี่ยนะคะจะอยู่ในช่องทางซึ่งมันเป็นเส้นถือป่ะคะนะคะลักษณะเนี่ยตรงจุดที่รถบรรทุกคันนี้จอดนะคะมันเป็นเส้นถือด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีการที่รถจอดเสียแล้วทำให้รถกระบะมาชนท้ายไหมนะคะหรือว่ายังไงแต่ลักษณะไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นการชนประสานงาแต่ว่าชนกันด้วยแบบความแรงนะคะแรงมากๆนะคะนี่ก็โหชิ้นส่วนอย่างที่บอกนะเนี่ยกระจายอยู่บนพื้นถนนมันเป็นถนน2ช่องจราจรแล้วก็มีไหลทางนะคะคือนอกเส้นทึบเนี่ยอีก1ช่องจราจรนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตคือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มากับรถกระบะนะตอนนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงประมาณสักช่วง8นาฬิกากว่าๆวันนี้อุบัติเหตุรุนแรงหลายจุดนะที่รับแจ้งมาแล้วก็ย้ำนะคะสำหรับเส้นทางทางหลวงหมายเลข304ย้ำเลยตอนนี้สำหรับใครที่มาจากทางนครราชสีมาที่จะมุ่งหน้ามาทางฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะมันมีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงโค้งสุดท้ายที่ลงมาจากเขานะคะที่เลยจากตรงสารปู่โทนมาแล้วทางด้านของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรทุกช่องทางก็คือจะต้องบล็อกรถที่กำลังใช้เส้นทางนี้คือให้รอไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือชนกันรุนแรงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะมันก็จะมีคราบน้ำมันนะคะอยู่บนพื้นถนนด้วยแล้วพื้นถนนเองเนี่ยนะคะมันก็จะมีฝนลงเม็ดมีฝนตกแล้วก็ถนนเนี่ยก็จะเปียกลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการทำความสะอาดถนนก่อนไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาได้นะคะก็เลยต้องมีการปิดการจราจรนะคะต้องมีการปิดการจราจรนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของฉะเชิงเทรานะคะนั้นถ้าหากว่า ใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้นะคะถ้าเลี่ยงนะคะก็คือถ้ามาแล้วก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข24ค่ะไปออกฝั่งถนนมิตรภาพนะคะอันนี้อาจจะต้องอ้อมหน่อยนะแต่ว่าใช้เวลาได้ดีกว่าแน่นอนหรือไม่ก็อ่ะถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวไม่ได้มีธุระอะไรก็นั่งชิลนั่งหาร้านอาหารคาเฟ่นั่งไปก่อนเพราะว่าคาดว่าอย่างต่ำอ่ะ3ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายส่วนใครที่กำลังติดอยู่ก็ดับเครื่องรอเลยค่ะนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานานแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรท้ายแถวยาวมากขึ้นแล้วยังมีคนที่ขึ้นมานะคะย้ำนะฝากบอกต่อๆกันด้วยเพราะว่าจุดนี้ค่ะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายแต่อย่างหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้สอบถามทางด้านของร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าอาจจะมีการพิจารณาให้มาสวนเลนแต่มันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องไม่มีฝนตกถนนต้องไม่ลื่นนะคะเพราะถ้าว่ามันอันตรายมากตรงจุดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการเปิดให้สวนเลนหรือว่าอะไรนะคะยังมีการปิดการจราจรนะคะเพราะฉะนั้นรถที่ใช้เส้นทางนี้มาต้องจอดรอค่ะนะคะคือต้องจอดรอนะคะนี่ก็ให้เป็นข้อมูลฝากบอกต่อๆกันตอนนี้ท้ายแถวนะคะที่มีติดค้างอยู่จะอยู่ที่ระยะทางประมาณเกือบ3กิโลเมตรแล้วค่ะนะคะประมาณเกือบ3กิโลเมตรแล้วนะคะใครไม่ได้ขึ้นเขานะคะไม่ได้ขึ้นเขามานะคะก็คือชะลอแล้วก็หยุดการเดินทางไว้ก่อนนะคะเนี่ยแถวพวกวังน้ำเขียวพวกนี้ถ้ามีร้านมีอะไรก็แวะก่อนนะแล้วก็รอติดตามนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้นะคะให้สามารถที่จะเดินทางได้แล้วค่อยเดินทางนี่ไปติดอยู่ด้านบนนะคะหรือว่าใครที่อยู่ตรงจุดที่แบบสามารถที่จะเลี้ยวไปใช้ฝั่งของทางหลวงหมายเลข24อัมพภาพได้ไปทางนี้ดีกว่าค่ะนะคะไปทางนี้ดีกว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะอธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันปมอนุญาตอาจารย์วีระและคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบนายวีระธีรพัฒนนท์ปมอนุญาตนายวีระธีรพัฒนนท์และคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมาแล้ว8ปีคุณธีตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานายวีระธีรพัฒนนท์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ได้อภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนโดยมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พักตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณาการนำรูปแบบการบริการจัดการแบบเอกชนเข้าร่วมลงทุนนั้นนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวกรมขอบคุณข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมาธิการแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านโดยได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้อนุญาตให้นายวีระและคณะเข้าพักแรมบริเวณเกาะสิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนเนื่องจากการอนุญาตดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติเรื่องการปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันลงวันที่4ตุลาคม2561ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่8ตุลาคม2561ซึ่งมีผลบังคับใช้มานานกว่า8ปีแล้วการประกาศปิดพื้นที่พักแรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับคือวันเดย์ทริปเท่านั้นทางนี้อธิบดีกรมอุทยานระบุว่าทุกข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกรมพร้อมจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาและปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบของราชการและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและรอบคอบเช่นกันสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ล่าสุดนายวีระได้ออกมาขอแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องว่าได้ไปหมู่เกาะสิมิลันเมื่อปี2560ก่อนที่ทางราชการจะสั่งปิดเกาะไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะในปี2561ต้องขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อนรัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปรมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าย้ำพบผิดดำเนินคดีทันทีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: ร้อยเอกหญิงพัชราคัตทองสดวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาหลักสูตรที่ไม่ใช่ปริญญา พร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจจะถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นยศวัตรพงประภาสอย่างนั้นครับ
6: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: รอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้สู่นิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรชิมช็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารผักผลไม้ปลอดสารและเพลิดเพลินกับการนั่งรถลากพ่วงชมงานสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ได้แก่กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่มีมาให้เลือกกันถึง5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชนโรงและหลักสูตรการทำปอกเปี๊ยะไส้ปลาโดยทุกหลักสูตรจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยถ่ายทอดความรู้เทคนิคสำคัญต่างๆที่รับรองว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จพบกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเพื่อร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและทำกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้สู่นิทรรศการครั้งที่27ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569นี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขและร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกันนะครับ
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะเปล่าแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ใหญ่ก
0: ้
1: อยเตอร์มันจะได
0: ้วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ขอเต็มเยอะสิบน้องกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราสมไม่มีบริบาลค่าเก่าเรามีที่ผ่าตัดแน่แน่
2: ชื่อมีรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ้าน
3: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ้ยตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดขนาดพูดเด็ดนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้าเลยที่เราใส่ผู้ใหญ่หลอกให้แพทย์ช่วยดูแลซักมันช่วยดู
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวฝากย้ำก่อนกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304เพราะว่าจุดนี้ชนกันรุนแรงมากนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันจะอยู่ตรงช่วงที่มันเป็นโค้งสุดท้ายค่ะที่ลงมาจากเขานะคะที่เลยจากศาลปู่โทนมานะคะแล้วก็เป็นการชนกันระหว่างรถบรรทุก18ล้อรถตู้นะคะแล้วก็มีคนซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บก็คือได้รับความช่วยเหลือหมดแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าของที่เขาเป็นทุกมาและลักษณะของการชนเป็นการชนที่รุนแรงนะคะเพราะอย่างมีรถบรรทุกคันหนึ่งก็คือเป็นรถซึ่งแบบทุกกระดาษเป็นก้อนๆเนี่ยแล้วมันก็จะตกลงมาบนพื้นถนนด้วยนะคะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนของรถแล้วก็จะมีพวกเป็นคราบน้ำมันมันจะมีถังน้ำมันของรถคันหนึ่งเนี่ยเขาตกแล้วมันก็ทำให้มันตกแล้วก็ลงมาแตกแล้วก็ทำให้มีคราบน้ำมันอยู่บนพื้นถนนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการปิดการจราจรนะคะทั้งในส่วนของการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุทำความสะอาดในเรื่องของคราบน้ำมันนะคะตอนนี้คือรถที่เข้ามาใช้ทางหลวงหมายเลข304ก็ต้องเรียกว่าปิดการจราจรเด็ดขาด 100% เลยนะคะที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางด้านของร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีเมื่อตอนช่วงมา 11:00 น.กว่าๆณเวลานั้นนะบอกว่าอย่างต่ำนะคือ3ชั่วโมงนะคะคือจริงๆแล้วเขาก็มีการพิจารณาเหมือนกันว่าจะมาเปิดให้รถเนี่ยมาใช้สลับกับในฝั่งขาออกแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ว่าฝนยังตกอยู่นะคะในช่วงตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็มันอันตรายเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่สามารถที่จะมาเปิดให้สลับช่องมาใช้อีกฝั่งหนึ่งได้นะคะเท่ากับว่าณเวลานี้ให้ชะลอการที่จะเข้าไปใช้304ก่อนนะคะคือถ้าให้แบบว่าแถววางน้ำเขียวหาอะไรทานหรืออะไรนั่งแบบชิวๆกันไปก่อนนะแต่ว่าในขณะเดียวกันอีกเส้นทางนึงที่แนะนำก็คือให้ใช้ทางหลวงหมายเลข24นะคะแล้วมาออกถนนมิตรภาพนะคะมาทางด้านนี้อาจจะดูอ้อมนะสำหรับบางคนแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันอุบัติเหตุที่ใหญ่อะเราต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการคือในช่วงที่เกิดเหตุมีฝนตกด้วยนะคะคือช่วงนี้เรื่องของอากาศก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุก็บอกว่าคือทุกภาคนะคะที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างทางด้านของภาคเหนือนะคะก็ให้ติดตามแล้วก็ในเรื่องของคลื่นลมในทะเลด้วยนะคะเพราะนั้นการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันนี่ในกรุงเทพเราวันนี้ก็มีแนวโน้มฝนเนี่ยถ้าดูตอนนี้นะเมฆนี่เต็มแล้วนะในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะก็มันเกี่ยวเนื่องกันเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันวันนี้มีอุบัติเหตุหลายจุดซึ่งหลายๆจุดเนี่ยคือรุนแรงนะคะแต่ว่าก็คือมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วล่ะก็เหลือเฉพาะแค่นี้เลยนะคะในส่วนของเคสทางหลวงหมายเลข304นะคะวันนี้นะคะก็การจราจรเนี่ยรถนี่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะมันมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของรถจอดเสียต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงฝากใครที่กำลังขับรถหรือว่าถ้าว่าสังเกตเห็นนะเป็นชาวต่างชาติอายุ13ปีเป็นช่วงวัยรุ่นเลยค่ะเป็นชาวอเมริกันนะคะน้องเป็นผู้หญิงชื่อจัสมินนะคะแล้วก็คือดูจากในกล้อง CCTV ของคอนโดที่พักนะคะซึ่งอยู่ที่ทองหล่อนะคะทองหล่อซอย2นะคะก็บอกว่าคือเดินออกไปจากคอนโดเนี่ยในช่วงประมาณสักตอนตีหนึ่งกว่านะคะก็สวมเสื้อยืดสีเทาแล้วก็ที่เสื้อยืดเนี่ยมันจะมีตัวอักษรอยู่ด้วยแต่เขามองไม่ถนัดมองไม่เห็นว่าเป็นตัวอักษรเขียนว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีชมพูแล้วก็จะสะพายกระเป๋าเป้ไปด้วยเป็นกระเป๋าเป้สีดำนะคะแล้วก็สวมกางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินสูงประมาณ150เซนติเมตรผิวขาวนะคะแล้วเป็นผมเขาเรียกเป็นผมอะไรอ่ะผมอยากศกอ่ะผมไปในลูกบาศก์ที่มันจะค่อนข้างจะแบบหยิกอยากศกนะสีน้ำตาลนะคะผู้หญิงถ้าว่าใครพบเห็นแล้วคิดว่าเป็นน้องจัสมินที่เรากำลังตามหาอยู่รบกวนนะคะช่วยแจ้งกลับมาทางจอสอร้อยด้วยนะเพราะว่าคือเคสเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ล่ามแปลตำรวจท่องเที่ยวนะคะแจ้งมาทางเราเมื่อตอนช่วงเช้าเพราะนั้นถ้าว่าใครที่กำลังขับรถอยู่แล้วก็เห็นแล้วก็คิดว่าเป็นน้องจัสมินเนี่ยติดต่อกลับมาทางจอสอร้อยคือ น้องพูดคุยได้นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะมันก็เป็นเด็กพิเศษนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครพบเห็นก็แจ้งติดต่อกลับมาทางจส.100ค่ะอีกเรื่องนึงร่างของฮารูนโซโลนี่มาถึงประเทศไทยแล้วนะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงประมาณเกือบๆตี 5:00 นข่าวอะไรไปรอรับกันจำนวนมากแล้วก็มีการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในช่วง 9:00 นกว่าๆเนี่ยก็เคลื่อนร่างไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการชันสูตรเพิ่มเติมนะคะซึ่งในส่วนของทางรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีไวยวุฒิก็บอกว่าในเบื้องต้นก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานแล้วก็รายละเอียดที่มาพร้อมกับศพเพราะว่าทางสถาบันเนี่ยยังไม่ได้ข้อมูลใดๆมาเลยแล้วก็ต้องมีการรอตรวจสอบพร้อมๆกับญาตินะคะแล้วก็เมื่อมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการดำเนินการบอกว่ามีการสแกนร่างกายภายนอกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดภายนอกก่อนจากนั้นก็จะมีการทำการผ่าหรือว่าตรวจสอบอวัยวะภายในนะคะเพื่อจะหาสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเพราะว่าหลายคนติดตามนะคะสำหรับกรณีของฮารูนโซโลนะคะอีกเรื่องนึงกรณีที่มีเสือนะคะที่มีการทำร้ายนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะของอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะในพื้นที่ของทางห้วยขาแข้งเมื่อตอนช่วงสายๆมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ทางผอ.ชยาพร อมรดิษฐ์ก็คือถามในเรื่องของพฤติกรรมของเสือนะคะนี่เป็นเสือโคร่งเขาบอกว่าปกติแล้วพฤติกรรมเนี่ยนะคะคือเขาจะไม่เข้ามายุ่งมาเข้ามายุ่งกับในส่วนของคนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็โดยปกติธรรมชาติเนี่ยจะเข้ามาจะไม่เข้ามายุ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจากข้อมูลนะคะที่เนี่ยจะมีเสือเขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนประชากรเสือจำนวนมากเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของสิ่งหนึ่งที่จะฝากบอกถึงในส่วนของพวกนักท่องเที่ยวหรือคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆคือไม่ใช่เฉพาะแค่ที่นี่นะแต่ว่าทุกจุดคืออย่าออกนอกพื้นที่ออกนอกเส้นทางนะคะที่เขามีการกำหนดในเรื่องของจุดที่พักหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสัญชาตญาณของเสือหรือว่าพฤติกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนของสาเหตุอะนะคะทางด้านของผอ.ก็บอกว่ายังต้องรอดูในเรื่องของสาเหตุหรือว่าการชันสูตรของการเสียชีวิตของเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับครอบครัวของทางเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตค่ะงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่ด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ข่าวแรกค่ะเมื่อช่วงสายวันนี้นะคะประมาณ10โมงกว่าเนี่ยนะคะทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้การต้อนรับนายมินอองไลนะคะประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงวันนี้คือ6และก็7สิงหาคมค่ะ2วันนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าและก็ลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลแล้วก็มอบของที่ระลึกนะคะที่ห้องสีงาช้างค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเมียนมาก็ร่วมหารือข้าราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมานะคะในการจัดการปัญหาข้ามแดนและก็ความร่วมมือทางด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและก็เสถียรภาพชายแดนก่อนที่จะเข้าสู่การหารือข้าราชการเต็มคณะต่อไปนะคะแล้วก็ในช่วงเนี่ยค่ะประมาณ 12:15 นาทีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมานะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามพิธีลงนามความตกลงและก็แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันค่ะ
0: ครับ
2: มาถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและสาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยว่านะคะสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะทั้ง 5,925 คนนะคะที่มีการแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนแล้วก็หรือว่าบรรจุไปแล้วก็ตามนะคะก็จะต้องถูกให้ออกค่ะส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีรอไว้เนี่ยนะคะก็จะไม่มีการเรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตัวเองนะคะแต่หากมีการแก้คะแนนก็จะต้องถูกเลิกจ้างสรุปก็คือยอดแก้ไขคะแนนนะคะทั้ง 5,925 คนนะคะจะถูกดำเนินการทุกคนค่ะคุณเสมาเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กำชับแล้วก็ให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมอันนี้เป็นโลโก้เป็นสโลแกนที่นายกพูดตลอดนะคะ
0: ครับ
2: ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มีข้อยกเว้นค่ะสำหรับไทม์ไลน์เพิกถอนผู้ทุจริตการสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทสรุปผลกรณีพบรายชื่อ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบพร้อมเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องและในวันนี้นะคะคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะคะเขาใช้ชื่อย่อเรียกง่ายว่ากกลางค่ะรับทราบผลสรุปนะคะทั้ง 5,925 รายชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่นะคะว่าลำดับถัดไปคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดรับทราบผลทั้ง 5,925 รายชื่อและจะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในพื้นที่ให้มีการดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่ขั้นตอนสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.แต่ละแห่งก็จะดำเนินการถอดรายชื่อเดิมนะคะที่ไม่ถูกต้องและดำเนินการบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ โดยวันนี้นะคะคุณเสมาคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางจะมีการนัดประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะโดยมีนายวิสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะนั่งเป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะยกเลิกการขึ้นบัญชีข้าราชการที่ทุจริตและมีการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีใหม่นะคะจากตัวเลขพบว่ามีผู้สมัครสอบนี่นะคะอันนี้เป็นการสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 438,277 รายเข้าสอบจริง 279,949 รายขึ้นบัญชีรวม 55,193 รายในจำนวนนี้นะคะแบ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตนะคะ 49,274 รายและพบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายค่ะโดยกลุ่มการแก้ไขคะแนนเนี่ยนะคะได้รับการขึ้นบัญชีแล้ว 5,919 รายขณะที่อีก6รายไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเพราะว่าแม้ว่าจะมีการแก้ไขคะแนนแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าสอบภาคคอนะคะแล้วก็แบ่งเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ว่าแก้ไขคะแนนจนสอบผ่านเนี่ย 5,145 รายและผู้สอบผ่านแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้น774รายนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งกลุ่มนี้บรรจุแล้ว561รายเมื่อจัดเรียงตามลำดับที่แท้จริงนะคะกลุ่ม561รายเนี่ยพบว่ามีกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นสอบผ่านแล้วก็ขึ้นบรรจุเนี้ยบรรจุแล้ว561รายเมื่อจัดเรียงตามลำดับที่แท้จริงนะคะกลุ่ม561รายเนี่ยพบว่ามีกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นสอบผ่านแล้วก็ขึ้นบรร

0: ทางที่ประชุมกกลางจะสรุปแนวทางปฏิบัติกับกลุ่มนี้อย่างไรต่อไปนะฮะ
1: คร
0: ับ นะฮะ97รายค่ะมาถึงเรื่องของฮัลลุนโซโลนะคะ
1: ครับ
0: ก็เช้านี้เครื่องบินจากสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์นะคะได้นำร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮัลลุนโซโลออกจากก็มาถึงประเทศไทยนะคะหลังจากที่มาถึงก็เดินทางจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยรถตู้นะคะสีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทพุท่า661กรุงเทพมหานครนะคะมีรถนำขบวนของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็ภายในรถขบวนก็มีผู้แทนจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศพี่สาวพี่ชายของฮัลลุนร่วมเดินทางด้วยนะคะเมื่อเดินทางไปถึงนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒินะคะรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยนะคะก็มีการร้องขอจากญาติให้มีการชันสูตรเพิ่มเติมแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะแพทย์เพื่อดำเนินการผ่าชันสูตรคาดว่าจะใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะเบื้องต้นคณะแพทย์ได้คุยกับครอบครัวเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานก่อนจากนั้นก็เมื่อชันสูตรเสร็จก็จะนำรายละเอียดเบื้องต้นมาหารือกับญาติเพื่อที่จะหาข้อสรุปรวมถึงชี้แจงขั้นตอนต่างๆแล้วก็ส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวต่อไปนะคะส่วนขั้นตอนการชันสูตรนะคะเบื้องต้นไทยยังไม่ได้รับผลการชันสูตรจากประเทศจอร์เจียนะคะดังนั้นแพทย์จะต้องพิจารณาจากสภาพร่างผู้เสียชีวิตเป็นหลักแล้วก็อาจจำเป็นจะต้องเริ่มกระบวนการตรวจสอบใหม่โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจด้วย CT scan เพื่อประเมินสภาพร่างกายตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างรวมถึงดูว่าก่อนหน้านะคะมีการตรวจหรือดำเนินการใดกับร่างผู้เสียชีวิตไปแล้วบ้างนะคะก่อนจะพิจารณาขั้นตอนการชันสูตรค่ะส่วนกรณีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตมาระยะเวลาพักหนึ่งแล้วนะคะจะเป็นอุปสรรคต่อการชันสูตรหรือไม่นะคะทางคุณหมอก็บอกว่ายังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากว่าต้องตรวจก่อนว่าร่างที่ถูกเก็บรักษาในจอร์เจียเนี่ยเก็บมาอย่างไรอยู่ในสภาพใดนะคะแล้วก็เก็บรักษามาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนนะคะสำหรับการประสานข้อมูลกับจอร์เจียเจ้าที่ระบุว่าเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทยกับต่างประเทศยังมีอยู่ไม่มากโดยมีช่องทางความร่วมมือกับบางประเทศเท่านั้นเช่นประเทศตุรกีดังนั้นในกรณีของจอร์เจียอาจจะต้องพิจารณาในช่องทางอื่นในการประสานข้อมูลนะคะแล้วก็ถามว่าปกติแล้วกรณีผู้เสียชีวิตในต่างประเทศเนี่ยจำเป็นต้องมีผลชันสูตรจากประเทศต้นทางส่งมาให้ก่อนหรือไม่ทางคุณหมอวรวีก็บอกว่าขึ้นอยู่กับกฎหมายและกระบวนการของแต่ละประเทศว่ามีการดำเนินการชันสูตรศพแล้วก็ส่งข้อมูลอย่างไรนะคะจอร์เจียเนี่ยมีระบบกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรศพแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลชันสูตรจะส่งมาประเทศไทยผ่านช่องทางใดช่องทางใดเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์การทูตโดยตรงกับจอร์เจียนะคะไม่มีสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลไทยประจำอยู่ที่จอร์เจียค่ะนะคะก็มาอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การประชุมของกสทช.นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีการนัดประชุมนะคะการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะโดยมีกสทช.เข้าร่วม5รายประกอบด้วยในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญดร.พิรงรองรามสูตรนายสุพัฒน์สุพัชราสายแล้วก็ส่วนพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าประชุมผ่านทางออนไลน์ขณะที่คุณสมภพภูริวิกรายพงษ์และก็คุณต่อพงษ์เสรานนท์นะคะลาประชุมนะคะ
1: ค
0: โดยเมื่อถึงเวลาประชุมค่ะทางพลอากาศโทธนพันธ์และก็ดร.พิรงรองรวมถึงคุณสุพัฒน์นะคะก็ได้เข้ามาที่ห้องประชุมก่อนแต่เมื่อทางคุณหมอสรณะนะคะประธานกสทช.เดินเข้าห้องประชุมมานะคะกสทช.ทั้ง3รายก็เดินออกจากห้องประชุมไปทันทีนะคะก็เลยขณะที่ยังไม่ได้เปิดการประชุมก็ออกไปแล้วนะคะทำให้ที่ประชุมรอใช้เวลา30นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกา1นาทีองค์ประชุมไม่ครบทำให้ประธานกสทช.จึงสั่งงดประชุมในวันนี้นะคะแล้วก็สั่งให้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ด้วยนะคะโดยการประชุมบอร์ดครั้งต่อไปเนี่ยจะมีในวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะต
1: ้
0: องดูว่าจะประชุมได้หรือเปล่านี่ก็ถือว่าเป็นการประชุมล่มไปเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ

0: มาดูเรื่องของทองคำวันนี้นะของคุณเสมาทองคำในประเทศวันนี้เนี่ยเปิดตลาดมาเนี่ยบวกไปเลยนะคะครั้งแรก 1,900 บาทค่ะนะคะในการเปิดตลาดครั้งแรกหลังจากนั้นจนถึงเวลานี้ค่ะครึ่งวันเช้าตอนนี้บวกปรับไปแล้ว18ครั้งนะคะ18ครั้งค่ะโดยครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นปรับลบนะคะลบไปจนถึงเวลานี้นะคะครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศเนี่ยยังคงบวกอยู่ 1,350 บาทเพราะว่าเปิดตลาดไปบวกไป 1,900 นะคะแล้วก็ปรับแต่ละครั้งก็ประมาณครั้งละ50บาท100บาทอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยยังบวกอยู่ 1,350 บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,400 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,600 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,066.72 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,400 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,254 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.05 บาทนะคะ
1: คร
0: ับ วันนี้เงินบาทแข็งนะคะส่วนหุ้นเซิงเฮงค่ะก็มองว่าวิเคราะห์นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นนะคะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์เนี่ย DXY ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านที่100หน่วยขึ้นไปได้นะคะสืบเนื่องมาจากที่สหรัฐเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานเอกชนออกมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการรับประกันความมั่นคงในการเดินเรือโดยการหารือกับอิหร่านเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีมากนะคะและข้อตกลงก็อาจจะขึ้นในเร็ววันทำให้เรื่องของหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเงินราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดนะคะมีแนวโน้มลดลงในอนาคตซึ่งก็เป็นผลบวกต่อทองคำนะคะตอนนี้กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มอีก 4.85 ตันเลยคุณเสมานะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันค่ะน้ำมันนะคะในตลาดโลกตอนนี้ค่ะก็ปรับลดลงอีกนะคะโดยทางเวสเท็กซัสนะคะลงไปอีก43เซนค่ะตอนนี้48เซนแล้วค่ะตอนนี้นะคะล่าสุดแล้วก็ราคาขายอยู่ที่ 74.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงเหมือนกันลงไป40เซนนะคะราคาขายล่าสุดอยู่ที่ 79.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าคุณเสมา
1: ครับ
0: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูล่าสุดให้ตอนนี้อยู่ที่ 1,622.29 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 12.45 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 38,513.43 ล้านบาทนะคะข่าวต่างประเทศนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียระบุว่ารัสเซียระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนนะคะเมื่อคืนวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก40คนนะคะเขาย้ำข้อเรียกร้องขอให้ชาติตะวันตกเร่งจัดส่งระบบป้องกันขีปนาวุธเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคะในยูเครนค่ะหลังจากที่การจัดส่งอาวุธจากพันธมิตรเนี่ยลดลงไปอย่างมากในปีนี้นะคะการโจมตีอย่างหนักเนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายในกรุงเคียฟนะคะและพื้นที่โดยรอบส่วนการโจมตีในเมืองคาคิฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายโดเนสทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายจากนี้นะคะก็ยังจากนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็คลังสินค้าเอกชนอีกหลายแห่งค่ะรายงานของกองทัพยูเครนระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดโดรนไว้ได้เกือบทั้งหมดแต่ไม่สามารถสกัดขีปนาวุธของรัสเซียได้ค่ะส่วนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าเป้าหมายโจมตีก็คือศูนย์กลางด้านโลจิสติกและก็ศูนย์จัดหาในกรุงเคียฟนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบนอกจากนี้ยังโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอีก3ลำค่ะซึ่งกำลังขนอาวุธและยุทโธปกรณ์ใกล้กับท่าเรือโอเดสซาในทะเลดำด้วยนะคะก็เรียกว่าทางรัสเซียกับยูเครนก็ยังโจมตีกันอย่างหนักอยู่ในตอนนี้ค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: กรณีอุบัติเหตุที่ทางหลวง304นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูการดำเนินงานของทางเจ้าหน้าที่กันนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการใครที่จำเป็นต้องผ่านนะครับทางหลวง304จุดเกิดเหตุบริเวณช่วงสารปู่โทนนะครับที่นาดีประจินบุรียังคงปิดการจราจรอยู่นะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายใครที่รับชมผ่านทาง YouTube จะเข้าใจเลยว่าทำไมต้องมีการปิดการจราจรเนี่ยฮะนี่คือสภาพพื้นผิวการจราจรนะนี่คือถนนนะที่รถวิ่งสวนกันไปสวนกันมาคาดว่าไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงทั้งหมดเนี่ย7คันที่เกิดเหตุตอนนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย7คันที่ชนกันนะ1ในนั้นมีรถบรรทุกพ่วงเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกเป็นกระดาษอัดก้อนๆใหญ่ๆมาฮะมีพ่วง18ล้อนี่2คันรถตู้อีกแล้วก็อีกหลายคันเลยทั้งหมดเนี่ย7คันนะทั้งหมดนะฮะอันนี้คือการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ฝนตกหมอกหนาถนนเปียกลื่นทัศนวิสัยไม่ดีนะฮะใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่นะน่าจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อเห็นคลิปการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เอาใจช่วยกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีพวกของเหลวมันไหลออกมาเต็มถนนไปหมดเลยครับแล้วมันเป็นช่วงโค้งลงเขาเนี่ยอันตรายมากนะคือถ้าฝืนเปิดการจราจรไปนี่เดี๋ยวจะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้นะครับเขาจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรแล้วประกอบกับเป็นก้อนเนี่ยดูก้อนกระดาษที่เขาอัดมาสิครับคือมันเยอะแล้วมันใหญ่มากแล้วมันหลายก้อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำรถเนี่ยมาวางอยู่กองรวมกันอยู่นะแล้วก็ทำความสะอาดผิวการจราจรนะมีการใช้ทรายมาโรยนะครับใช้ผงดูดซับเดี๋ยวจะมีการล้างทำความสะอาดด้วยนะฮะอันตรายครับสำหรับจุดนี้ใครที่รับฟังจสร้อยอยู่ได้เปรียบเลยนะคุณชะลอการเดินทางหรือว่าคุณหาเส้นทางเลี่ยงเลยครับตอนนี้ทางหลวงหมายเลข304จุดเกิดเหตุบริเวณช่วงใกล้เคียงกับทางลงเขาตรงสารปู่โทนที่นาดีประจินบุรีนะครับหรือว่าถ้าเป็นหลักกิโลเมตรเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่208บวก400กม208บวก400ปิดการจราจรอยู่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางท่านหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีที่ประจินบุรีนะครับร้อยตำรวจตีวิวัฒน์ปุกสกุลสวัสดีครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ครับหัวหน้าตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่ครับ
1: นี่เคลียร์ช่องจราจรเอาสินค้านะครับที่เป็นกระดาษอัดก้อนลงออกจากช่องจราจรเรียบร้อยนะครับออกจากช่องจราจรตรงข้างทาง
0: ครับ
1: แล้วก็นับรถไอ้หนึ่งในที่เกิดเหตุหนึ่งในคู่กรณีออกไปแล้วได้หนึ่งคันนะครับ
0: ครับ
1: เหลืออยู่สองคันนะครับในที่เกิดเหตุตอนนี
0: ้ครับ
1: ครับตอนนี้เราก็การจราจรเปิดได้หนึ่งช่องจราจรด้านขวาสุดนะครับได้หนึ่งช่องจราจรเมื่อเวลา12:42ที่ผ่านมาครับเปิดแล้วครับ
0: โอ้เมื่อสักครู่นี้เลยประมาณ10นาทีแล้วอันนี้ฝั่งไหนที่ยังไปไม่ได้แล้วฝั่งไหนที่ไปได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ก็คือฝั่งออกจากกทมก็คือมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรวิ่งได้ปกตินะครับส
0: ่
1: วนขามุ่งหน้าภาคอีสานอีสานมุ่งหน้าภาคตะวันออกก็จะมีตรงจุดเกิดเหตุนะครับหน้าที่จะวางกลวยยาวนะครับวางกลวยยาวเพื่อที่ให้เหลือการจราจรหนึ่งช่องจราจรนะครับเพื่อให้เจ้าที่เก็บกู้ซากรถในส่วนที่เหลือนะครับ
0: เท่ากับว่าตอนนี้ขาออกเนี่ยใช้ได้แต่ขาเข้าเนี่ยจะเบี่ยงให้เหลือแค่เลนเดียว
1: ใช่ใช่เหลือให้เหลือเลนเดียวครับ
0: อ๋อ
1: แต่เพื่อนถามว่ามีเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับอันตรายลงเขาครับ
0: ใช่ใช่ตรงนี้ท้ายแถวประมาณแค่ไหนได้หัวหน้าครับ
1: คือตอนนี้เช็คแล้วอยู่ประมาณที่สองครับ
0: เท่าไหร่นะครับพอดีสัญญาณมันขาดหายครับหัวหน้า
1: ครับสัญญาณไม่ค่อยดี
0: ใช่ใช่สัญญาณไม่ค่อยด
1: ีสองกิโลครับสองกิโล
0: ประมาณสองกมเนาะ
1: คร
0: ับ ครับหัวหน้าคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับหัวหน้าครับ
1: ถ้าว่าจะใช้เวลาการเก็บกู้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมี 2-3 ชั่วโมงครับ
0: หลังจากนี้ใช่ไหมหัวหน้าเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้
1: ใช่ครับเพราะว่ามันต้องมีเอารถมาเปลี่ยนทายไอ้วัสดุไอ้สินค้านะครับที่เป็นกระดาษอัดก้อนนะครับก้อนละตันกว่าครับตัน200กิโล
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ครับการเขาต้องใช้รถเกียบไม่งั้นก็รถเกณฑ์ขนาดเล็กยกรถเปลี่ยนทายนะครับ
0: ครับครับหัวหน้าแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงหน่อยครับแนะนำเส้นทางไหนดีครับหัวหน้าตอนนี
1: ้ก็คือมันไม่น่าจะติดนานถึงต้องใช้ทางเบี่ยงครับถ้าใช้ทางเบี่ยงกลัวจะเสียเวลามากกว่า
0: แสดงว่าพอหลังจากที่เปิดได้1ช่องทางก็คือยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันช้า
1: เคลื่อนตัวได้เรื่อยเราจะไม่ติดการจราจรถ้าไม่จำเป็น
0: อ
1: าจจะมีช่วงเป็นบางช่วงที่เอากลางที่ลกรถเทเลอร์คันที่เกือบก่อเหตุมันเละเป็นเลอะเสียบแล้วก็จะลากลงแต่อาจจะมีช่วงที่เราต้องกลางรถเงียบอ่ะมันก็อาจจะใช้เวลาในการปิดแป๊บนึง
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเสร็จก็ไม่นานครับไม่นาน
0: เจ็บกันมากไหมหัวหน้าเห็นภาพที่เกิดเหตุแล้วค่อนข้างรุนแรงคนเจ็บเนี่ยแต่ละคันนี่เป็นยังไงบ้างฮะอาการเขาเป็นยังไงบ้างฮะก่อนหน้านี
1: ้ก่อนหน้านี้ก็คือเบื้องต้นก็คือว่ามีเจ็บ5คน
0: ครับเจ็บ
1: 5คนแต่ว่าทีนี้ตรวจสอบแล้วเรียบร้อยก็คือบาดเจ็บไม่ประสงค์โรงพยาบาลบาดเจ็บเล็กน้อยนี่2นะครับก็คือมากับรถตู
0: ้ครับ
1: นะครับมากับรถตู้ที่ใครเยี่ยมญาติที่ภาคอีสานแล้วจะกลับพัทยา
0: แล้วอีก3
1: มีบาดเจ็บที่ไปโรงพยาบาลของรถตู้เนี่ย2คน2รายแล้วนับส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยก็ไม่สาหัสแต่บาดเจ็บแต่คนที่สาหัสก็คือคนที่ขับรถเทเลอร์เทเลอร์คันที่เกิดเหตุครับ
0: อ๋อคือสาหัส1ใช่มั้ยฮะส่งโรงพยาบาล2อีก2คนไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลทั้งหมด5คน
1: ครับส่งโรงพยาบาล3สาหัส1ครับ
0: ฮะฝนยังมีอยู่มั้ยครับหัวหน้าณตอนนี้เลยฮะ
1: ตอนนี้ก็ตกอยู่ปล่อยๆครับ
0: โอ้ปล่อยๆเนาะเอายังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ได้หัวหน้ามีอะไรอยากจะทิ้งท้ายฝากบอกคนใช้เส้นทางจุดดังกล่าวต้องระมัดระวังตรงไหนทัศนวิสัยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเห็นบอกก่อนหน้านี้หมอกลงด้วย
1: ครับก็คือป่าประชาสัมพันธ์จากนี้ไปเข้าฤดูฝนนะครับมันก็จะมีถ้ามีฝนตกในพื้นที่มันก็จะมีหมอกคู่กันมานะครับหมอกส่วนมากจะหนานะครับถ้าคนที่ใช้เส้นทาง304ช่วงตั้งแต่อำเภอวังน้ำเขียวมาเข้าตำบลนาดีตำบลบุพพาอำเภอนาดีเนี่ยช่วงบนเขาเนี่ยจะมีหมอกหนาช่วงฝนตกนะครับ
0: ครับ
1: ตามถ้าฝนตกจะมีหมอกเลยนะครับยกเว้นที่แดดนะครับก็อยากจะให้ผู้ใช้รถใช้ความระมัดระวังเปิดไฟหน้าเปิดไฟผ่าหมอกตัดหมอกแล้วก็รถบรรทุกก็เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
0: ฮะ
1: ลงให้ลงช้าๆอย่าลงเร็วถ้าลงเร็วถ้านิสัยในการมองทางมันตั้นลงมันมองไม่เห็นก็ไม่สามารถจะมองข้างหน้าได้และแก้ปัญหาสถานฐานได้ครับดังนี้ก็ฝากทางสสว.ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับโดยเฉพาะที่ทาง304ช่วงอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอนาดีครับ
0: ยินดีเลยครับยังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยครับขอบคุณมากเลยหัวหน้าครับ
1: ครับครับผมครับ
0: หัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลนะครับหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีที่ประจินบุรีนะฮะก็ตอนนี้เร่งกันเต็มที่นะใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ก็จะได้เห็นเป็นคลิปเห็นทั้งคลิปทั้งภาพที่เกิดเหตุสดๆไปพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิดการจราจรไปเมื่อประมาณสัก10นาที15นาทีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะก็การจราจรขาออกไม่ติดถ้าขาออกไม่ติดแต่ถ้าขาเข้าติดท้ายแถวประมาณ2กิโลตอนนี้เบี่ยงได้1ช่องทางนะครับคาดว่าอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากเนี้ยน่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะฮะขอบคุณหัวหน้ามากๆครับคอยเพิ่มเติมให้ตลอดเลยคุณสำลิดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับพี่สำลิดอยู่ไหนวันนี้
2: จะหลับอยู่แล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนอ่ะ อย่าเพิ่งหลับตื่นมาคุยกันก่อนอีก1นาทีเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: อ๋อตอนนี้ออกจากเอแบกมามีฝนตกนะครับผม
0: ครับหนักไหม
2: ไม่หนักนะครับตอนแรกก็ใช้เบอร์2แล้วพอแป๊บเดียวมันปล่อยลงเลย
0: อ๋อ
2: เดียว
0: แล้วรถติดไหมอ่ะพี่
2: รถเปียกลื่นอ่ะตอนนี้ผมหันมาใช้ขาเข้าก็มีรถติดตรงก่อสร้างอ่ะครับผม
0: ครับ
2: เลนด่วนจะติดเพราะมันเหลือเลนเดียวไง
0: อ๋อ
2: แต่ทีนี้ผมมาวิ่งเลนในผมรู้ทางไม่วิ่งใหญ
0: ่
2: ไม่ติ ดอ๋อ
0: เหรอท้ายแถวมันยาวไหมอ่ะหรือว่ามันได้เรื่อยๆหรือว่ายังไง
2: มันก็ได้เรื่อยๆครับแต่รถใหญ่ข้างในนี่

0: นั่นเลยนะ
1: อ๋อรถใหญ่เยอะเนาะวันนี้เนาะ
0: โอ้โหเยอะครับข้างในเยอะผมเคยวิ่งเล่นนอกเลยเนี
1: ่
0: ย
1: ได้คู่ขนาดดีกว่าใช่ไหม
0: ดีกว่าครับดีกว่า
1: โอเคเผื่อใครใช้แถว A-Bag บางนาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผมตอนนี้ผมวิ่งขาเข้านะเข้าเมือง
1: ครับผมเดินทางปลอดภัยพี่สำลี
0: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสำลิดนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดขาเข้าคู่ขนานดีกว่านะช่องทางหลักรถใหญ่ค่อนข้างเยอะยังมีฝนเป็นละอองอยู่ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพยืนยันจัดทำ MOU รับนักศึกษาจีนทุกขั้นตอนโปร่งใสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอพิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์พิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าผู้บริหารไม่โปร่งใสนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำ MOU รับนักศึกษาจีนโดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยยืนยันทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้เตรียมดำเนินคดีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
9: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่ามีพฤติกรรมไม่โปร่งใสนำชื่อมหาวิทยาลัยไปจัดทำลงนาม MOU และเปิดหลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาชาวจีนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนข้ามชาติมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ถูกกล่าวหาดังนี้เรื่องของการลงนามเอกสาร MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยยืนยันว่าเอกสารทุกฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยและรายงานผ่านปลัดกระทรวงอบทุกฉบับส่วนเอกสารที่เผยแพร่ออกไปว่าทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งของจีนเมื่อปี65นั้นยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งมีการปลอมลายเซ็นอธิการบดีและตรามหาวิทยาลัยและภาพที่เผยแพร่ว่ามีการแอบลงนามแท้จริงคือภาพประชุมวิชาการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่วนเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มจีนเข้ามาใช้เป็นฐานปฏิบัติการหรือชัยนาเซ็นเตอร์ยืนยันว่าเป็นเพียงห้องพักอาจารย์จีน3คนและใช้เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาต่างชาติเท่านั้นและประเด็นหลักสูตรเรียนม.3จบปริญญาตรีใน5ปีชี้แจงว่าทุกหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยและผ่าน QA แล้วทั้งหมดกรณีเด็กม.3จบปริญญาตรีเร็วคือการเรียนทางไกลมาจากจีนแล้วเทียบโอนหน่วยกิจผ่านไม่ใช่การลัดหลักสูตรแต่อย่างใดและประเด็นสุดท้ายเรื่องของการสวมวีซ่าเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทยืนยันว่าออกวีซ่าให้เฉพาะนักศึกษาที่เรียนจริงและอาจารย์ต่างชาติที่สอนจริงเพียง5คนเท่านั้นทำตามกฎหมายของตม.ทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บเงินส่วนเกินแต่อย่างใดยืนยันว่าปฏิบัติอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนวลนภาสมัครสมานรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีต้อนรับมินอองไหลประธานาธิบดีเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะเขตของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการหากลุ่มเล็กและเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการเต็มคณะยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: และมีรายงานล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวนายโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังตามหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนหลอกขายกล้องส่องพระมูลค่าเสียหาย40ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างคุมตัวมาดำเนินคดีเพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: วงนี้ติดตามจสร้อยกันต่อครับมีข้อมูลที่น่าสนใจครับจากทางด้านของธนาคารออมสินกับสลากออมสินพิเศษ5ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนครับในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับทักทายใน YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณอิสราคุณวิรัตพี่สำลิดคุณ AA สวัสดีแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความทุกๆท่านนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมพูดคุยกันคุณสำลิดเพิ่มเติมมาให้เมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ทายช่วงที่แล้วอยู่ถนนเทพรัตน์แถว A-Back นะครับฝั่งขาเข้าช่องทางคู่ขนานจะใช้การได้ดีกว่าช่องทางหลักก็บอกวันนี้รถใหญ่ก็เยอะด้วยในช่องทางหลักนะครับฝนยังลงอยู่ปล่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้เพิ่มเติมมาให้ตอนบ่ายโมงเศษนะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube มาถึงโรงพยาบาลบางนา2ไม่มีฝนเลยครับถนนแห้งรถโล่งเลยไม่ติดขัดทั้ง2ฝั่งขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะครับเพิ่มเติมตามหลังมาให้ด้วยคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์มีฝนลงเม็ดในช่วงเที่ยงนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนขอบคุณนะครับก่อนหน้านี้คุณวิรัตคุณอิสราแล้วก็คุณกระปุกแดงนะครับมีคุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีด้วยนะครับมีข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องของคาดหมายอากาศ7วันข้างหน้านะครับ 6-12 สิงหาคม 2569 ในช่วง 7-9 ในช่วง 7-9 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรครับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนในช่วงวันที่10-11สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและยังคงมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนครับหลังจากนั้นวันที่12ประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนนะครับส่วนเรื่องของพายุดอลฟินนะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง10สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณรังสิตสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณรังสิตแจ้งภรรยาหายเหรอครับใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ๋อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึง
1: เมื่อวานครับเมื่อวาน
0: เหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมอยู่ดีๆภรรยาถึงหายไปได้ครับพี่รังสิต
1: ก็ไปโรงพยาบาลเมื่อวันที่4นะครับ
0: คร
1: ั้งหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะครับวันที่5วันรุ่งขึ้นผมต้องไปอีกแผนกหนึ่งแล้วก็ไปด้วยกันนะครับนี้ผมก็ไปตรวจที่อายุรกรรมชั้น3ของตึกเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ผมก็บอกว่าให้นั่งรอหน้าห้องนะเพราะผมต้องไปตรวจในห้องที่เขาตรวจฮะซึ่งให้เข้าเฉพาะผู้ป่วยอะครับ
0: อันนี้คือพี่รังสิตเป็นคนไปตรวจเองใช่ไหมแต่ว่าภรรยานี่เหมือนว่าไปเป็นเพื่อน
1: อยู่ด้วยกันเพราะอยู่ด้วยกัน2 คนมีภรรยาลูกเลิกเขาหยุดที่อื่นไปแล้วก็ไปด้วยกัน
0: แต่คือคนที่ไปหาหมอคือพี่รังสิตใช่ไหมครับ
1: คือเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปห้องตรวจอายุรกรรมนะเพราะผมจะไปนัดผ่าตัดก็ต้องไปผ่าอายุรกรรมก่อน
0: ก็เหมือนกับว่าตัวคนป่วยเนี่ยคือพี่รังสิตเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วระหว่างที่เข้าห้องตรวจภรรยานั่งอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นออกมาอีกทีไม่เจอกันหรือครับหรือว่ายังไง
1: ออกมาอีกทีก็ไม่เจอกันแล้วครับ
0: อ๋อโรงพยาบาลพระมงกุฎ9
1: โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ครับ
0: ตอนนั้นกี่โมงครับเมื่อวานประมาณกี่โมง
1: ประมาณสัก2 โมงแล้วมั้งครับเพราะว่าผมก็ต้องไปรับยาเนี่ยคือพอผมออกจากห้องอายุรกรรมใช่ไหมครับออกมาแล้วก็ไม่เจอหาแล้วก็ไม่เจอแต่ผมต้องไปติดต่อที่ห้องสัญญกรรมอีกทีข้างบน
0: ตอนนั้นประมาณบ่ายสองครับใช่ไหม
1: ก็คงผมควรจะเสร็จแต่ผมควรจะเสร็จธุระของผมมาประมาณ3 โมงแล้วครับ
0: แต่ว่าตอนที่ภรรยาหายประมาณบ่ายสองใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้มาดูกล้องวงจรปิดไงครับไปขอที่วงจรปิดของโรงพยาบาลเขาดูปรากฏว่าตอนบ่ายโมง52 นาทีเนี่ยเขาจะเดินวนไปวนมาอยู่ในนั้นแล้วเขาก็จะเดินออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎไปทางด้านหน้านะครับ
0: เขามีอะไรติดตัวไปบ้างไหมครับ
1: ก็มีแต่กระเป๋าถือสีน้ำตาลที่เขาถือใส่นู่นใส่นี่อะไรของเขาครับใส่เงินใส่บัตรอะไรของเขาครับ
0: อ๋อแสดงว่ามีบัตรพวกบัตรประชาชนใบบัตรอะไรอย่างนี้ติดตัวไปใช่ไหม
1: ผมแน่ใจว่าเขาจะใส่เขาเอาไว้ฮะเขาจะมีคล้ายๆเป็นซองพลาสติกอะไรของเขาครับแล้วก็จะจดหมายเลขโทรศัพท์ของเขาของผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีบัตรประจำตัวผมแน่ใจว่ามีบัตรประจำตัวเขา1 ใบนะครับ
0: เขามีโทรศัพท์ไหมครับโทรศัพท์
1: มันหายไปแล้วครับคือเนี่ยสิเพราะว่าเขาอัลไซเมอร์ไงผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนแล้วก็ติดต่อไม่ได้เรียกไม่ได้เพราะ
0: มันมีเงินไหมครับมีเงินติดตัวไหมครับ
1: มีเงินติดตัวก็ประมาณสัก100 กว่าบาทประมาณเนี้ยมีแบงค์20มีเหรียญอะไรก็คือตอนแรกผมแค่ก็ติดตัวไว้เยอะแต่ผมก็กลัวเขาก็เลยมีอยู่แค่นั้นนะครับมีเงินติดตัวแค่นั้นแล้วก็จะมีคือกระเป๋ายังจะมี30นะก็ยังใส่นู่นใส่นี่แล้วใส่ผ้าปิดปากใส่ผ้าเช็ดปากอะไรของเขาอะครับเล็กน้อย
0: บ้านอยู่ที่ไหนกันนะครับ
1: บ้านผมอยู่สุขสวัสดิ์52ครับ
0: สุขสวัสดิ์52
1: แขวนพระราม9
0: สุขสวัสดิ์52ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เขากลับบ้านเองถูกไหมครับ
1: แน่ถ้าออกไปนู่นนะแน่ใจว่าไม่ถูกเพราะว่าเขาอาจจะขึ้นรถเมล์ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแต่เขาจำได้นะครับว่าเขาเคยอยู่บ้านเทเวศอะไรเงี้ย
0: อยู่มานานหรือยังครับบ้านเก่าที่เทเวศ
1: บ้านเทเวศอยู่ตั้งแต่เขาเกิดนะครับแล้วก็เราก็เลยย้ายมาอยู่พระประแดงเพราะผมบ้านผมอยู่พระประแดง
0: ย้ายมาที่สุขสวัสดิ์ย้ายมาที่สุขสวัสดิ์52นี่นานหรือยังครับ
1: โอ้โหตั้งแต่4 2 4 38แล้วก็38 39
0: โอ้ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: นานนะแต่เขายังจำได้ว่าบ้านเขาอยู่เทเวศแต่เขาเข้าไม่ถูกแล้วล่ะครับแต่เขาเคยจำมาดีเขาเด็กๆแต่ว่าเขาเกิดที่เทเวศอะไรเงี้ย
0: อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไปถามเขาว่าใช่คุณนวลทิพย์ไหม เขาชื่อเล่นชื่อจุ๋มเหรอครับ
1: ชื่อจุ๋มครับครับเขาจะเรียกตัวเองว่าเขาว่าจุ๋มอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณนนทิพย์ก็เรียกเขาก็ถูกเขาก็จำได้มาแต
0: ่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ถามเขาว่าเขาชื่อนนทิพย์หรือเปล่าเขาไม่รู้ครับ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณนนทิพย์เนี่ยฮะ
1: 73ครับ73
0: สูงประมาณเท่าไหร่ครับ
1: สูง150ครับ
0: 150ผิวนะครับ
1: หนักประมาณ45ครับผิวสีแบบผิวดำแดงครับ
0: โอ้แสดงว่ารูปร่างนี่สมส่วนเนาะหรือออกไปทำผอม
1: 150เซนนะ150ก็ตัวเล็กๆแต่ตัวก็ไม่ใหญ
0: ่แล้วผมอะครับ
1: เดี๋ยวตามรูปภาพที่ผมส่งไปให้ครับ
0: ผมเป็นยังไงบ้างผมยาวผมสั้นครับ
1: ผมยาวฮะผมยาวแล้วก็ผมสีเหลาฮะขาวๆดำๆเส้นดำมั่งขาวมั่งแล้วก็กล้าวผมใส่เสื้อสีม่วงม่วงเข้มๆนะม่วงกับดำ
0: เป็นเสื้อแขนยาว
1: ยาวครับครับแขนยาวกางเกงก็กางเกงขายาวสีดำครับ
0: คร
1: ับ รองเท้ารองเท้าแบบรองเท้าแตะไม่ใช่ฟองน้ำรองเท้าแตะแบบอะไรไม่มีส้นนะครับสีดำ
0: อ๋อกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีดำแล้วก็มีกระเป๋าสีน้ำตาลใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่บอก
1: กระเป๋าสีน้ำตาลกับกระเป๋าหิ้วธรรมดากระเป๋าแบบผู้หญิงก็หิ้วกระเป๋าประมาณสัก8นิ้วอะไรประมาณนั้นนะ
0: เหมือนเป็นกระเป๋าถือใบไม่ใหญ่ใช่ไหมครับ
1: เป็นกระเป๋าถือแล้วกระเป๋าถือไม่กระเป๋าสบาย
0: เป็นกระเป๋าถือใบเล็กๆสีน้ำตาลเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ8 × 6 8 × 8ประมาณนี้ฮะสีน้ำตาลครับทุกอย่างเดียวนั้นหมดก็จะมีกำไรข้อมือเขามีนาฬิกามีสายสร้อยข้อมือทองบรรลุทองจริงทองสองเส้นอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วก็สร้อยประเภทสร้อยที่เป็นมุกนี่เขาใส่กันนะฮะเส้นหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกผมไม่ได้มีสร้อยคอเล็กเส้นสองเส้นเนี่ย
0: ครับครับ
1: มีห้อยเหรียญครับ
0: เขามีจุดสังเกตตรงไหนไหมครับถ้าแบบว่าใครเห็นจะต้องแบบใช่คุณจุ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับ
1: สังเกตเขายิ้มง่ายฮะเขายิ้มง่ายใครๆเขาก็อ่อนน้อมต่อมตนนะเขาจะยกมือไหว้ไปทั่วไปหมดอ่ะใครคุยกับเขาก็ยกมือไหว้อะไรเงี้ยครับแค่นั้นฮะลักษณะอื่นๆเขาก็เดินปกติเดินเร็ว
0: เรามีโรคประจำตัวอะไรต้องทาน
1: โรคประจำตัวก็มีแต่มีแต่เขาตอนนี้เขากินยาไขมันอยู่เอ้ยไม่ใช่กินยาความดันอยู่แต่ก็เป็นอัลไซเมอร์ไงความดันก็ปกติแล้วครับเพราะหมอเขาไม่ได้นัดแล้ว
0: แต่เขาไม่ได้มีโทรศัพท์ติดตัวไปใช่ไหมครับ
1: อ๋อโทรศัพท์ไม่มีนะหายไปแล้ว
0: แล้วเบอร์ที่อยู่ในกระเป๋าคือเบอร์ใครครับ
1: มันจะมีคล้ายๆมีเบอร์เขาด้วยมีเบอร์ผมด้วยอะไรเงี้ยถ้าผมจำได้นะเพราะผมเคยเห็นเขาเขียนตัวใหญ่ๆเอาไว้ประมาณสักเซนนึงเนี่ยหลังในซองพลาสติกเขาสีแดงสีเหลืองอะไรเขาบอกเอาพกไว้เนี่ยดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปไหนเจอใครเจอเนี่ยส่งกลับได้อะไรเงี้ย
0: ปกติเขาเคยหายแบบนี้ไหมครับคุณจุ๋มเนี่ยครับ
1: เดือนที่แล้วเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเหมือนกันแบบเดียวกันเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ก็หายไปออกจากคือพอจะเสร็จอะไรผมก็ทำธุรกิจอะไรไอ้จะว่ากรรมแบบตามห้องตามอะไรผมเนี้ยให้เขานั่งคอยเสร็จแล้วก็ออกคือตักตรวจสอบกล้องอะไรเขาออกจากโรงพยาบาลไปตอนเที่ยงครึ่งเอาไปตรวจสอบเจอเราตรวจสอบ2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงนะก็ออกไปทางพญาไทอะไรพวกนี้นะแล้วก็ผมก็ไปแจ้งความที่เขาทางโรงพยาบาลบอกมันแจ้งความที่ตำรวจแล้วกันก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพญาไท
0: ครับ
1: ก็ไปเจอเขาเดินอยู่ตรงหน้าตำรวจพญาไทพอดีคือสายตรวจเขาเจอพอดี
0: อ๋อวิ่งครั้งนั้นโชคดี
1: เจอพอดี6 ชั่วโมงอะครับ
0: แล้วครั้งนี้ได้ไปแจ้งความหรือยังอะครับ
1: แจ้งความแล้วครับก็แจ้งความเวลาเดียวกันเนี้ยประมาณว่าตอน5 โมง 6 โมงฝนตกหนักเนี่ยรถมันติดเยอะก็ไปแจ้งความประมาณสัก6 โมงกว่าครับผมก็รออยู่จนถึง4 ทุ่มอะท่านสารวัตรท่านก็บอกให้ผมกลับบ้านเถอะมีอะไรจะได้ติดต่อมาอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจเขาเจอเขาก็ต้องมาส่งที่โรงพัก
0: เห็นบอกว่าไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลจุดสุดท้ายที่เห็นคุณจุ๋มเขาเดินไปทางไหนครับ
1: เขาเดินข้ามถนนออกจากประตูโรงพยาบาลนะครับตรงตึกอุบัติเหตุตึกขุนเด็ดย่าเนี่ยนะถ้าข้ามถนนไปตรงไฟแดงตรงนั้นนะฮะทางเข้าต้องข้ามไปตรง สโมสรนายทหารของโรงพยาบาลเขาตรงฐานผ่านศึก
0: ฐานผ่านศึกใช่ไหมอ๋อเขาไปทางฐานผ่านศึก
1: เลี้ยวขวาไปอย่างนั้นฮะเห็นก็สุดท้ายก็คือแค่ตรงนั้นเห็นแค่ตรงนั้นไงเพราะกล้องมัน
0: ตอนนั้นกี่โมงครับที่เขาผ่านแถวตรงทหารผ่านศึก
1: ผ่านตรงนั้นบ่ายโมง52นาทีครับ
0: บ่ายโมง52
1: แล้วฝนมันตกประมาณ4โมงครับ
0: เดี๋ยวนะเขาเดี๋ยวนะเขาหายไปตอนกี่โมงนะครับที่นั่งรออยู่หน้าห้องแล้วลุกเดินออกไปก่อนเนี่ย
1: รอที่หน้าห้องประมาณบ่ายสองโมงคือผมรอหน้าห้องตั้งแต่ประมาณเกือบบ่ายกินข้าวเสร็จคือเราไปทำแต่เช้าไงฮะแล้วก็เขามากินข้าวตรงเช้าที่รันยูฮูกัน
0: เดี๋ยวพี่ลังสิตพี่ลังสิตพี่ลังสิตใจเย็นๆนะพี่ลังสิตบอกว่าเขานั่งอยู่หน้าห้องตอนบ่ายสองแต่เวลาที่ดูในกล้องวงจรปิดที่เขาเดินไปที่ทหารผ่านศึกเนี่ยมันคือบ่ายโมง52เหรอ
1: ผมออกจากห้องตรวจโรคประมาณบ่ายสองโมงแต่ผมเข้าไปห้องตรวจประมาณบ่ายโมงสิบกว่านาทีอะไรเงี้ยก็ต้องไปรอหน้าห้องตรวจน
0: ี่
1: คร
0: ับ แล้วในกล้องเนี่ยคือเห็นเขาตอนเดินไปตรงทหารผ่านศึกตอนบ่ายโมง52
1: บ่ายโมง52นาทีครับเพราะผมจดบันทึกตามที่กล้องเขาเวลาตามที่กล้องเขาย้อนไปตั้งแต่11โมงอะไรเงี้ยก็ดูเรื่อยๆเขาจะเดินไปไหนบ้างมาไหนบ้างอะไรเงี้ย
0: ครับยังไงเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาคนหายให้ละกันนะครับมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกอีกไหมครับได้ยินดีมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกอีกไหมครับว่าเขามีจุดเด่นจุดสังเกตตรงไหนเขาสามารถพูดคุยรู้เรื่องไหม
1: คือเขาเป็นคนยิ้มง่ายอ่ะแล้วก็หน้าตาก็สวยครับคือเขาเป็นคนยิ้มง่าย
0: ใช่ผมเห็นภาพแล้ว
1: เล็กๆอัธยาศัยดีครับ
0: น่ารักครับผมเห็นหน้าคุณจุ๋มแล้วคนนั้น
1: สมาคารวะดียกมือไหว้ไปหมดแล้วครับ
0: ยังไงเอาใจช่วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอเจอตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไรผมก็เฉยๆคือไม่เฉยแล้วแต่กังวลนะครับ
0: เข้าใจครับยังไงเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ครับพี่รังสิต
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: เป็นกำลังใจให้นะครับเอาใจช่วยคุณรังสิตด้วยนะครับแจ้งภรรยาหายมานะครับประมาณบ่ายโมง52นาทีเห็นว่าเดินไปทางตรงทหารผ่านศึกนะครับใกล้เคียงกับลาดวิถี15เป็นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นว่าเขาเดินไปทางไหนต่อนะครับเพราะว่ากล้องมันตัดสิ้นสุดแค่ตรงนั้นนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับสูงประมาณ150เซนติเมตรผมยาวแต่ว่าเขามัดผมนะก็ยาวดูจากในภาพน่าจะยาวประมาณปะบ่าเลยไหลมาเล็กน้อยนะครับผมเขาแล้วก็ผมเนี่ยเป็นสีดอกเหลาละเป็นสีดำแซมสีขาวนะครับมีอาการหลงลืมนะมีอาการหลงลืมอายุ73ปีผิวดำแดงนะเห็นบอกว่าเป็นคนยิ้มง่ายนะครับเป็นคนยิ้มเก่งสูงประมาณ150นะครับเซนติเมตรแล้วก็แต่งกายเมื่อวานนี้เนี่ยใส่เสื้อเป็นเสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีดำแล้วก็มีกระเป๋าถือใบเล็กๆนะครับใบไม่ใหญ่มากสีน้ำตาลหายที่โรงพยาบาลพระมกุฎเกล้านะครับลุกแล้วก็เดินออกมาจากจุดนั่งรอที่แผนกอายุรกรรมที่ลาดวิถีแล้วก็เดินมาทางด้านของซอย15นะแล้วก็หายไปกล้องมันตัดแค่ตรงนั้นนะครับใครที่พบเห็นผู้หญิงลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเขามีอาการหลงลืมนะครับอาจจะให้ข้อมูลได้บ้างให้ข้อมูลไม่ได้บ้างเพราะว่าความทรงจำเก่าๆเนี่ยของคุณจุ๋มหรือว่าชื่อจริงชื่อคุณนวลทิพย์บุญแต้มเนี่ย เขาจะยึดติดอยู่กับบ้านเกิดของเขาก็คือแถวเทเวศแต่ว่าเขาย้ายมานานแล้วนะครับย้ายมาประมาณโอ้โห10-20ปีแล้วนะครับที่มาอยู่ตรงสุขสวัสดิ์52ตรงพระประแดงที่เมื่อสักครู่สามีบอกนะครับแต่ว่าเขายังยึดอยู่กับตรงเทเวศอยู่นะความทรงจำเก่าๆของเขาถ้าใครพบเห็นก็แจ้งกับทางจสร้อยด้วยนะครับเขาไปแจ้งบันทึกประจำวันไปที่สน.พญาไทแล้วนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณช่วงบ่าย 2-บ่าย 3นะโดยประมาณนะครับคุณเอกชัยบอกว่าวันนี้ใช้เส้นล่มเก้าฉลองกรุงไม่มีกลุ่มฝนแดดยังจัดอยู่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณช่วงบ่าย 2-บ่าย 3นะโดยประมาณนะครับคุณเอกชัยบอกว่าวันนี้ใช้เส้นล่มเก้าฉลองกรุงไม่มีกลุ่มฝนแดดยังจัดอยู่ครับขอบคุณคุณเอกชัย

ปราจีนบุรีนะครับบริเวณช่วงทางลงเขายังเบี่ยงอยู่1ช่องทางท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับจุดนี้นะครับเขาบอกว่าชนกันทั้งหมดใน7คันนะฮะมีรถใหญ่เป็นบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์นะ18ล้อด้วยคู่กรณีมีรถตู้ด้วยบาดเจ็บ5คนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายละก่อนเที่ยงที่ผ่านมาสาหัส1ก็คือคนขับรถเทลเลอร์นี่แหละนะครับที่สาหัสอีก2คนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนอีก2คนบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้กำลังล้างทำความสะอาดผิวการจราจรอยู่นะแล้วก็รอการเคลื่อนย้ายคาดว่าอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาต้องปิดการจราจรนะรถไม่สามารถผ่านได้เลยนะเพิ่งเปิดไปประมาณจะชั่วโมงนึงละนะเพราะว่าช่วงที่แล้วเพิ่งได้คุยกับทางหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีไปอันนี้เป็นคลิปเก่าละนะก่อนที่เขาจะเคลื่อนย้ายตอนเนี้ยคลิปที่เห็นอยู่ใน YouTube เนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ก่อนที่จะเปิดถนนได้1ช่องทางนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าขาเข้าเนี่ยเปิดได้1ช่องละ1เลนละก็ฝากระวังด้วยฝนเริ่มเบาแล้วนะที่คุยกับหัวหน้าบอกว่าฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับในจุดที่เกิดเหตุมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาทางหลังใหม่คุณธานินถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่15นะครับเป็นรถบรรทุก2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับถนนเทพรัตน์นะครับบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่11บรรทุก2คันชนกันอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณโจศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงข้ามทางรถไฟหัวหมากมันเล็กน้อยมีรถเก๋ง2คันชนกันนะครับอยู่เลนขวาเราประสานงานสน.ประเวศให้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับขอบคุณทางสน.ประเวศด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือ

กลับมาติดตามจอสล้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับเมื่อสักครู่นะครับกรณีตามหาคุณจุ๋มนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่พบเจอผู้หญิงลักษณะดังกล่าวนะครับอายุ73ปีมีอาการหลงลืมชื่อจริงคุณนวลทิพย์บุญแต้มชื่อเล่นชื่อคุณจุ๋มนะครับสูงประมาณ150เซนติเมตรผิวดำแดงรูปร่างสมส่วนนะครับเป็นคนตัวเล็กๆนะครับผอมผมยาวเป็นสีดอกลาวยาวประมาณประบ่าแล้วก็มัดผมนะครับมีอาการหลงลืมนะครับใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีดำแล้วก็มีกระเป๋าถือใบหนึ่งไม่ใหญ่มากสีน้ำตาลนะครับหายไปเมื่อวานตอนประมาณสักบ่ายสองนะครับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยปรากฏว่าคนหายเนี่ยเดินข้ามถนนไปทางฝั่งซอยรัฐวิถี15หรือว่าใกล้เคียงกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเวลาประมาณสักบ่ายโมง52นาทีที่เห็นเดินปนเปียนอยู่แถวดันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นว่าเดินไปทางไหนต่อนะครับใครพบเห็นผู้หญิงลักษณะดังกล่าวนะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจส.ร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับจากบริษัทวิทยาประกันภัยนะครับมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3เรามาดูประเภทที่1กันหน่อยนะครับทางประเภทที่1เนี่ยท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการครับหากว่าท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีเป็นเก๋งส่วนบุคคลนะครับที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ครับประเภทที่1 0% นาน6เดือนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-150-0888สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้ประเภทที่3ครับอันนี้เงื่อนไขเขาเปิดกว้างเลยรองรับทั้งประเภทเก่งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับสิทธิประโยชน์แม้ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็ชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนสำหรับประเภทที่3สิ่งที่แตกต่างกันคือประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลยครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับคุณพันธ์บอกว่าอยู่ถนนอัสดางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่าเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณช่วงหน้ากระทรวงมหาดไทยอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ว่าการจราจรพี่พันธ์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่คุณสำลีถนนเทพรัตน์นะครับฝนตกด้วยนะครับกม23กม26ผ่านพ้นมาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสะพานพระราม8พี่พันธ์เพิ่มเติมบอกว่ารถมากฝั่งขาเข้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ผู้ใช้เส้นทางบอกว่ามีการทำงานอยู่มิตรภาพเป็นฝั่งขาออกนะครับหลักกิโลเมตรที่13+300มีการปิดการจราจร1ช่องทางด้านขวาฝากระวังด้วยนะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ถนนมิตรภาพหรือว่าทางหลวงหมายเลข2เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงต่างระดับสระบุรีที่จะมุ่งหน้ามาแก่งคอยนะครับหลักกิโลเมตรที่13+300ปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณพันสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็คุณทวัฒน์บอกว่ามีการทำงานอยู่รามคำแหงเป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงแยกรามคำแหงมีทำงานขุดเกาะกลางใหม่อยู่เลนขวานะครับคุณทวัฒน์บอกว่าส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวเนื่องจากว่ามีการทำงานแล้วก็อยู่เลนขวาด้วยส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ
มีเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรทางด้านของสุขุมวิทเขาบอกว่าใกล้เคียงกับแยกอโศกรถมากนะชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟรวมไปถึงทางด้านของอโศกมนตรีก็ชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกอโศกสุขุมวิทแล้วก็ทางฝั่งของแยกอโศกเพชรบุรีในขณะที่ทางฝั่งรัชดาภิเษกครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมวิทฝั่งนี้ก็รถติดเช่นเดียวกันคุณปรักเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับบอกว่าหนองเสือคลอง8ลมแรงนะฮะขอบคุณคุณปลั๊กด้วยแล้วก็พี่ปักกี้อินขอบคุณนะครับตอนนี้มีแดดออกจ้าเลยย่านรังสิตแต่ว่าช่วงเย็นไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยให้ฝนไว้เยอะกว่าเมื่อวานนะวันนี้กุตุให้ฝนไว้เนี่ยประมาณ 70% เลยนะครับแต่ว่าตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแล้วเนี่ยพบว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มฝนกระจายตัวกันอยู่แถวสระบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองแควิหารแดงต่อเนื่องไปทางฝั่งของแก่งคอยบางช่วงทางด้านของพระนครศรีอยุธยาที่มุ่งหน้าไปทางด้านของพระพุทธบาททางฝั่งของบ้านนานครนายกแล้วก็บ้านสร้างประจินบุรีอำเภอเมืองประจินบุรีนะครับทางฝั่งของพนมสารคามที่ฉะเชิงเทราก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกระจายตัวกันอยู่เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้มีรับแจ้งว่าในเขตกรุงเทพมหานครก็มีฝนเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยนะครับเขตบางแคลาดกระบังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับมีทางคุณอลงกรแจ้งแทนลูกน้องนะครับเขาบอกว่าลูกน้องเนี่ยลืมกระเป๋าถือสีขาวข้างในมีพวกอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นพวกสว่านเป็นพวกลูกหมูตัดเหล็กขึ้นมาจากซอยประเสริฐมนูกิจ40แล้วก็มาลงที่ BTS ทองหล่อตอน 10:45 ของวันนี้นะครับแต่ว่าจำรายละเอียดรถแท็กซี่ไม่ได้เลยนะครับจำสีจำทะเบียนไม่ได้ด้วยนะฮะคุณอริยาบอกว่าแจ้งแทนแฟนนะครับลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีฟ้าเทาข้างในมีเงินสดมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ขึ้นมาจากซอยวัดใหญ่ที่สุขสวัสดิ์แล้วก็มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนประมาณ 11:00 ของวันนี้นะครับเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวททหารสอเสือ8422กทมแท็กซี่สีชมพูคาดขาวททหารสอเสือ8422กทมนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีฟ้าเทาไว้บนรถของท่านนะครับขึ้นมาจากซอยวัดใหญ่ที่สุขสวัสดิ์มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิตอน 11:00 ของวันนี้ครับคุณวีรศักดิ์ลืมโทรศัพท์มือถือ Oppo ตอน 11:10 ของวันนี้ครับใส่เคสสีฟ้าแล้วเขาบอกว่ากลางจอมีรอยแตกยาวประมาณ3เซนติเมตรเป็นรถแท็กซี่สีฟ้าแต่จำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มาลงที่สายใต้เก่าตอน 11:00 วันนี้นะครับเป็นแท็กซี่สีฟ้าจำทะเบียนไม่ได้หลวงพ่อพระมานะอิ่มรำนะครับฝากแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีดำข้างในมีบัตรประชาชนระบุชื่อพระมานะอิ่มรำแล้วก็มีเงินสดมีบัตร ATM ขึ้นมาจากวัดมักกะสันมาลงที่ตลาดคลองเตยนะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองลักษณะเป็น Fortuner นะแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วง 10:00 รบกวนด้วยนะครับท่านใดที่ขับรถสาธารณะหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อเนี่ยถ้าหากว่าเก็บของได้สามารถแจ้งติดต่อกลับมาทางจสร้อยของเราได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808ทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลสภาพการจราจรกันครับในช่วงเวลานี้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าชะลอตัวสาทรเหนือได้ตามรอบไฟสาทรใต้ยังใช้กันได้สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพไม่มีปัญหาการจราจรเพชรบุรีหนาแน่นช่วงประตูน้ำก่อนหน้านั้นจะมีชะลอตัวแถวแยกราชเทวีสำหรับฝั่งขาออกส่วนทางด้านของพญาไทที่มาจากรางน้ำรถเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกพญาไทรวมไปถึงด้านของแยกราชเทวีถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่วนสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้ายังใช้การได้ไปกลับสะพานพระราม8ยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ด้านสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธใช้การได้นะครับประชาธิปกท่านลงมาจากสะพานไม่ติดนะที่จะไปบ้านแขกแต่ว่าถ้าจากวงเวียนใหญ่ไปบ้านแขกอันนี้รถเยอะอิสรภาพใหม่ชะลอตัวตรงท่าดินแดงมุ่งหน้าไปลาดย่าลาดย่าเข้าออกวงเวียนใหญ่คลองสานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสมเด็จเจ้าพระยาชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงคลองสานฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับทางฝั่งของพญาไม้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ด้านของเจริญนครจะมีชะลอตัวที่ตัดกรุงธนบุรีจะมุ่งหน้าไปทางของตรงข้ามห้างถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นตากสินแยกตากสินใช้การได้ท้ายแถวสั้นแยกมหาสวรรค์ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแยกบุคโลยังไม่มีปัญหาการจราจรเจริญนครราชบุรณะยังใช้การได้ครับทั้งฝั่งของจอมทองชะลอตัวครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกดาวคลองจอมทองส่วนฝั่งกลับกันมุ่งหน้าไปเอกชัยมุ่งหน้าไปวุฒากาศยังเคลื่อนตัวได้ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยัน 5,925 คนแก้ไขคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: น้องทาต้องแบรนด์ยิ่งฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องน้องทาน
3: ายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กล่าวยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้คะแนนโดยถูกดำเนินการทุกคนขออภัยค่ะจะต้องถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าอยู่ในกลุ่มไหนจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกออกส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็ต้องถูกเลิกจ้างโดยสรุปมียอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินคดีทุกคนขออภัยค่ะจะถูกดำเนินการทุกคนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นต่อที่ตำรวจปอสบุกค้นบ้านและที่ทำงานโทนบางแคหลังถูกออกหมายจับคดีช่อโกงประชาชนปมหลอกขายกล้องส่องพระรุ่นพิเศษคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอสนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ทำงานของนายโทนทองหรือโทนบางแคเซนพระชื่อดังหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับในข้อหาช่อโกงประชาชนจากกรณีถูกกล่าวหาว่าหลอกจำหน่ายกล้องส่องพระรุ่นไซส์บูมาลินให้กับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้การเข้าปฏิบัติการเป็นผลจากการสืบสวนของพนักงานสอบสวนกองกับการ4บก.ปอส.ภายหลังมีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกหลอกจำหน่ายกล้องส่องพระแล้วยังมีการโฆษณาว่ากล้องส่องพระนี้ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 3,175 ชิ้นพร้อมระบุว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ากล้องส่องพระทั่วไปทั้งด้านความคมชัดและการจับโฟกัสส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อสั่งจองเป็นจำนวนมากแม้ราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นที่ 15,999 บาทต่อชิ้นโดยมียอดสั่งซื้อรวมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและสถานที่ทำงานแต่กลับไม่พบตัวก่อนที่วันนี้นายโทนบางแคได้เข้ามอบตัวที่บก.ปอส.โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์พบรถบรรทุก6ล้อคลุมผ้าใบมิดชิดวิ่งมาจากจังหวัดสระแก้วมุ่งหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ขณะออกตรวจในพื้นที่จึงเรียกตรวจสอบซึ่งจากการตรวจค้นพบอะโวคาโดสดลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านน้ำหนักรวมประมาณ 6,500 กิโลกรัมโดยคนขับอายุ43ปีให้การว่าไปรับสินค้ามาจากโกดังในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าที่ตลาดสุรนครอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,000 บาทและค่าน้ำมัน 4,000 บาทรวม 5,000 บาทพร้อมยอมรับว่าไม่มีเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรและไม่มีเอกสารผ่านด่านกักกันพืชเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของรฟม.กันนะครับวันนี้มีเรื่องราวฝากประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรนะครับรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณธนาคารออมสินสาขาสำนักราชดำเนินเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารป่องระบายอากาศที่2โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569เวลา 00.01 ถึง31สิงหาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณธนาคารออมสินสาขาสำนักราชดำเนินเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารป่องระบายอากาศที่2โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลาเที่ยงคืนครับตลอด24ชั่วโมงโดยมีรายละเอียดดังนี้1ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้า2ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรทั้ง2ฝั่งการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับมีสายจากทางด้านของท่านผู้จัดการคอนโดนะครับที่แจ้งเรื่องของน้องชาวอเมริกันหายไปนะครับคุณธีระสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพอดีเมื่อสักครู่ได้สายจากทางด้านของคุณธีระองสายวารีเป็นผู้จัดการคอนโดนะครับที่น้องจัสมินชาวอเมริกันหายตัวไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาทางหลังใหม่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับฝากจสร้อยเราประชาสัมพันธ์เป็นทางคุณชลาไลเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาของทางตำรวจท่องเที่ยวแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับค่ำคืนที่ผ่านมารับแจ้งว่าน้องจัสมินนะฮะชื่อจัสมินบาร์เนสเป็นชาวอเมริกันอายุ13ปีผิวขาวนะครับเป็นฝรั่งเลยผิวขาวผมหยิกสีน้ำตาลสูงประมาณ150เซนติเมตรน้องมีอาการออทิสติกนะฮะใส่เสื้อยืดสีเทาแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีชมพูแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรนะเพราะว่าดูจากในกล้องมันไม่ชัดนะแล้วก็กางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินกระเป๋าเป้สะพายไปด้วยเป็นเป้สีดำนะฮะเขาบอกว่าหายออกจากคอนโดที่ซอยทองหล่อซอย2ตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งลักษณะเหมือนเดินน้องเนี่ยเดินออกไปนะครับเดินออกไปจากคอนโดตอนนั้นเนี่ยทางล่ามแปลภาษาของทางทีมตำรวจท่องเที่ยวก็ฝากจสร้อยประชาสัมพันธ์มาอ่ะช่วงนี้ท่านผู้จัดการคอนโดคุณธีระอยู่ในสายแล้วคุณธีระสวัสดีครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับน้องที่หายไปนี่ชื่อจัสมินใช่ไหมฮะ
3: ใ ชื่อจัสมินครับเป็นเพศหญิงอายุประมาณ13ปีนะครับพักอาศัยที่อาคารชุดซิตี้ฟิตทาวเวอร์ซอยทองหล่อซึ่งดูจากกล้องวงจรปิดออกไปเวลา 0130 ของเมื่อวานนะครับ
2: น้องเขาอยู่ไทยมานานหรือยังครับ
3: อยู่คือข้อมูลที่มาอยู่ที่ผมเนี่ยประมาณ7เดือนนะครับ
2: มาอยู่ไทย7เดือนมาเที่ยวหรือยังไงฮะ
3: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขามาทำธุรกิจในประเทศไทย
2: อ๋อคุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจเหมือนว่าเขาก็เหมือนกับว่ามาอยู่เป็นชั่วคราวเขาไม่ได้มาอยู่ตลอดใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
2: มาได้7เดือนก่อนที่จะหายไปเขาพูดภาษาอะไรได้บ้างครับ
3: เขาพูดภาษาอังกฤษได้ครับผม
2: อย่างเดียวเลย
3: อย่างเดียวเลยครับ
2: เขาฟัง
3: ตอนที่ออกไปก็ใส่เสื้อดำกางเกงดำกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็สะพายกระเป๋าด้านหลังสีดำครับผม
2: เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมครับพอจะรู้เรื่อง
3: ไหมไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะ
3: ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วครับ
2: เขามีเอกสารหรือมีโทรศัพท์มีสตางค์ติดตัวไปอันนี้ทางครอบครัวเขาได้แจ้งไหมครับ
3: ครับคือเรียนอย่างนี้เมื่อวานคุยกับทางตัวผู้ปกครองพ่อแม่เขาก็คือโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เอาไปพาสปอร์ตก็ไม่ได้เอาไปก็มีเงินติดตัวอยู่บ้างนะครับผม
2: น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: ประมาณ13ปีแต่ว่าด้วยความเป็นฝรั่งนะก็ดูตัวใหญ่หน่อยสูงใหญ่ครับผม
2: เขามีเพื่อนคนไทยไหมครับหรือว่ามีคนรู้จัก
3: ไม่มี
2: ไม่มี
3: ครับผม
2: ตลอด7เดือนครับว่าไงครับ
3: แต่ว่าคือเท่าที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยคือเคยหายไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วไปคือไปโผล่ที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้แล้วตอนนั้นไปเจอได้ยังไงครับ
3: ก็กลับมา
2: เขากลับมาเองเหรอฮะ
3: ครับผม
2: โอ้อันนี้เขาเป็นแบบนี้บ่อยไหมครับไปแล้วเขาไม่ได้บอกครอบครัวก่อนเหรอ
3: ก็ประมาณ3ครั้งแล้วครับ3ครั้ง
2: โอ้คือเขานึกจะไปเขาก็ไปแล้วเขาก็กลับมาเองอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ครับผมแต่ตอนนี้ครั้งนี้ก็คือว่านั่นแหละคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงมากเลยร้องห่มร้องไห้
2: คุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นสัญชาติอเมริกันเหมือนกันทั้งคู่เลย
3: ใช่ครับ
2: อ๋อ
3: คือพ่อแม่โดยกำเนิดเลยล่ะครับผม
2: อ๋อ
3: ครับ
2: ปกตินี่เขาอยู่ที่นี่ไหมครับหรือว่าแค่มาทำธุรกิจบินไปบินมาหรือว่าเขามาอยู่ตลอดเลยหรือว่ายังไงครับครอบครัวเขาเนี่ยครับ
3: คือครอบครัวช่วงนี้ก็มาอยู่ตลอดแล้วครับมาอยู่ตลอดครับ
2: แต่ว่าตัวน้องเองเพิ่งมาอยู่ได้แค่7เดือน
3: ที่นี่7เดือนคือคอนโดของเราเนี่ยมันอยู่ห่างจากสถานีขนส่งเอกมัยเนี่ยประมาณ400-500เมตร
2: กลัวว่าเขาจะไปขึ้นรถใช่ไหมฮะ
3: เราก็สันนิษฐานว่าจะไปขึ้นรถที่ขนส่งเอกมัยแล้วไปพัทยาไปอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคร
2: ับ แล้วคุณพ่อคุณแม่เขามาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับที่คอนโดเนี่ยครับ
3: เนี่ยเท่ากันละเท่ากัน
2: ก็คือ7เดือนเหมือนกัน
3: ครับผม
2: โอ้แล้วเขามีกำหนดอยู่ยาวไหมครับกำหนดการของเขา
3: คือสัญญาเนี่ยเขาทำไว้ปีหนึ่งนะครับทำไว้ปีหน
2: ึ่
3: ง
2: ฮะก็เขามีจุดเด่นหรือว่าจุดสังเกตตรงไหนไหมฮะ
3: ก็คือผมอยากโศกนะผมอยากโศกถึงบ่า
2: ปากบ่าอย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ปากบ่า
2: แล้วผมเป็นออกสีน้ำตาลแดงๆด้วยเนาะ
3: น้ำตาลออกแดงๆ
2: ใช่ไหมเขาสามารถสื่อสารได้ไหมเห็นบอกว่าเป็นน้องเป็นออทิสติกด้วยเหรอฮะ
3: แต่เขาคุณแม่เขาบอกเป็นอะลิตเติ้ลบิ๊กออร์เคสติกนะครับ
2: มี
3: เล็กน้อย
2: นิดหน่อยมีอาการนิดหน่อยแล้วเขาสามารถสื่อสารได้ไหมอะครับ
3: สื่อสารได้
2: เวลา
3: เขามาชำระค่าน้ำที่นิติอะไรเนี่ยเขาก็ทำได้
2: อ๋อ
3: ยังไงก็ฝากชาวจสร้อย
2: ได้ยินดี
3: ช่วยกันดูด้วยล่ะครับ
2: ยินดีเลยครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ติดต่อมากับทางครอบครัวเขาใช่ไหมฮะจนถึงตอนนี
3: ้ยังครับยังไม่ติดต่อมาครับ
2: เขาเป็นลูกคนเดียวไหมครับหรือว่าเขามีพี่น้องไหมครับที่มาอยู่ด้วยกัน
3: คือเขามีพี่น้อง3คนคือมีคนโตผู้ชาย ผู้สูญหายเนี่ยเป็นคนกลางแล้วก็มีน้องคนเล็กอีกคนนึง
2: แต่เขาไม่ได้ทะเลาะกับพี่น้องใช่ไหมครับ
3: สักครู่นะวันนั้นมีทะเลาะกันนะเขามีทะเลาะกันนะเขามีปากเสียงกับพี่เขานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: พี่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะใช่ไหม
3: พี่ที่เป็นผู้ชาย
2: แล้วน้องเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายพอทราบไหมครับ
3: น้องเขายังเป็นเล็กอยู่ก็เป็นผู้ชายครับน้องยังเล็กอยู
2: ่
3: ยังเดินต่อแต่
2: วันนั้นก่อนที่เขาจะหายไปคือเขามีปากเสียงกับพี่ชายเขานิดหน่อยใช่ไหม
3: ในคืนนั้นแหละครับในค
2: ื
3: นน
2: ั้
3: น
2: แล้วเขาได้บอกไหมครับว่าเขาจะไปไหน
3: ก็ไม่ได้บอก
2: ด้วย
3: ออกจากห้องไปเลย
2: ลักษณะเหมือนงอนกับพี่ชายอย่างนี
3: ้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็คือถ้าดูจากลักษณะการแต่งตัวอะไรเนี่ยสะพายกระเป๋าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีอะไรแหละมีจุดประสงค์มีโครงการจะออกไป
2: เหมือนจะต้องไปค้างคืน
3: ปกติเขาลงมาก็ใส่รองเท้าแตะสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วเมื่อคืนเขาใส่ผ้าใบเหรอครับ
3: คือเมื่อคืนก่อนนะคืนก่อนนะครับไม่ใช่เมื่อคืนก่อนวันนี้วันอะไรเนี่ย
2: วันที่6ครับ
3: วันพฤหัสใช่ไหม
2: ใช่ครับวันที่6
3: เขาหายไปวันพุธนะฮะคืนวันพุธ
2: คือ
3: เวลาม
2: ันพุธ
3: มันก็ต้องตรงกับวันใหม่นะ
2: เห็นเขาบอกว่าตีหนึ่งครึ่ง
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็เป็นเมื่อคืนเช้าตู่ของวันที่6นี้ใช่ไหมครับ
3: คือวันก่อนนะฮะไม่ใช่เช้า
2: เป็นอังคารเข้าพุธเหรอครับ
3: อังคารเข้าพุธอังคารเข้าพุธ
2: อ๋อเป็นอังคารเข้าพุธโอเค
3: เ
2: ป็นอังคารเข้าพุธแล้วเขาหายไปนะครับเดี๋ยวยังไงเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆนะครับคุณธีระ
3: คุณ
2: ธีระมีตรงไหนมีจุดเด่นตรงไหนอยากจะบอกไหมตอนนี้เราออกอากาศ
3: ขอบคุณครับจอสร้อยขอบคุณคร
2: ับ ยินดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับขอบคุณทางคุณธีระวงสายวารีนะครับเป็นผู้จัดการคอนโด55 Tower ที่ทองหล่อนะครับก็มีปากเสียงกับพี่ชายนิดหน่อยนะก่อนที่จะสะพายเป้แล้วก็หายออกไปเป็นคืนวันอังคารเข้าเช้าวันพุธนะครับเป็นคืนวันอังคารเข้าเช้าวันพุธประมาณ 1:30 นะที่เขาหายไปนะครับเดินออกมาจากคอนโดทองหล่อซอย2เราก็เช็คไปในพื้นที่ของสน.ทองหล่อเช็คไปทางตำรวจท่องเที่ยวก็ยังไม่มีเบาะแสความคืบหน้าเข้ามาจนถึงณขนาดนี้นะฮะยังไงเอาใจช่วยนะครับใครที่พบเห็นนะน้องมีอาการออทิสติกเล็กน้อยอาจจะบกพร่องเรื่องของการสื่อสารนิดหน่อยเกรียงกายนี่ใส่กางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินสะพายเป้สีดำแล้วก็เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อยืดสีเทาแล้วก็มีตัวหนังสือสีชมพูแต่ไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรนะฮะสูงประมาณ105ผมหยิกสีน้ำตาลผมยาวประมาณเลยบ่ามานะครับเลยไหล่มานิดหน่อยนะฮะอายุ13ปีชื่อจัสมินนะครับใครที่พบเจอพบเห็นติดต่อแจ้งกลับได้ที่จสร้อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้ติดตามอีกหนึ่งข่าวครับจากทางด้านของสำนักงานกสทช.จัดการประชุมกสทช.ครั้งต่อไปในวันที่11สิงหาคมติดตามเพิ่มเติมกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับคุณวัฒนพรครับ
4: ค่ะคุณเสมา
2: ครับ
4: ค่ะคุณมีข่าวจากทางกสทช.นะคะคุณไพรัชวิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจกรรมการ

0: ันกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่23/2569ค่ะซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากการจัดประชุมวันนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาประชุมนะคะแล้วก็ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเกินกว่า30นาทีนะคะองค์ประชุมไม่ครบประธานกสทช.จึงได้สั่งงดการประชุมตามระเบียบกสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมพุทธศักราช2555ทั้งนี้การประชุมกสทช.ได้มีการกำหนดวันประชุมในเดือนสิงหาคมไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งก็กำหนดว่าจะมีการประชุมในวันที่11/13/19แล้วก็20/2569
1: ค่
0: ะคุณไตรรัตน์นะคะบอกว่าการประชุมวันนี้มีระเบียบวาระจำนวนมากที่มีความเร่งด่วนที่กสทช.จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนถึง44วาระนะคะและบางวาระก็เป็นเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายด้วยจากจำนวนวาระที่มีที่เสนอบรรจุในการประชุมครั้งนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยมีถึง99วาระนะคะเลขาธิการกสทช.ซึ่งเป็นเลขานุการตามกสทช.ตามกฎหมายก็ได้มีการจัดเตรียมการประชุมแล้วก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกในทุกทางเท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวยในการจัดการประชุมเพื่อให้กสทช.ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะคะที่กฎหมายบัญญัติต่อไปซึ่งการประชุมครั้งหน้าก็จะเป็นการประชุมในวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส
1: วัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของกรณีน้องจัสมินนะที่เป็นชาวอเมริกันแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้เป็นของคุณรังสิตที่ช่วงที่แล้วเราได้มีเพิ่มเติมหน้าใหม่แจ้งภรรยาหายมานะครับชื่อคุณจุ๋มหรือว่าคุณนวลทิพย์บุญแต้มท่านอายุ73ปีแต่ว่าคนหายเนี่ยมีอาการหลงลืมนะครับสูงประมาณ150เซนติเมตรผิวดำแดงผมยาวแล้วก็มัดผมไว้นะผมเนี่ยเป็นสีดอกเหลาละยาวประมาณเลยไหลมาสักเล็กน้อยจริงๆบ้านเขาอยู่ที่สุขสวัสดิ์52นะครับแต่ว่าเขาจะยึดติดกับความทรงจำเดิมๆก็คือบ้านเกิดของคุณจุ๋มเนี่ยเขาอยู่ที่เทเวศนะเขาก็จะอาจจะตอบว่าเทเวศถ้าใครไปถามเขาว่าบ้านอยู่ไหนเขาอาจจะตอบว่าเทเวศนะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเขาแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สุขสวัสดิ์52ก็หลายปีแล้วนะประมาณ 10-20 ปีได้ละถ้าฟังจากที่คุณรังสิตเล่าให้ฟังนะครับลักษณะการแต่งกายใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีดำแล้วก็มีกระเป๋าถือใบไม่ใหญ่มากสีน้ำตาลนะครับไม่มีโทรศัพท์มือถือเงินสดน่าจะมีน้อยนะครับพกไว้ไม่เยอะแล้วก็น่าจะมีบัตรประชาชนน่าจะนะหายที่แผนกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ราชวิถีตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับประมาณสักบ่ายสองไปลงบันทึกประจำวันที่สน.พญาไทแล้วตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าเขาเดินไปทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะฮะเดินไปทางราชวิถี15แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วว่าไปไหนต่อแต่ว่าเขามีการข้ามถนนราชวิถีนะครับไปทางด้านของราชวิถีซอย15นะฮะฝากด้วยนะครับท่านใดที่พบเห็นคุณนวลทิพย์หรือว่าคุณจุ๋มเนี่ยรบกวนช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าคุณจุ๋มท่านมีอาการอัลไซเมอร์ท่านมีอาการหลงลืมนะครับสำหรับผู้ดูแลท่านใดที่มีผู้ป่วยอยู่ในการดูแลหรือว่าท่านผู้สูงอายุที่บ้านเขามีอาการของโรคอัลไซเมอร์ทางจสร้อยของเรานะครับมีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569โรคอัลไซเมอร์อาจทำให้พวกท่านลืมโลกได้ทั้งใบแต่การดูแลความรักจากคนใกล้ชิดนะครับจากลูกหลานจากผู้ดูแลจะทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวทางสถานีวิทยุจสร้อยของเราครับร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมเสริมภูมิหัวใจไปพร้อมๆกันงานนี้มีการสร้างเครือข่ายไปพร้อมๆกันด้วยให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากจะเชิญชวนญาติลูกหลานผู้ดูแลที่สนใจในการเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้นะครับอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับในวันเกิดจสร้อย วันพุธที่2กันยายนลูกหลานผู้ดูแลที่สนใจในการเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้นะครับอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับ

0: ของจสร้อยของเรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานครับผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้สาระความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมวิธีการปฏิบัติตัววิธีการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันการใช้ชีวิตประจำวันความปลอดภัยเรื่องของการสื่อสารอย่างที่บอกครับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลไปพร้อมๆกันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ทางหน้าแชทของ LINE @JS100 ทางหน้าแชทของทาง YouTube JS100 Radio Official หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามยินดีมากๆเลยถ้าจะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ในครั้งนี้ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสีย

0: ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์แห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยวิทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรถ

นะครับคุณองด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยสายเอเชียมุ่งหน้าบางปะอินกม16+700คุณโมเดลคิดบอกว่ามีลังไม้ขนาดใหญ่ตกหล่นอยู่เลนขวาโปรดระมัดระวังด้วยครับขอบคุณคุณโมเดลคิดด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทาง YouTube จอสร้อยของเราทั้งหลังไม้บ้างครับในช่วงเวลานี้คุณต้อมจอมทอง

0: อนะครับส่งไลน์เข้ามานะทางหลวง333ที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะครับบอกว่ามาจากอุทัยธานีมุ่งหน้าไปสุพรรณบุรีอากาศดีมีฝนกลางๆมีหมอกจางๆแต่ไม่มีคนข้างๆครับการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรนะขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะครับคุณสุวดีรถติดพระราม4เป็นฝั่งขาเข้าแยกเกษมราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าไปคลองเตยเขาบอกว่าแถววิทยุแถว3ย่านหัวลำโพงติดขัดมากเลยปริมาณรถมากส่วนบ้านฝั่งขาออกจากมหานครไป3ย่านมุ่งหน้าใต้ด่วนติดขัดปริมาณรถมากเช่นเดียวกันสรุปว่ารถเยอะทั้งสองฝั่งนะขอบคุณคุณสุวดีด้วยนะครับคุณชายสองพี่น้องมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่10บวก800มีรถตู้จอดเสียยางแตกอยู่เลนซ้ายนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้ากม10บวก800เป็นรถตู้ยางแตกอยู่เลนซ้ายขอบคุณคุณชายสองพี่น้องครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณบีแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองประปาครับมีรถกระบะไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองประปาเป็นกระบะไม่ทราบคู่กรณีอยู่เลนซ้ายนะครับขอบคุณคุณบีด้วยนะที่แจ้งเข้ามามีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโดนะครับศูนย์วิทยุพระราม199เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่นานประสานงานกลับมาเป็นกรุงเทพนนท์56นะครับที่แขวงวงสว่างเขตบางซื่อลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยเป็นบ้านคอนกรีต2ชั้นนะครับต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่ชั้นบนภายในห้องพระนะก็ปรากฏว่าไฟเนี่ยลุกไหม้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับในพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรก็มีการใช้รถดับเพลิงใช้น้ำในการควบคุมนะครับตอนล่าสุดเพลิงสงบแล้วนะฮะส่วนข้อสันนิษฐานเนี่ยเบื้องต้นสาเหตุเนี่ยบอกว่ามาจากการจุดธูปเทียนทิ้งไว้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้หญิงอายุ78ปีมีอาการสำลักควันเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับมีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนไประงับเหตุนะตอนนี้ก็เพลิงสงบแล้วนะครับขอบคุณที่แจ้งกลับมาด้วยนะครับมีรถจอดเสียทางพิเศษการจราจรพิเศษครับเป็นบางพลีสุขสวัสดิ์จากคุณไนท์คุณไนท์บอกว่าทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมประมาณ2กิโลเมตรมาจากบางนานะครับที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2ก่อนถึงทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมประมาณ2กิโลเมตรมีรถกระบะสีทองจอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันคุณไนท์บอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับคุณชัยรัตน์บอกว่าวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงแถวลาดพร้าวครับที่จะมุ่งหน้าไปสุทธิสารคุณชัยรัตน์บอกว่าการจราจรจุดนี้เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะช่วงนี้มาติดตามข้อมูลจากทางด้านของการประปานครหลวงไปพร้อมๆกันนะครับทางกปน.หรือว่าการประปานครหลวงครับร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดมีการจัดโปรโมชั่นครับพิเศษลดค่าบริการในการรับชำระเงินค่าน้ำประปานะครับอย่างที่บอกครับทางการประปานครหลวงกปน.ร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าบริการในการรับชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิต Visa Card หรือ Master Card ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile และบนเว็บไซต์ e-service ของกปน.เหลือเพียง5บาทต่อรายการจากเดิม10บาทต่อรายการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าตั้งแต่บัดนี้ถึง31ธันวาคม2569ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวาคม2569ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิต Visa Card หรือ Master Card ผ่านแอปพลิเคชัน Counter Service และบนเว็บไซต์ www.counterservice.co.th ในอัตราค่าบริการ5บาทต่อรายการเช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจากการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.ด้วยนะครับเมื่อสักครู่มีรับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ของคุณณัฐทิชาพันธ์แจ้งว่าลืมเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลข้างในเห็นบอกว่ามีเอกสารสำคัญส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรด้วยบอกแค่ว่าเป็นซองสีน้ำตาลแล้วก็ข้างในเป็นเอกสารสำคัญส่วนตัวบนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากวัดอรุณมาลงที่ BTS กรุงธนบุรีตอนบ่าย 2:10 นาทีนะครับท่านใดเก็บได้ก็สามารถติดต่อกลับจสร.ได้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณณัชชาลืมสร้อยข้อมือนาคสิ1เส้นไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลภูมิพลมาลงที่ซอยสงประภา18ตอนเที่ยงของวันนี้เป็นแท็กซี่สีเขียวครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสนา
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์
1: ที่ผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่ผมมาจากนู่นเหรอครับแถวแยกลำลูกกา
0: เป็นไงบ้างวันนี
1: ้ปกติทั้งเส้นผ่านสนามบินหลักสี่ไม่มีปัญหาเร
0: ื่อง
1: กระสุนก็ยังไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ไปถึง5แยกราชเท้าจะมุ่งหน้ามาแยกสุทธิสารตรงนี้ทั้งคู่ขนานในช่องทางด่วนรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดครับผม
0: ครับผม
1: แต่ช่องซ้ายมีการรถแมคโครขุดเหมือนเดิมแถวหน้าตึกการบินไทยนะครับผม
0: ครับ
1: ขวาก่อนขึ้นยกระดับข้ามแยกสุทธิสารมีรถเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ช่องขวาก็เลยทำให้รถติดเข้าไปอีก
0: อ๋อครับครับ
1: ตัวได้ช้าสลัดหยุดเลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้มาจ่าย50บาทก็ช่องหนึ่งเสียขัดข้อง
0: อ๋อครับ
1: ช่องเงินสดนะฮะเสียไปหนึ่งก็เคลื่อนตัวได้พอมาถึงเดินจิตลงไม่ได
0: ้
1: หางแถวยาวก็จะลงสุขุมวิทเพื่อจะไปซอย11 GPS ก็เลยพามาลงที่รัชดาคลองเตย
0: ครับผม
1: เลี้ยวทางรถไปใช้การได้เลี้ยวซ้ายตอนนี้รอเลี้ยวซ้ายเข้าตรงกระสุนสุขุมวิทเท่านั้นเอง
0: ครับผม
1: เลี้ยวขวาไม่ติดนะ
0: อ๋อเหร
1: อเออไฟเขียวไปหมดเลยแต่ผมเลี้ยวซ้ายยังเลี้ยวไม่ได
0: ้ครับ
1: นิดหนึ่งลำบากฮะมาแถวนี้ลำบากมากเลย
0: ทำไมอ่ะสภาพอากาศเป็นไงอ่ะแถวนั้นอ่ะ
1: อบอ้าว
0: ไม่มีฝนเลยไม่คึ้มไม่อะไรเลยเหรอ
1: ไม่มีไม่มี
0: อ๋อเหรอ
1: เออแถวนี้น่าไม่มี
0: ครับ
1: น่าจะอยู่ใกล้จอสร้อยนะลองเปิดหน้าต่างดูมันมีแต่แดดนะ
0: มีตรงนี้ก็มีแดดเหมือนกันมองไปนี่ฟ้าใสเลย
1: เป็นอบๆอยู่นะตอนนี้เลี้ยวได้แล้ว
0: เลี้ยวได้แล้วนะ
1: เลี้ยวได้แล้วรอเข้า11ทีนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะไปไหนก็ยังไม่ทราบ
0: ครับผม
1: เรื่อยๆฝากผู้พันด้วย
0: ได้ครับ
1: ไปกินนมเยอะอย่าเปลี่ยนไปกินไอ้ชาบ้างอะไรมะนาวอะไรก็ได
0: ้มันทำไมมันจะได้เปรี้ยวๆตื่นๆอะไรอย่างเงี้ยตาสว่างอะไรเง
1: ี้ยมันจะได้ไม่ฟูขอบคุณได้สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้อยู่วิภาวดีรังสิตนะล่าสุดมาโผล่แถวรัชดาแล้วนะฮะก็การจราจรก็ถือว่าใช้กันได้เรื่อยๆนะวันนี้นะครับก็หลายพื้นที่ก็จะมีเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุนะที่ส่งผลกระทบการจราจรแต่ว่าถ้าจะเป็นรถเยอะอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของพระราม4เมื่อสักครู่ที่คุณสุวดีเพิ่มเติมให้นะก็บอกว่าแน่นทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ด้านบนสะพานตากสินรับแจ้งหลังใหม่ว่ารถเยอะสุขุมวิทแถวอโศกนะครับด้านของเพชรบุรีนี่ก็เป็นแนวก่อสร้างนะครับราชเทวีประตูน้ำด้านของพญาไทนะครับเข้าออกตรงแยกราชเทวีนะแล้วก็ด้านของราชวิถีนะครับแถวตึกชัยแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็บอกมีปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับหน้าสถานศึกษาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสาทรเหนือสีลมนะครับมีรถเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับใกล้จะเลิกเรียนกันแล้วนะแล้วก็ทางฝั่งของศรีนครินทร์เป็นบางจุดนะครับช่วงศรีพัฒน์กำลังรถไฟช่วงลำสาลีเข้าแล้วก็พระราม9ออกรามคำแหงชะลอตัวแยกตัดพระราม9นะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพหลแถวเกษตรรัชโยธินก็เริ่มชะลอตัวแต่ว่าท้ายแถวยังไม่ยาวนะครับท้ายแถวก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะแล้วก็รัชดาก็จะเป็นช่วงวงสว่างประชานุกูลไปกลับก็รถเยอะงามวงวานขาออกบางเขนมุ่งหน้าพงเพชรไปหน้าห้างผ่านพ้นใต้ด่วนไปแครายไปสะพานพระนั่งเกล้ายังใช้ได้นะครับตัวเก่าตัวใหม่ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรกลับกันเข้ามาแคลายก็ใช้ได้นะครับฝั่งทนราชพฤกษ์กาญจนาบรมเพชรเกษม ไม่ค่อยมีปัญหาการไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยอ่ะตอนนี้ผมนั่งดูเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะบนลมนี่ก็ใช้การได้ยาวๆเลยไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านของเส้นตัดใหม่พันนกพุทธมณฑลสาย4ทางฝั่งของจรัญแถวบางขุนนนท์วันนี้ก็ท้ายสั้นนะฮะอ๋อจะมีปัญหาตรงแถวสะพานตากสินกรุงธนบุรีขาเข้านะแล้วก็ตรงราชพฤกษ์มาบางว่าต่อเนื่องมาสวนเรียบเนี่ยมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับทางฝั่งของแยกมหาสวรรค์แยกดาวคนองจอมทองอันนี้มีชะลอตัวนิดหน่อยการจนาตะวันตกไม่มีปัญหาตั้งแต่พระราม2ไปจนถึงฉิมพลีไปจนถึงบางใหญ่ก็วันนี้ดีฮะโล่งๆนะสองฝั่งเลยไม่มีปัญหาการจราจรคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์ครับ
2: ถนนราชพฤกษ์ขาเข้าครับผม
0: เชิญเลย
2: รถไปแล้วก็มาเลี้ยวเข้าบนลมแล้วก็กลับรถใต้สะพานตลิ่งชันคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับเป็นไงบ้างครับ
2: ตอนนี้อยู่แถวตลาดน้ำตลิ่งชันครับผม
0: ครับ
2: การจราจรไม่มีปัญหาอากาศร้อนอยู่34องศา
0: โอ้ร้อนเลยนะ
2: ครับผมจะบอกพี่ชายรักของกับผมอย่าไปกินมากชาเขียวชาขนาอย่าไปกินเยอะ
0: เพราะ
2: มันเปรี้ยวได้ครับก็กินน้ำโยเกิร์ตมั่ง
0: จะได้ช่วยถ่ายด้วย
2: เจอเก็บนักดีแล้วกับขายดีพี
0: ่ได้ขอบคุณมากเลยพี่พาน
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้แพ้
2: 3-1
0: ไม่เป็นไรเอาใหม่
2: อุ่นเครื่อง
0: เออแค่อุ่นเครื่องจะไปคิดมากโ
2: จ้
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปปิดท้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไปดูคลิปพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะพานบารมีโสธรข้ามแม่น้ำบางปะกงนะฮะโอ้โหดูแล้วหวาดเสียวมากครับคือเขาน่าจะตั้งใจนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะไปช่วยดึงเขาขึ้นมาแต่เขาไม่ขึ้นโอ้ยเขาสะบัดสุดท้ายเนี่ยตกสะพานครับลงไปในแม่น้ำบางปะกงนะโอ้ค่อนข้างหวาดเสียวหน่อยนะฮะรับแจ้งบอกว่ามีเหตุบนสะพานบารมีโสธรนะฮะข้ามแม่น้ำบางปะกงนะเป็นสายเลี่ยงเมืองบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยพยายามที่จะเหมือนกระโดดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยแต่เขาก็ไม่ยอมฮะว่าสะบัดดิ้นใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตกลงไปนะก็อยู่ระหว่างค้นหานะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะฮะช่วงนี้เวลาหมดพอดีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะแพทย์เผยผลชันสูตรร่างหลุนโซโร่เบื้องต้นสรุประบบหัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งสักครู่มาติดตามค่ะอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เผยถึงความคืบหน้าการชนสูตรศพของฮลุนโซโล่ว่าเป็นการชนสูตรหลังจากร่างของฮลุนกลับมาถึงไทยโดยผ่านการชนสูตรจากจอร์เจียมาแล้วซึ่งแพทย์ได้อธิบายให้ญาติฟังและญาติอนุญาตให้เปิดเผยพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนโดยระบุว่าผลการชนสูตรร่างของฮลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะไม่พบความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจโดยจอร์เจียก็ตรวจไปค่อนข้างเยอะในเรื่องของหัวใจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเนื้อเยื่อและหาทางพันธุกรรมส่วนเรื่องที่สงสัยในประเด็นไหลตายต้องขอตรวจก่อนพร้อมสรุปว่าวันนี้เบื้องต้นเป็นเรื่องระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องสารพิษและสารเคมีโดยจะให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการตรวจสอบศพและหาสารเคมีโดยต้องใช้เวลาซึ่งในใบมรณบัตรจอร์เจียยังไม่ลงในสาเหตุการเสียชีวิตไปต่อที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานลุยตรวจตลาดค้าส่งผลไม้ปทุมธานีรวบต่างชาติไร้ใบอนุญาตทำงาน11รายย้ำนายจ้างลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: กรมการจัดหางานส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำเรียกร้องของประชาชนบุกตรวจร้านขายทุเรียนในตลาดค้าผลไม้อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต11รายพร้อมส่งตัวนายจ้างและแรงงานผิดกฎหมายดำเนินคดีตามขั้นตอนขณะที่ด้านของนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาสิทธิการมีงานทำของคนไทยและดูแลแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีกอรมน.จังหวัดปทุมธานีรวมถึงหน่วยงานข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายทุเรียนจำนวน3ร้านภายในตลาดค้าส่งผลไม้แห่ง1ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน15คนพบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเพียง4คนส่วนอีก11คนไม่มีใบอนุญาตทำงานและพบการกระทำความผิดของนายจ้างจำนวน3คนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่5สิงหาคม2569นี้กรมการจัดหางานได้ตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศแล้ว 7,273 แห่งดำเนินคดีแล้ว 1,557 แห่งและสามารถตรวจสอบแรงงานต่างชาติรวม 848,538 คนดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 4,886 คนวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่างรุนแรงทางตะวันออกของเซอร์เบียโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพอากาศมาช่วยควบคุมการลุกลามของไฟป่าที่กำลังเผาผลาญพื้นที่ป่าหลายร้อยไร่ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับลมแห้งหรือกระแสลมที่มีความชื้นในอากาศต่ำทำให้ไฟปะทุขึ้นและยากต่อการควบคุม
7: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับในช่วงเวลานี้หลัง15นาฬิกานะครับช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟควบคู่กับการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องครับการฝึกซ้อมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 9:30 นถึง 11:00 นครับณสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรบริเวณโดยรอบสำนักงานใหญ่เป็นการชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมาณที่นี้ครับขอบคุณข้อมูลจาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับสภาพการจราจรรับแจ้งว่าเริ่มติดขัดในหลายเส้นทางเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณทวัฒน์บอกว่าสาทรเหนือมาจากนราธิวาสที่จะมุ่งหน้าไปแยกพิพัฒน์การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าครับท่านร้อยตำรวจเอกเชษฐ์ยานินท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทราสวัสดีครับท่านรองสารวัตรครับท่านรองสารวัตรครับท่านรองสวัสดีครับท่านรองสารวัตรครับสัญญาณไม่เข้ามานะฮะเดี๋ยวยังไงรบกวนด้านนอกช่วยตรวจสอบสัญญาณของท่านรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะฮะท่านร้อยตำรวจเอกเชษฐ์ยานินท์นะเมื่อสักครู่น่าจะไม่ได้ยินฝั่งเราหรือเปล่านะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่ท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทีมค้นหากำลังดำเนินการกันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังลงเรือเพื่อจะไปค้นหาทางกู้ชีพฉะเชิงเทราทางตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราก็มีการค้นหานะครับบริเวณแม่น้ำบางปะกงเป็นผู้ชายครับก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าเป็นผู้ชายเขากำลังจะกระโดดสะพานและเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยนะครับเขาก็ดิ้นนะคือพยายามที่จะสะบัดนะฮะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมานะแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงไปเลยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับการจราจรไม่ได้กระทบนะตรงเส้นเลี่ยงเมืองบางพระที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้เรือค้นหาภายในแม่น้ำบางปะกงนะครับพอดีเมื่อสักครู่กำลังจะเพิ่มเติมกับทางผู้กองนะก็สายหลุดไปก่อนนะครับการจราจรก็รถยังสัญจรได้เป็นปกตินะนี่ก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกู้ภัยฉะเชิงเทรานะก็มีการลงเรือไปนำทีมค้นหากันนะครับผู้กองติดเคสด่วนแล้วนะไม่เป็นไรขอบคุณทางผู้กองด้วยนะครับพอดีเมื่อสักครู่สายหลุดไปก่อนนะก็เลยไม่ได้เพิ่มเติมพูดคุยกันนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราสภ.เมืองนะฮะก็ลงไปค้นหาบริเวณช่วงด้านใต้สะพานนะแล้วก็บริเวณช่วงกลางแม่น้ำบางปะกงยังไม่พบนะฮะยังไงเอาใจช่วยทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับพี่พัชนีสวัสดีครับพี่พัชนีบอกว่า ขอบคุณนะครับพี่พัชนีเขินเลยนะฮะคุณรพีคุณพัชนีเพิ่มเติม345มาให้นะครับมุ่งหน้าไปบางพูนรถน้อยคล่องตัวฝั่งกลับการปริมาณรถเยอะแต่ก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆค่ะนะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับคุณสมทรงบางยี่เรือแดดจ้าเลยรถเข้าออกอย่างคล่องตัวครับก่อนหน้านี้มีคุณกระปุกแดงแล้วก็พี่สุวรรณทองพี่สุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญมีแดดมีลมอ่อนๆท้องฟ้ามัวๆฝนจะตกไหมครับเย็นนี้วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาให้กลุ่มฝนไว้เนี่ย เยอะกว่าเมื่อวานนะบอกร้อยละ70นะของพื้นที่นะสำหรับกลุ่มฝนนะครับในช่วงเย็นช่วงค่ำก็อาจจะมีได้นะครับเป็นฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับตามข้อมูลของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็จนถึงวันที่9อ่ะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยส่วนภาคกลางนะรวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะไปจนถึงวันที่9นะสิงหาคม2569นะครับเรายังคงตามหากันอยู่นะครับสำหรับกรณีเคสพัดหลง2ท่านนะคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันชื่อคุณจัสมินบาเนสอายุ13ปีนะฮะสูงประมาณ150ซมผิวขาวผมหยิกสีน้ำตาลผมนี่ประมาณประบ่าก่อนหน้านี้ประมาณตีหนึ่งครึ่งเป็นวันอังคารต่อเนื่องเข้าเช้าตรู่วันพุธประมาณตีหนึ่งครึ่งมีปากเสียงกับพี่ชายนิดหน่อยแล้วก็ออกมาจากคอนโดแถวทองหล่อซอย2นะฮะก็สะพายเป้ไปด้วยเป้สีดำนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อเป็นลักษณะเป็นเสื้อยืดสีเทาแล้วก็มีตัวหนังสือเป็นสีชมพูนะแต่ก็ระบุไม่ได้ว่าตัวหนังสือสีชมพูเนี่ยเขียนว่าอะไรนะครับเพราะว่าดูจากในกล้องแล้วมันไม่ชัดอะแล้วก็เป็นกางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินนะฮะก็เดินออกไปก่อนหน้านี้เคยหายแล้วนะเคยหายแล้วตอนนั้นไปพัทยาแต่ว่าเขากลับมาเองนะครับตอนนั้นเขากลับมาเองตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมีสตังค์ติดตัวพาสปอร์ตไม่ได้เอาไปโทรศัพท์มือถือไม่ได้เอาไปนะครับก็มีอาการเป็นออทิสติกเล็กน้อยด้วยน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนิดหน่อยพูดคุยฟังเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่สามารถสื่อสารหรือว่าฟังภาษาไทยได้น้องอายุ13ปีนะฮะ13ปีนะสูงประมาณ150ผิวขาวนะส่วนอีกท่านหนึ่งนี่กรณีของคุณนวลทิพย์หรือว่าคุณจุ๋มคุณนวลทิพย์บุญแต้มอันนี้ท่านอายุ73ปีผิวดำแดงสูงประมาณ150ซมผมยาวแล้วก็มัดผมประมาณประบ่านะเลยต้นคอมานะผมสีดอกเหลานะท่านนี้มีอาการหลงลืมนะครับท่านนี้มีอาการหลงลืมบ้านจริงๆเนี่ยอยู่ที่สุขสวัสดิ์52ที่พระประแดงแต่ว่าชอบคิดว่าตัวเองอยู่บ้านเกิดก็คือแถวเทเวศนะฮะหายไปเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย2นะลักษณะการแต่งกายใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีดำถือกระเป๋าถือใบเล็กๆนะเหมือนกระเป๋าถือผู้หญิงใบเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่มากสีน้ำตาลติดตัวไปด้วยทางสามีคุณลังสิตเนี่ยบอกว่าคาดว่าน่าจะมีบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋านั่นแหละแต่ว่าโทรศัพท์มือถือไม่มีสตางค์ติดตัวนิดหน่อยนะครับเป็นคนยิ้มง่ายนะเป็นคนยิ้มเก่งนะครับไปหายที่แผนกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎที่ราชวิถีลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนพญาไทนะฮะตรวจสอบภาพจากในกล้องวงจรปิดตอนประมาณเกือบบ่ายสองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเห็นว่าเดินไปทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินไปทางลาดวิถี15แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับใครพบเห็นผู้หญิงลักษณะดังกล่าวท่านมีอาการหลงลืมนะฮะอาจจะพูดคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างข้อมูลบางทีอ่านให้อาจจะยังไม่ตรงไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าคนหายมีอาการหลงลืมนะครับกรณีคุณนวลทิพย์บุญแต้มหรือว่าคุณจุ๋มเนี่ยติดต่อกลับมาได้เลยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายไปเพิ่มเติมอุบัติเหตุ304กันวันนี้เคลื่อนย้ายกันทั้งวันเลยตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะกับทางด้านของหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีปราจีนบุรีนะครับท่านร้อยตำรวจตีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับหัวหน้าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนกันอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้อยู่ขั้นตอนเก็บกู้ซากรถกับสินค้าออกจากช่องจราจรครับ
2: โอแล้วตอนนี้เปิดการจราจรจัดการจราจรยังไงกันอยู่ครับ
3: คือตอนนี้รถในที่เกิดเหตุทั้งหมดมี5คันเนาะรถบรรทุกสินค้า4คันแล้วก็รถตู้โดยสาร1คันตอนนี้เคลื่อนย้ายรถตู้ออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยกู้รถสินค้า1เออ3รถบรรทุกตู้เลทนะครับตู้เทรนเนอร์สามคันออกไปได้แล้ว เหลืออยู่1คันที่มีสินค้าที่เป็นกระดาษแข็งอัดก้อนนะครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้อยู่ขั้นตอนรอรถเปลี่ยนทายกับรถเงียบมาครับ
2: ครับ
3: มามาปุ๊บก
2: ็กระเสร็จ
3: เสร็จก็จะนำออกจากสถานที่เกิดเหตุก็เปิดได้เลยครับ
2: แล้วตอนนี้ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับหัวหน้า
3: ท้ายแถวอยู่ประมาณกิโลนึงครับ
2: สั้นลงเนาะสั้นลงกับตอนแรกที่เราคุยกันเนาะ
3: ใช่คร
2: ับมีอุปสรรคอะไรในขั้นตอนนี้ไหมครับระหว่างนี้มีฝนมีอะไรลงมาไหม
3: มีฝน
2: ฝนครับโอ้ยหนักไหมครับฝนน่ะ
3: ด้วยครับตอนนี
2: ้รอโอ้แล้วอย่างนี้ยังย้ายได้ใช่ไหมฮะยังทำกันต่อได้ใช่ไหม
3: ยังทำเมื่อตะคู่นี้ก็ลากออกไปแล้วหนึ่งคันครับ
2: ครับยังไงเอาใจช่วยนะหัวหน้านะ
3: ครับก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก2 ชั่วโมงครับน่าจะคืนช่องจราจรได้ครับ
2: โอ้แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นรถมันจะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังไงอะหัวหน้าปกติรถเยอะไหม
3: พัฒนาไปให้เยอะครับ
2: อ๋อครับเอาใจช่วยหัวหน้านะฮะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคือขาเข้าก็คือยังเบี่ยง1 ช่องทางเหมือนเดิมแต่ว่าท้ายแถวเหลือกิโลเดียวละ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมยังจัดเหมือนเดิมเนาะส่วนขาออกก็ใช้ได้เนาะไม่ได้มีท้ายใช่ไหมหัวหน้าขาออกเนี่ย
3: ขาออกไม่มีครับแต่ถ้าขาลงเพราะปริมาณรถบรรทุกน้อยก็ท้ายแถวน่าจะสั้นลงไวเพราะว่ารถบรรทุกลงเขาช้าก็เลยทำให้มีการชะลอตัวแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่มีรถบรรทุกรถเร็วรถเล็กก็จะลงเร็วก็ท้ายแถวก็จะสั้นลงเรื่อยๆครับสั้นลงไว
2: ส่วนใหญ่เป็นรถบ้านหรือว่าเป็นรถบรรทุกนะฮะหัวหน้าในพื้นที่เราตอนเนี้ยตอนเนี้ย
3: คือตอนนี้มันปนกันไปหมดเลยในเส้นทางที่ทั้งรถบรรทุกทั้งรถเล็กนะครับช่วงบางทีมีรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของมาเขาก็ลงเกียร์ต่ำใช้ความเร็วช้ามันก็ไหลลงเรื่อยๆมันก็ทำให้มีท้ายแถวสะสมนะครับ
2: โอ้โหนี่ดำเนินการกันมาตั้งแต่11 โมงใช่ไหมหัวหน้าโอ้โหเห็นใจเจ้าหน้าที่มากๆเลยทัศนวิสัยเป็นยังไงบ้างฮะเนี่ยที่ตรงนู้น
3: ตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดไปฝนชุดใหญ่หยุดไปแล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วก็กำลังคืบมาอีกรอบนึงตอนนี้ยังสรุปได้จะมีฝนตลอดทั้งวันนะครับวันนี
2: ้โอ้นั่นน่ะสิอ่ะยังไงเอาใจช่วยครับหัวหน้าครับขอบคุณมากนะครับเพิ่มเติมให้ตลอดเลยหัวหน้าสวัสดีครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีประจินบุรีนะครับท่านร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลนะฮะเพิ่มเติมให้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุนะโอ้โหชนกันหลายคันเลยครับ7 คันนะฮะก็บอกว่าเคลื่อนย้ายไปได้แล้วเหลือแค่คันสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของกระดาษนะที่อัดเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะนะครับบาดเจ็บ5 คนนะสาหัส1 คนก็คือคนที่ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันใหญ่พ่วง18 ล้ออ่ะอันนั้นสาหัสส่วนอีก2 คนบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลอีก2 คนไปโรงพยาบาลนะทั้งหมด5 คนนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ11 นาฬิกาเศษนะที่รับแจ้งมาก่อนเที่ยงนะนี่ใช้เวลาดำเนินการกันหลายชั่วโมงเลยครับเนื่องจากว่าไหนจะเรื่องของกระดาษที่น้ำหนักนี่หลายตันเลยแล้วหลายก้อนด้วยที่ตกหล่นลงมาไหนจะเรื่องของเหลวที่มันไหลมาเกื่อนช่องจราจรเลยแล้วก็เป็นทางขึ้นลงเขาด้วยกม208บวก400นะบริเวณทางลงเขาใกล้เคียงกับสารปูโทนนาดีประจินบุรีนะทางหลวง304นะครับฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งขาเข้าไปได้แค่1 ช่องทางท้ายแถวก่อนหน้านี้หลายกิโลแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เหลือประมาณ1 กิโลแล้วนะเหลือประมาณ1 กิโลแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะฮะคันสุดท้ายพร้อมกับกระดาษที่บอกว่าอัดเป็นก้อนใหญ่ๆน้ำหนักหลายตันมากนะฮะก็ถ้ารถยกมาถึงก็จะเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายต่อให้เลยรถก็ติดนะครับสำหรับจุดดังกล่าวยังไงเอาใจช่วยด้วยหัวหน้าก็เพิ่มเติมให้ตลอดเลยนะตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงแล้วนะครับเป็นระยะมาตลอดเลยขอบคุณมากนะครับหัวหน้าฝนตกลงมาด้วยนะหนักเบาสลับกันพอจะหยุดจะหยุดก็ทำท่าจะมาอีกแล้วนะอันนี้เป็นที่ประจินบุรีนะตรง304นะครับส่วนในกรุงเทพวันนี้3 โมงครึ่งมาแล้วการจราจรเขาบอกติดนะหลายเส้นทางแล้วนะฮะเมื่อจะกู้พิทวัฒน์บอกสาทรเหนือติดเลยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งสาทรใต้ก็ติดเหมือนกันเคลื่อนตัวช้าพี่ตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะเป็นอุบัติเหตุ SOS มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะเห็นบอกว่าเป็นช่วงแถวลาดกระบังที่จะมุ่งหน้าไป บางบ่อบางบ่อกม40อันนี้กม39บวก800ก็ก่อนถึงด่านเก็บเงินบางบ่อประมาณ200เมตรอะนะฮะเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่กม39บวก800เป็นรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีนะฮะไม่ทราบคู่กรณีเป็นรถเก๋งคันหนึ่งแล้วก็ไปจอดอยู่เลนซ้ายนะส่วนการจราจรนี่ก็ชะลอตัวกันเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์วุฒากาศต่อเนื่องจอมทองการจราจรยังใช้การได้ทั้งสองฝั่งคุณนัชชาฝากประชาสัมพันธ์ลืมสร้อยข้อมือเป็นนาคหนึ่งเส้นลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงเที่ยงขึ้นมาจากโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็มาลงที่ซอยสงประภา18นะฮะสะท้อนเหนือและใต้ตอนนี้มีควบคุมปริมาณรถนะฮะการจราจรก็ขับข้างด้านของพระราม3ดีกว่านะเผื่อใครจะเลี่ยงมาใช้แถวพระราม3ข้ามแยกเจริญราษฎร์สาธุตัดนราธิวาสขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมโค้งวัดด่านใต้สะพานพระราม9ถนนตก5แยกเชื้อเพลิงช่องลมช่องนนทรีนางลิ้นจี่ใช้ได้นะพระราม3ยังไม่ติดนะฮะด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมช่วงนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ดีด้วยไปสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรณเวลานี้นะครับก็ยังใช้การได้เช่นเดียวกันส่วนสุขสวัสดิ์เข้าออกพระประแดงดูขาออกมีชะลอตัวก่อนถึงวัดสนนะส่วนฝั่งกลับการขาเข้าเนี่ยยังใช้การได้นะครับเลนขวานะพี่ตู่ระยองบอกว่าเป็นเลนขวานะกรณีมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับมอเตอร์เวย์สาย7นะฝั่งขาออกกม39บวก800เป็นรถเก๋งไม่ทราบผู้กรณีอยู่เลนขวาใช่ไหมสรุปเป็นเลนขวานะครับขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็คุณรพีบอกว่าบางขุนนนเริ่มครึ้มๆมาแล้วแต่ยังพอมีแสงแดดนะฮะคุณสมทรงบางยี่เรือแดดออกนะรถยังคล่องตัวไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็พี่พัชนีเมื่อครู่นะครับ345ไปบางพูนรถน้อยคล่องตัวฝั่งกลับกันปริมาณรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวกันไปได้อย่างช้าๆนะครับส่วนในเมืองตอนนี้รับแจ้งว่าหลายเส้นทางครับค่อนข้างติดนะโรงเรียนเลิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นพระราม4ทางฝั่งของสุขุมวิทรัชดาไปอโศกอโศกไปอโศกเพชรทางฝั่งดินแดงไปโบสถ์แม่พระประชาสงเคราะห์จตุรทิศไปศรีอยุธยาราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวรถก็เยอะไปกลับเลยนะครับด้านของแยกวัดเบญจมบพิตรทางฝั่งของพระราม5ทางด้านของศรีอยุธยาที่จะไปแยกสาวนีก็รับแจ้งว่ารถเยอะแล้วคุณไก่บางบอนสวัสดีครับพี่ไก
4: ่ครับสวัสดีครับพี่เตมาสุนหล่อ
2: ครับอยู่ที่ไหนพี่ไก่วันนี้อยู่ที่ไหน
4: วันนี้อยู่ถนนจัน
2: เป็นไงบ้าง
4: ถนนจัน
2: ติดไหม
4: จากสาธุมุ่งหน้าเจริญกรุง
2: ครับ
4: รถดีครับไม่เยอะว
2: ิ่
4: งได้สบาย
2: ฮะ
4: แล้วก็ขับถ้าขากลับก็วิ่งได้นะ
2: รอ
4: เข้าไปทางนราธิวาสอะไรเง
2: ี้
4: ย
2: ครับผม
4: ไปนางจีก็ยังดีนะ
2: โซนนู้นดีกว่าใช่ไหมดีกว่าสาทรใช่ไหม
4: ใช่ดีกว่าเยอะ
2: ด
4: ีกว่าเยอะผมหลบอยู่ผมฟังแล้วผมก็เลยหลบมาทางนี้
2: ใช่เพราะว่าหลายท่านเขาติดตรงนู้น
4: ใช่
2: แล้วเรื่องฟ้าฝนเป็นไงบ้างอะพี
4: ่โอ้วันนี้ดีนะ
2: หรอมีแดดหรอ
4: ครับมีแดดตอนนี้36องศา
2: โอ้ค่อนข้างร้อนเหมือนกัน
4: วันนี้อากาศเข้าข้างพี่เต๋มา
2: ผมกลัวตอนเย็นนะสิกลัวตอนแบบ5โมงเนี่ยมันจะชอบพัดมาเนี่ย
4: ครับดูตอนเย็นอีกทีเน
2: า
4: ะ
2: ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเน
4: า
2: ะ
4: ไม่มีถึงฝนตกก็ลาป่วยไม่ได้
2: ใช่น่าสงสารป่ะล่ะ
4: น่าสงสาร
2: ใช่มันจะชอบพัดมาเนี่ย
4: ครับดูตอนเย็นอีกทีเน
2: า
4: ะ
2: ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ม
4: ี
2: ตอนนี้ยังไม่มีเน
4: า
2: ะ
4: ไม่มีถึงฝนตกก็ลาป่วยไม่ได้

0: จะไม่รู้จะทานอะไรดีแล้วตอนนี
1: ้
0: ขอบคุณมากพี่กาย
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณไก่บางบอนนะเมื่อสักครู่ก็แนะนำบอกว่าใครที่รถแน่นแถวสาทรหลีกเลี่ยงมาใช้ถนนจันทร์มาใช้ฝั่งพระราม3ดีกว่านะพี่ไก่บอกว่าดีกว่านะเพราะว่าตัวเองก็เลี่ยงมาเหมือนกันพอดีฟังอยู่พอดีนะครับก็เลยเลี่ยงมานะครับที่เมื่อสักครู่มีทางหลังใหม่แจ้งบอกว่าสาทรนี่รถเต็มพื้นที่เลยนะก็บอกไปกลับเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัว

รุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123

0: ขออภัยพี่ตู่ระยองด้วยถ้าฟังอยู่นะพี่ขอโทษพอดีเมื่อสักครู่ตัดเข้าสปอตไปก่อนนะฮะกำลังจะส่งสายพี่ตู่มาส่งมาแล้วด้วยต้องขอโทษด้วยครับขออภัยพี่ตู่ระยองเป็นอย่างสูงเลยนะฮะคุณธวัชสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหล่อเล
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนพี่วันนี
1: ้ลงสีลมมาลงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยวันนี้
0: ทางด่วนเหรอลงมาจากทางด่วนเหรอ
1: ใช่
0: ครับผม
1: เข้ามาตัดนราธิวาสมาว่าจะวิ่งสาทรง่ายๆอ่ะ40นาทีเนี่ยเพิ่งจะถึงสะพานไทยเบลเยียมนี่ยังติดไฟแดงอยู่เลยเนี่ยไปไม่ได้
0: อยู่ตรงไหนอยู่ตรงพระราม4หรืออยู่ตรงสาทรเหนือตอนเนี้ย
1: สาทรเหนือไงยังไม่เข้าพระรามไง
0: อยู่ตรงแยกวิทยุเนี่ยนะ
1: ใช่มองเห็นดงวันแบงคอก
0: เต็มมันก็เต็มพื้นที่อ่ะเต็มพื้นที่เลยเหรอ
1: ได
0: ้เอาเลยปั๊มมาแล้วเหรอสาทรเหนือซ้ายมือมีปั๊มอยู่ไหมเหรอเลยมาแล้วเหรอ
1: เข้าแล้วไม่น่าจะออกได้ง่ายอ่ะเลยไม่เข้าดีกว่า
0: ออกกูว่า
1: ใช่ไหมล่ะพอเข้า
0: เข้าใจเข้าใจ
1: ยากแบบ
0: แล้วทางตรงก็ไม่ค่อยจะยอมด้วยเพราะรถมันติดไงเราก็รีบไปเหมือนกัน
1: ส
0: ุ
1: ดยอดเลยน้องเสมา
0: แล้วปกติไม่ได้มาทางนี้ไม่ใช่หรอ
1: ได้วันนี้เข้าเมืองไงจังป่าเข้าเมืองโดนเลย
0: ไม่เป็นไรลองดูลองใช้ชีวิตแบบคนเมืองบ้างจะได้รู้ไงซึมซับบรรยากาศบ้าง
1: โอ้ยสุดยอดเลย
0: สุดยอดสุดยอด
1: เ
0: วล
1: าใช้ยังได้เลี่ยงเลยนะเพราะว่าตั้งแต่คอนแบนเนี่ยจีบนาทีพอมา
0: อัดอันนะ
1: แยกเนื้อแยกอะไรนะโอ้โห
0: สารแดงสารแดง
1: สารแดงนะโอ้คิดดูนะคนที่ลงจากสะพานตากสินมาจากขนาดไหนคิดดู
0: อัดอันอัดอันเข้าใจตอนนี้เขาเข้าใจพี่กันหมดแล้วเขาเข้าใจพี่กันหมดแล้วนานๆพี่มาทีตรงเนี้ยเขาเข้าใจอัดอันเนี่ยเอาระบายมา
1: เนี่ยพอตอนนี้ถึงหน้าบันเป็นคล่องแล้วก็โอเคนะ
0: อันนี้มาเข้าพระรามสี่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเคแล้วถ้าเลี้ยวมาตรงพระรามสี่ก็ใช้ได้แล้วจะไปถึงไหนครับเนี่ย
1: เพื่อจะเลี้ยวเนี่ยจะเข้าออฟฟิศไงตรงเด็กกะเย็นนี้หน่อยโอ้โห
0: แล้วจะขึ้นด่วนหรอหรือยังไงหรือจะวิ่งไปทางไหน
1: จะขึ้นด่วน
0: อ๋อจะขึ้นด่วนตรงพระรามสี่นี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ก็มาติดนิดเดียวตรงอัดนั้นลงนิดเดียวหลังจากนั้นก็ใช้ได้ยาวๆแล้วโอเคนะ
1: มันเหมือนนี่ยาวยาหอมอันดีเลิศเลยเนี่ยได้ยินเสียงเนี้ย
0: เอานะวันหลังก็อย่าไปลงสีลม3:30 4:00 เนี่ย
1: มันต้องลงอ่ะจะมาพบลูกค้าไงน้อง
0: วันหลังไปนัดกันที่อื่นบอกลูกค้าไปที่อื่นฮะไปตรงนี้แล้วผมสุขภาพจิตผมเสียไปที่อื่นบอก
1: ไปเจอที่ย้ายไม่ได้ไงโรงแรมก็ย้ายไม
0: ่ ไม่เป็นไรข้างหน้าก็โอเคแล้วขึ้นด่วนได้ก็ดีขึ้นละ
1: ขึ้นด่วนได้ดีเลยนะ
0: ก็มีตรงกรมศูนย์มีอัดนั้นลงอีกนิดหน่อยแหละที่ติดอ่ะ
1: บอกเพื่อนสมาชิกเลยนะใครแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเขามีอะไรกันน้ำเขียวน้ำแดงอะไรโซดา
0: อ๋อเขาแนะนำให้พี่พานเขาบอกพี่ชัยรัตน์บอกเขาให้แนะนำให้ดื่มนมพี่ชัยรัตน์บอกว่าดื่มนมบางทีมากไปมันก็ไม่ดีเขาก็เลยแนะนำว่าเป็นชามะนาวมันจะได้แก้ง่วงคราวนี้คุณไก่เขาก็บอกว่าเป็นโซดาอะไรอย่างนี
1: ้บอกดื่มนมระวังนมบูดนะพี่พันบอก
0: เอาไปแต่ละคนเนี่ยผมต้องเจออะไรเนี่ยแต่ละวันของผมเนี่ยช่วงอื่นเขามีไหมช่วงดีเจคนอื่นเขามีอย่างนี้ไหมอ่ะ
1: วัยนี้แล้วดื่มนมมากระวังนมปูดเนี่ยท้องมันจะเสีย
0: ขึ้นด่วนหรือยังขึ้นทางด่วน
1: ยัง
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้นะพี่ธวัช
1: ครับน้องเสมาวันนี้ไม่ส่งแล้วนะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตู่ระยองสวัสดีครับพี่ตู่
2: ครับขอแค่เป็นสัญญาณเสียงคุณเสมาเป็น
0: ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเลยพี่ตู่ครับ
2: ครับผม
0: พี่อยู่ไหนเนี่ยทำไมวันนี้ดูไม่ค่อยชัดเลยอ่ะฮัลโหล
2: ใช่แล้วเสียงน้องชัดไหมครับ
0: โอเคดีขึ้นพี่ตู่ขอโทษเมื่อกี้พอดีผมเข้าสปอตไปก่อนขออภัย
2: อ๋อไม่เป็นไรครับผมรอได
0: ้ครับถึงไหนแล้ว
2: จะถึงลำลูกกาแล้ว
0: ครับ
2: ทางแยกออกลำลูกกามุ่งหน้าบางใบอินปัดช่องครับ
0: ครับ
2: ก็ช่วงกมที่39+800หรือไงเนี่ยที่สายเจ็ดนะอันนี้ย้อนหลังไปหน่อย
0: ครับ
2: อันนั้นผมพบเห็นรถเก่งรู้สึกว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแต่ไม่พบผู้กรณีนะจอดอยู่ติดบาริเออร์เลยเลนขวา
0: ที่บอกเลนขวาใช่ไหม
2: ใช่ใช่แล้วเขาออกมาจากรถมาดูความเสียหายของตัวรถอ่ะผมก็พยายามมองดูไม่เห็นมีคู่กรณี
0: หรอแล้วรถเขาแบบเสียหายเยอะไหมอ่ะ
2: ก็มันมองไม่ถนัดอ่ะแต่รู้ว่าด้านซ้ายเขารู้สึกว่าจะมีร่องรอยอยู่ไม่ชัดนะ
3: อ๋อ
2: ไม่รู้ว่าจะเฉี่ยวชนกับรถคันไหนหรือไปแล้วหรือเปล่า
0: ครับผม
2: ช่วงบางวัวบางวัวมันประมาณตัวมอสามเจ้ากว่าฝ่าเนี่ย
0: ครับผม
2: ครับ
0: แล้ววันนี้เจอฝนเจออะไรไหมอ่ะวันนี้เป็นไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ถึงทางออกลำลูกกาแล้วการจราจรก็รถปันทางนะยังใช้การได้ดีแดดไม่มีครับแดดไม่มีวันนี้
0: แล้วหรอแล้วฝนก็ไม่มีหรือว่ามันคึ้มๆหรือมันยังไงตรงนั้น
2: มันก็คึ้มๆอยู่นะแต่อาจยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะตกอ่ะนะอาจจะตกตอนใกล้ๆคุณเสมาจากบ้านก็ได
0: ้จะมาตอน5 โมง 5 โมงครึ่ง 6โมงทุกทีเลยนะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรจะมาช่วงนี้
2: คุณเสมาผมขอฝากเรื่องสอบถามไอ้ที่การทางหนึ่งเรื่องได้ไหม
0: ได้เรื่องอะไร
2: ตรงจุดที่ M82 บางขุนเทียนมุ่งหน้าไปพระราม2
0: อ
2: ่ะ
0: ครับ
2: ตรงนั้นน่ะวันแรกที่เปิดใช้อ่ะผมก็ยังไม่ได้ใช้นะ
0: ครับ
2: พอวันที่2ผมลองมาใช้ดูลองเข้าไปใช้บริการดูตรวจ1ชั่วโมง45นาทีครับ
0: ติดเหรอติดตั้งแต่ตรงไหน
2: ติดก็รอท้ายรอต่อที่จะจ่ายตังค์อ่ะครับ45นาทีทางที่แถวไม่ยาวนะทางที่แถวไม่ยาวแถวก็อยู่ประมาณสัก200เมตรถึงหรือเปล่า
0: ที่เขาบอกว่ามีกี่ช่องนะตรงนั้นน่ะที่ช่องมันบีบกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่ตรงนี้ใช่ไหม
2: แล้วผมไปเห็นมีอยู่2ช่องช่องมันสดมีช่องเดียวนะ
0: ใช่
2: แล้วอีกช่องนึงอ่ะไม่รู้ว่าเป็น Easy Pass หรือว่า M Pass แล้วยังไงรู้ไหมครับพอเราไปเข้าเงินสดแล้วช่องที่เป็น Easy อ่ะเขาก็มาแทงออกข้างหน้าเราตัดข้างหน้าเราแทนที่เราจะได้ไปไว
0: โ
2: มงนะชั่วโมง
0: โอเค
2: เป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลยนะครับ
0: ได้เดี๋ยวบอกให้
2: แล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีอย่าง
0: น
2: ี
0: ้อันนี้คือมาจากบางพีสุขสวัสดิ์ที่จะพี่จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นต่อไปเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ที่จะไปออกทางพระราม2ออกไปทางนู่นน่ะสมัยดำไปทางนี้นะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวบอกให้
2: เพราะว่ามีช่องเดียวไม่รู้รถมันก็เยอะอ่ะพี
0: ่
2: รถบรรทุกรถอะไรต่ออะไรก็รอต่อแถวกันแล้วอยู่ดีๆก็รถช่องอีซีก็มาตัดออกมันก็เลยทำให้รถที่รออยู่นานมากเลย
0: ครับ
2: แล้วผมลองไป2ครั้งก็เหมือนเดิ
0: ม
2: ครับก็ลองแก้ไขดูไม่รู้จะเปลี่ยนจากช่องอีซีเป็นเงินสดได้ก็ดีนะถ้าแก้ปัญหาเป็นอย่างนั้นได
0: ้
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ได้
2: ตัวป้องตัวดีอ่ะ
0: ครับ
2: นะ
0: ครับเดี๋ยวบอกให้ขอบคุณมากพี่โต
2: ครับขอบคุณมากครับคุณเสมาและทีมงานจสร้อยทุกท่านครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอออ่ะพี่ตู่เขาตั้งประเด็นข้อสงสัยมาว่าเอ๊ะจะมีวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ไหมตรงนี้เราเคยได้รับแจ้งเหมือนกันบอกว่าหลายท่านก็ให้ข้อมูลไว้นะฮะการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะโค้งซ้ายอ่ะแล้วก็จะไปใช้ M82 ต่อเลยนะเป็นทางพิเศษบนถนนพระราม2อ่ะเขาบอกว่ามันมาบีบช่องทางกันไอ้ช่วงจ่ายตังค์เนี่ยมันก็เลยทำให้รถเนี่ยติดนะตลอดเลยไอ้ช่วงจุดตรงนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงบอกให้นะการทางเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละเดี๋ยวบอกเขาให้นะฮะส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหายังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะซักถามตรงไหนนี่ก็สามารถแจ้งเข้ามาฝากเรื่องไว้ได้นะเดี๋ยวเราสอบถามให้นะคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสือแม่
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้น่ารักนะฮะ
0: ครับผมเอาแล้วพูดในรายการไม่น่ารักเหรอพี
4: ่พูดในรายการเนี่ยน่ารักอยู่แล้วฮะอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับผม
0: แต่ไม่ใช่ช่วงนี้ฮะนั่นน่ะดิเมื่อกี้พี่ตู่ระยองนี่พี่ต้อมจอมทอง
4: ขณะนี้เนี่ยผมก็ได้แหวกฟ้าคว้าดาวนะครับพุ่งหลาวเนี่ยมาจากอุทัยธานีครับคุณเสมา
0: สุดยอดมาก
4: ขณะรายงานนี่นะครับก็ได้ย่างกรายเข้ามาสู่สายเอเชียแล้วนะคุณเสมาครับ
0: สุดยอดมากชายร้อยชื่อคนซื่อจอมทองเยี่ยมอ่ะต่อเลยพี่ต่อเลย
4: ก็ตัดมาออกสุพรรณบุรีนะครับสุหมื่นบุรีเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่สุพรรณบุรีนะครับคุณเสมาครับ
0: ถ้าเลยไปหน่อยจะเป็นสุแสนไหมสุแสนบุรีอะไรอย่างงี้ไหม
4: อุ้ยโอ้โหไม่ฮายังกล้าเล่นนะครับ ช่วยกันขับหน่อยนะฮะ
0: ต่อเลยพี่แอร์ดังละ
4: ต่อทางด่วน33นะครับทางหลวง33นะคุณเสมา
0: ครับ
4: ก็วิ่งมาเลยครับผ่านผักไข่นะครับเข้ามาป่าโมกแล้วก็มาบรรจบกับสายเอเชียที่บางปะหันนะครับ
0: สุดยอดนะเรื่องเส้นทางนี้พี่เป๊ะมากเลยพี่เปิดแผนที่ดูปะเนี่ย
4: ไม่ทราบว่ามันจะหันซ้ายหรือหันขวานะคุณเสมานะที่เนี้ยนะ
0: หันไปข้างหน้า
4: เขาไม่ได้บอก
0: ใช่
4: ผมก็ใช้การได้ดีนะคุณเสมานะ
0: ครับ
4: สะดวกสบายสกายแล็บตลอดทางนะครับ
0: ครับผม
4: นี่บ้านไร่อุทัยธานีเนี่ยแม่ฝนนะมีฝนตลอดเลยนะคุณเสมา
0: ครับผม
4: ก็ไม่ได้หนักมากนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยแต่พอมาอยู่ที่นี่นะครับบางปะหันเนี่ยนะแดดนี่เปรี้ยงเลยครับคุณเสมาครับ
0: แดดร้อนเลยเน
4: า
0: ะ
4: ก็จ้าเลยนะครับแหมทำให้ปรับสภาพร่างกายไม่ทันเลยนะ
0: แล้วสภาพหัวใจเป็นยังไงบ้างฮะ
4: สภาพหัวใจเนี่ยก็ยังปรับไม่ได้เหมือนกันครับผม
0: วันนี้เดินทางคนเดียวด้วย
4: อุ้ยคนเดียวสิครับ
0: ต่อเลยฮะต่อเลยฮะถึงไหนละ
4: คุณเสมาจะส่องอะไรดูในคลิปเหรอครับไม่มีนะฮะผมไม่มีพลาดอยู่แล้วนะคุณเสมา
0: ครับผม
4: ก็ผ่านปางมหันต์มานะครับคุณเสมา
0: ครับ
4: มุ่งหน้ามาทางตัดเข้านครหลวงนะครับข้ามแม่น้ำป่าสันมาทางยาขานอยุธยาแล้วนะครับก็ปริมาณรถเริ่มมากแล้วนะแต่ว่าก็ยังคล่องตัวดีทั้งสองฝั่งนะครับ
0: ครับ
4: แหมเมืองอยุธยาเนี่ยทำไมมันถึงมีโรตีสายไหมครับคุณเสมาฮะ
0: นั่นน่ะสิทำไมอ่ะ
4: ทำไมสายไหมเนี่ยไม่มีโรตีอยุธยาครับผมงงเลยฮะ
0: เออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ต้อง
4: อยากถามเพื่อนสมาชิกว่าร้านไหนอร่อยฮะโรตีสายไหมอยุธยาเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยฮะ
0: เออแล้ว
4: ฟังไหนจะอร่อยนะคุณเสมานะ
0: นั่นน่ะสิแล้วเขามีหลายร้านนะแล้วแต่ความชอบ
4: ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากจบข้อมูลไว้ตรงที่กำลังจะเข้าอยุธยาแล้วนะครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
4: เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแวะหาโรตีสักร้านนึงครับนะ
0: มีคนถามว่าเข้าออฟฟิศไหม
4: กำลังจะเข้าออฟฟิศสิครับไม่เข้าได้อย่างไรฮะ
0: ครับผม
4: ออฟฟิศเนี่ยคือบ้านที่สองของผมเลยนะฮะ
0: โอ้โหขยันมากพี่สุดยอด
4: ขยันเหมือนคุณเสมาเนี่ยแหละคร
0: ับ ใช่มันจะสิ้นปีแล้วไงมันก็ต้องทำเนาะเร่งทำคะแนนกันหน่อย
4: ถ้าขยันเนี่ยสันหลังจะสั้นนะครับแต่ถ้าขี้เกียจเนี่ยสันหลังจะยาวนะครับคุณเสมา
0: เหมือนโดนด่ายังไงก็ไม่รู้เนาะเหมือนพี่ด่าผม ผมรู้สึกจริงๆนะ ผมรู้สึกว่าเอ้ยพี่ด่า
4: ผมเนี่ยขยันเหมือนคุณเสมาครับผมคุณเสมาเนี่ยหลังสั้นเหมือนผมเลยนะครับ
0: ครับผมครับผม
4: ขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะรายงานยาวๆเลยนะ33นะสายเอเชีย32ต่อเนื่องกันมาบางปะหันบางปะอินนะฮะก็โดยรวมถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรเท่าไหร่นะฮะพี่เหมียวสวัสดีครับนะบอกว่าอย่าเรียกว่าคุณพี่ให้ฟังให้เรียกว่าพี่ได้ไหมได้ครับแล้วแต่พี่เหมียวเลยขอบคุณพี่เหมียวมากนะฮะที่เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณมด X นะครับอันนี้ก็แนะนำน้ำใบบัวบกอัตราส่วน3ต่อ1กับ4ต่อ2โอ้โหบอกส่วนผสมมาเสร็จเลยแก้ช้ำในใช่ไหมน้ำใบบัวบกขอบคุณพี่มด X ด้วยนะครับคุณละพีคุณธีรานนท์นะครับบอกว่าวันนี้ช่วงเย็นจะชุ่มฉ่ำเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวหลัง16นาฬิกามาดูเรดาร์ตรวจอากาศกันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลที่เพิ่มเติมมาให้นะครับมีเรื่องของกลุ่มฝนเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าดูแล้วอยู่แถวสระบุรีนะครับอยู่แถวนครนายกอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นใกล้เคียงในพื้นที่ของฝั่งทนแล้วก็กรุงเทพเนี่ยชั้นในเนี่ยยังไม่มีนะครับรอบนอกแถวปริมณฑลก็ยังไม่มีนะครับใกล้เคียงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่แถวสมุทรสงครามแต่ว่ากลุ่มนี้บางส่วนเขาลงตรงอ่าวไทยไปนะครับแล้วก็มีแถวตรงดำเนินสะดวกแต่ว่าดูจากกำลังแล้วเนี่ยไม่น่าจะมาถึงไม่น่าจะถึงสมุทรสาครด้วยซ้ำนะครับเนี่ยกลุ่มนี้ดูมันกระจายตัวเบาบางมากเลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็แถวกาญจนบุรีที่หนักหน่อยก็จะเป็นแถวสุพรรณแถวสามชุกนะฮะอันนั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับคุณ 3M คุณต้นรักนะฮะนี่สรุปนี่ผมต้องทานน้ำอะไรหรือจะให้พี่พันเขาทานน้ำอะไรฮะเนี่ยแต่ละท่านนี่มีจับลงจับเลี้ยงมีอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะครับสรุปว่าจะให้พี่พันเขาทานน้ำอะไรครับส่วนผสมกันเยอะมากนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะหลัง16นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนนะก็จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วรอรุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: สภากาโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วรอลุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนมีนาคมปีหน้าคุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
8: การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกเดินหน้าต่อเนื่องโดยนายชาลิฟชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภากาโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นวันที่3ที่วัด7ยอดพระอารามหลวง1ในโบราณสถานสำคัญของล้านนาซึ่งโดดเด่นด้วยพระเจดีย์7ยอดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาโพธิ์เจดีย์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียพร้อมประเมินสภาพโบราณสถานการบริหารจัดการพื้นที่และคุณค่าทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกการลงพื้นที่วันนี้ถือเป็นการตรวจประเมินครบทั้ง8แหล่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองพร้อมกำแพงเมืองเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่นำเสนอจุดเด่นของพื้นที่ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตซึ่งยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทุกพื้นที่มีความพร้อมและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมได้ตามมาตรฐานสากลจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจะจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการขององค์การยูเนสโกก่อนพิจารณาและประกาศผลในเดือนมีนาคม2570ศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
7: ปิดท้ายที่แพทย์เผยไทยยังพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละ 8,000 ถึง 9,000 รายและไม่รู้ตัวอีกเกือบ 60,000 รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: รองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไม่ลดลงตามเป้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งถือเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดโดยตัวเลขผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 500,000 คนเป็นตัวเลขสะสมซึ่งรวมทั้งผู้ติดเชื้อรายเดิมและผู้ติดเชื้อรายใหม่จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยาวนานขึ้นไม่ใช่ตัวเลขที่สะท้อนว่ามีการระบาดรุนแรงขึ้นในช่วงปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวคือประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 รายต่อปีและตัวเลขดังกล่าวแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาทั้งที่เป้าหมายของประเทศคือการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ต่ำกว่า 1,000 รายต่อปีเพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ในอนาคตกว่า30ปีประเทศไทยเคยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 170,000 คนต่อปีก่อนที่สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการการป้องกันแต่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อรายใหม่กับหยุดนิ่งไม่ลดลงปัญหาเกิดจากการเข้าถึงและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ในสังคมมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีซึ่งช่วงวัยนี้มีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายเหมาะสมกว่าเดิมทั้งนี้มีการประเมินว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ทราบสถานะตัวเองประมาณ 60,000 คนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไข่ผอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะดูกันพอผ้าและฝ้าย
0: ดูฝ้ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
0: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: เอาใส่ชุดเราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอดสอร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับก่อนที่เราจะไปเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลสภาพการจราจรตามเส้นทางต่างๆนะครับมีข้อมูลงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายเชิญชมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนครับนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY เช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ The Little Planter มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้พวงกุญแจจากหญ้าแฝกกิจกรรมตักปลาสวยงามคาสาว่าคุกกี้อาร์ตตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับบริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายฟรีครับชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนและเลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการถ่ายช่วยไทยพลัสอีกด้วยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ครับเรียนเชิญได้เลยครับมาตรวจสอบสภาพการจราจรกันเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยก่อนจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่1เรื่องของคืนนี้นะครับจะเป็นปิดสะพานกับรถเพื่อทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนี่ยนะครับคืนนี้ตั้งแต่ช่วง2ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับจะเป็นด้านฝั่งขาเข้าชลบุรีนะครับฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงด้วยแล้วก็เรื่องของทางหลวง304นะครับเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงแต่ว่ารถหลายคันครับนะเขาบอกว่ารถเนี่ยหลายคันเลยแล้วก็มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์รถใหญ่พ่วง18ล้อด้วยคู่กรณีนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5รายเลยมีสาหัส1รายส่วนอีก2รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลส่วนอีก2รายไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลการจราจรติดขัดในที่เกิดเหตุล่าสุดได้พูดคุยเมื่อชั่วโมงที่แล้วหัวหน้าบอกว่าท้ายแถวเหลือประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงหน้าดีประจินบุรีด้วยคอยเพิ่มเติมให้ตลอดเลยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวจุดนี้จะเป็นบริเวณช่วงสารปู่โทนทางหลวง304นะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่208บวก400ทางลงเขานะครับที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุการใช้เวลาดำเนินการเคลื่อนย้ายค่อนข้างนานเนื่องจากว่าไหนจะเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ก่อนหน้านี้มีติดภายในไหนจะเรื่องของรถคู่กรณีทั้ง 5-7 คันเป็นรถใหญ่ด้วยนะฮะไหนจะเรื่องของบรรทุกสิ่งของที่บรรทุกกันมาเป็นกระดาษอัดก้อนแบบก้อนใหญ่หนักนี่แบบหลายตันเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของหม้อน้ำเรื่องของน้ำมันที่มันหกนะพวกของเหลวเนี่ยที่มันหกกระจายแบบเต็มถนนไปหมดเลยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะฮะประกอบกับระหว่างที่เคลื่อนย้ายกันฝนตกลงมาอีกโอ้เจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับจุดนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือคนเจ็บคนติดภายในแล้วก็มีการล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจร นะที่ก่อนหน้านี้มันมีของเหลวรั่วไหลออกมาด้วยก็ใช้เวลากันค่อนข้างนานส่งกำลังใจให้ทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มันผ่านไม่ได้เลยนะแต่ว่าล่าสุดมันเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับอย่างที่หัวหน้าเพิ่มเติมให้ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าท้ายแถวที่เคยยาวก็เหลือ2กิโลจาก2กิโลพอเปิดเบี่ยงช่องทางขวาได้ฝั่งขาเข้า1เลนตอนนี้ก็เหลือ1กิโลแล้วก็คาดว่าใช้เวลาประมาณอีกสักประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็จะดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับจุดดังกล่าวส่วนฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับ ก็บอกว่าฝั่งขาออกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรแต่ว่าฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการเบี่ยงการจราจรการวิ่งได้แค่1เลนเท่านั้นฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกทัศนวิสัยไม่ดีนะมีหมอกลงด้วยในที่เกิดเหตุมันก็เลยยิ่งส่งผลการจราจรเคลื่อนตัวช้ากันไปใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงคาดว่าน่าจะอีกประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงสำหรับทางหลวง304หลักกิโลเมตรที่208+400น่าจะดีขึ้นตามลำดับครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีเคสของคุณตู่ระยองเมื่อสักครู่นะครับช่วงที่แจ้งเข้ามา SOS มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกกม 39/800 รถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีสภาพเสียหายนะแล้วก็อยู่เลนขวาจุดนี้เราประสานงานกู้ภัยบางปะกงรับทราบแล้วนะคุณบังบอกว่าถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกช่วงตัดพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย5การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรนะครับรับแจ้งว่าพระราม1รถเยอะแล้วเพชรบุรีประตูน้ำราชเทวีติดหนาแน่นราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จะมุ่งหน้าคอกวัวก็แน่นส่งผลให้ดินสอที่จะมุ่งหน้าตัดราชดำเนินก็แน่นไปด้วยสาทรเหนือสาทรใต้บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าที่บอกว่ามีปัญหาการจราจรกันแล้วก็ทางฝั่งถนนทรัพย์สีพระยาสุรวงศ์สีลมรถก็แน่นด้วยนะครับทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้า3ย่านทางฝั่งของพระราม4ด้านของสะพานเหลืองด้านของสามย่านสารแดงวิทยุก็บอกว่ารถมากทั้งไปกลับเลยสารสินที่จะมุ่งหน้าหลังสวนต่อเนื่องไปวิทยุชะลอตัวส่งผลให้หลังสวนมุ่งหน้าตัดสารสินเคลื่อนตัวช้าไปด้วยอังรีดูนังไปพระราม4ก็ติดไปเฉลิมเผ่าก็แน่นเพลินจิตชิดลมใต้ด่วนรถยังเยอะอยู่นานาอโศกยังติดกันอยู่ทางฝั่งรัชดาถ้าไปพระราม4ไปพระราม3เนี่ย5แยกเนี่ยไปได้นะแต่ถ้าฝั่งกลับกันเนี่ยรถเยอะมากนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องไปทางด้านของอโศกมนตรีเนี่ยค่อนข้างติดเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นช่วงใต้ด่วนมาแยกอโศกเพชรอุทัยพร้อมพงรถติดนะแล้วก็ฝั่งที่มาจากเอกมัยทองหล่อจะเข้ามาทางด้านของเพชรอุทัยฝั่งนี้ก็แน่นเหมือนกันพระราม9ฝั่งขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับที่จะไปทางด้านของตัดรามต่อเนื่องไปเดินนายยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนฝั่งรามคำแหงเข้าออกช่วงตัดพระราม9ชะลอตัวเช่นเดียวกันข้ามทางรถไฟมาแยกคลองตันท้ายแถวไม่ยาวนะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้รามคำแหงแถวลำสาลีแถวบ้านม้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับเสรีไทยชะลอตัวบริเวณช่วงนิด้าสีบุรพาก็เหมือนกันนะบริเวณช่วงแยกสัญญาณไฟถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นบางกะปิแฮปปี้แลนด์ลาดพร้าว101ใช้ได้นะครับเรียบด่วนก็ยังเคลื่อนตัวได้ที่แน่นหน่อยจะเป็นสัญญาณไฟบริเวณช่วงตัดรัชดาลาดพร้าวถ้าลาดพร้าวจะมีท้ายแต่ถ้าทางฝั่งรัชดาไม่ค่อยมีท้ายรัชดาเขาจะไปแน่นตรงนู่นเลยครับตรงแถวประชานุกูลตรงแถวรัชวิภานะครับส่วนทางฝั่งกลับกันมาจากสะพานพระราม7ท้ายอยู่ก่อนถึงแยกวงสว่างต่อเนื่องมารัชดาพิเศษแยกประชานุกูลยังเคลื่อนตัวได้ช้าอีกจุดนึงก็คือบริเวณช่วงแยกระโจทินผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทางฝั่งของพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปแยกระโจทินมุ่งหน้าไปเสนาปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าแถวเกษตรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้งไปกลับเลยงามวงวานเริ่มหนาแน่นแล้วไม่ว่าจะมุ่งหน้ามาลงอุโมงค์เกษตรมาจากบางเขนวิภาวดีรังสิตหรือว่าจากบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปพงเพชรอีกจุดนึงบริเวณช่วงแยกแครายนะครับทั้งฝั่งของรัตนาธิเบศที่จะเข้าแยกแครายรถค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทางฝั่งของติวานนท์สองฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกแครายอย่างชะลอตัวอยู่ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้มีสายจากในช่างโครงการกรมทางหลวงนะครับในช่างพุทธิพงศ์สุดล่าในช่างสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ครับตรงนี้เป็นทำสะพานกับรถเหรอครับในช่างหรือว่าตรงไหนเอ่ย
3: ครับผมเป็นสะพานเขาเรียกว่าสะพานบกครับข้างล่างสะพานบกจะเป็นสะพานกลับรถครับ
1: อ๋อตรงนี้อยู่ถนนอะไรรายละเอียดเป็นยังไงบ้างในช่างเชิญเลยครับ
3: อยู่ถนนเทพรัตน์ครับถนนบางนาตราดด้านล่างนะครับ
1: ครับ
3: ช่วยครับผมจะปิดการจราจรขาเข้าครับทำสะพาน3ช่องจราจรนะครับ
1: ครับ
3: ก็ครับผมช่วงหน้านิคมอุตสาหกรรมอารยะนะครับ
1: ครับ
3: ครับผมก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนกรุณาเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับถ้าวิ่งมอเตอร์เวย์ได้ก็แนะนำถ้าวิ่งมอเตอร์เวย์ไม่ได้ขึ้นบุรพาวิถีลงบางบ่อนะครับ หรือครับก็ให้ขึ้นบุรพาวิถีก่อนที่จะถึงจุดนี้นะครับก็จะทำให้ไม่ติดขัดนะครับ ส่วนทางโครงการเองก็ได้เพิ่มช่องจราจรตรงทางคู่ขนานจาก2เลนเป็น3เลนนะครับ ให้นะครับเพื่อที่จะบรรเทาเรื่องของปริมาณการจราจรนะครับให้อีกด้านหนึ่งนะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าจำเป็นต้องจอดรถในบริเวณผิวจราจรก็ให้ขึ้นไปจอดบนฟุตบาทนะครับทางโครงการเองก็ได้เตรียมรั้มหรือว่าทางลาดขึ้นบนฟุตบาทให้แล้วครับ
1: ตรงนี้กำหนดสัญญานี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่แล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับในช่าง
3: จริงๆแล้วโครงการเนี้ยเริ่มต้นสัญญาที่23สิงหาปีที่แล้วคือปี68นะครับจะไปสิ้นสุดสัญญาที่ปี71นะครับแต่ว่าเบื้องต้นในส่วนปิดเบี่ยงในครั้งนี้นะครับก็ขอความร่วมมือให้ผู้เหมาได้เร่งงานและดมสรรพกำลังในเรื่องของเครื่องจักรนะครับเข้ามาทำแล้วก็จะปิดเบี่ยงจุดนี้แค่4เดือนก็คือจะให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ให้ได้ใช้ถนนจุดนี้ก่อนนะครับ
1: จุดที่เราปิดนี่คือคู่ขนานใช่ไหมครับ
3: จุดปิดก็เป็นทางหลักครับ
1: อ๋อช่องทางหลักอ๋อเล่นไหนบ้างครับหรือว่าทั้งหมดเลยหรือว่ายังไง
3: ทั้งสามเลนครับท่านครับ
1: เท่ากับว่าต้องไปใช้คู่ขนานหรือไม่ก็ใช้ด้านบนทดแทนไปเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผม
1: ครับครับเจ้าหน้าที่เข้าหน้างานตลอด24ชั่วโมงไหมหรือว่าเข้าเป็นช่วงเวลาม
3: ีทำ24ชั่วโมงครับ
1: โอ้24ชั่วโมงเลยเหรอฮะแล้วตอนนั้นคือล่ะเรื่องป้ายเรื่องไฟส่องสว่างเป็นยังไงบ้างครับความพร้อม
3: ความพร้อมให้ตามมาตรฐานครับครับผม
1: ครับจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับถ้าจำเป็นต้องผ่านจุดดังกล่าวแนะนำยังไงดีในช่าง
3: ก็ถ้าจำเป็นต้องผ่านจุดดังกล่าวก็เนื่องจากมาเป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับหนึ่งก็คือต้องชะลอความเร็วนะครับก็พยายามให้ทางซึ่งกันและกันนะครับก็จะเย็นๆนะครับเพราะว่าผมทางหลวงทำงานให้สะดวกแล้วก็จะเร่งทำให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้มาพี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้ถนนที่ดีแล้วก็มีจุดกลับรถที่ปลอดภัยครับ
1: ครับก็ระยะทางที่ปิดก็ตามประมาณสัก2กิโลไหมฮะถ้าตามข้อมูล
3: ประมาณ2กิโลครับผม
1: 2กิโลเนาะถ้าฝนตกนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมฮะมันจะทำให้ล่าช้าไหม
3: ก็เบื้องต้นให้ผู้จ้างได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวน4เครื่องแล้วครับก็จะมีการเตรียมงานไว้อย่างพร้อมเพียงนะครับเป็นอุปสรรคบ้างแต่ก็คงไม่ได้หนักถึงขั้นการขยายสัญญานะครับ
1: อ๋อเขาอย่างนี้แสดงว่าหน้างานเนี่ยเขาจะบังคับให้ออกในช่องทางหลักไปคู่ขนานเลยใช่ไหมฮะก่อนถึงจุดนี
3: ้ถูกต้องครับผม
1: แล้วบังคับตั้งแต่กม.เท่าไหร่ครับที่เราให้เบี่ยงออก
3: กม3,4,900ครับก็คือจะบังคับก่อนจุดขึ้นทางบุรพาวิถีนะครับก็อยู่ช่วงอยู่หน้าตลาดนำไทยครับ
1: อ๋อหน้าตลาดเลย
3: คร
1: ับ
3: คร
1: ับ แล้วอย่างนี้คู่ขนานยังวิ่งได้กี่เลนครับจุดเนี้ย
3: คู่ขนานเดิมเป็น2ช่องจราจรนะครับแล้วก็ทางโครงการก็ให้ทางผู้จ้างได้เตรียมให้เป็น3ช่องจราจรโดยการปูผิวตีเส้นจราจรใหม่ครับเป็น3ช่องครับ
1: ครับก็เดี๋ยวตั้งแต่วันที่10สิงหาคู่ขนานจะวิ่งได้3ช่อง
3: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะได้ครับ
3: okay.
1: ยังไงขอบคุณมากเลยในช่างมีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมที่เราไม่ได้สอบถามไม่ได้คุยกันแต่อยากจะเพิ่มเติมมีไหม
3: อ๋อก็ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของกรมทางหลวงนะครับตอนนี้ทางบุรพาวิถีด้านล่างนะครับหรือว่าถนนเทพรัตน์เนี่ยครับทางนี้กรมทางได้เร่งการปรับปรุงพัฒนาเพราะถนนเส้นนี้เนี่ย มีปริมาณจราจรค่อนข้างคับข้างตั้งแต่ช่วงตอน1ถึงตอน8ก็ว่าได้นะครับก
1: ็
3: เป็นช่วงหลายกิโลด้านล่างเนี่ยจะมีงานก่อสร้างต่อเนื่องทุกต่อนะครับถ้าเลี่ยงได้ไปใช้มอเตอร์เวย์หรือไปใช้บุรพาวิถีด้านบนได้เนี่ยก็จะดีมากครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ประมาณนี้ครับท่านครับ
1: ได้ครับยินดีเลยครับขอบคุณมากนะครับในช่างที่มาเพิ่มเติม
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณในช่างพุทธิพงศ์สุดล่านะครับเป็นในช่างโครงการขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณหนูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแจ้งพบรถจอดเสียถนนเพชรเกษมขาออกครับ
1: ที่ไหนครับพี่หนู
4: ตรงข้ามกับซอยเพชรเกษม88อะครับ
1: 88เหรอเป็นรถอะไรอะฮะเนี่ย
4: เป็นรถเก๋งสีดำนะครับจอดเสียอยู่ช่องที่2จากขวานะครับ
1: อ๋อฮะช่องที่2เลนกลางเลยเหรอ
4: ใช่ครับ
1: โอ้
4: มีผู้ชายผู้หญิงลงมาอยู่หน้ารถครับเปิดฝากระโปรงท้ายกับฝากระโปรงหน้าไว้อะครับ
1: รออันนี้อันนี้เขาเสียอยู่ขาเข้าหรือขาออกอะพี
4: ่ขาออกครับขาออก
1: ขาออกอ๋อตรงข้ามกับซอย88ดีใช่ไหมตรง
4: ใช่ครับใช
1: ่ครับโอ้รถติดไหมอะ
4: เพิ่งแสดงว่าเพิ่งจะเสียครับ
1: หรอ
4: ครับผมไม่รู้ว่าที่ป้อมตรงข้ามตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่านะครับ
1: เออ
4: ไม่แน่ใจ
1: ครับครับ
4: นะได
1: ้
4: ให้เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยเพราะอันตรายมากเลยเขาลงมาข้างนอกรถกันสองคน
1: ดูแบบมีอายุหรือยังอายุเยอะหรือยังเนี่ย
4: ยังครับย
1: ังเนาะ
4: อายุไม่น่าจะเกิน30อะครับ
1: อ๋ออ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวประสานให้
4: เป็นอิสลามด้วยนะครับ
1: หรอแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างอะสองฝั่ง
4: รถมากแต่เคลื่อนตัวได้ครับ
1: มีฝนไหมครับแถวนั้น
4: ยังครึ้มครึ้มครึ้มครับ
1: แต่ไม่ตกนะ
4: ไม่ตกครับ
1: ได้ได้ได้ขอบคุณมากครับพี่หนูครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
4: คร
1: ับ
4: ผม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหนูนะครับเป็นจุดเดียวกับที่คุณนัทแจ้งเข้ามานะก่อนอันนี้คุณนัทก็ฝากข้อมูลไว้เพชรเกษมฝั่งขาออกนะบริเวณช่วงเลยตรงต่างระดับเพชรเกษมที่ตัดกาญจนามานิดเดียวอ่ะตรงข้างกับซอยเพชรเกษม88อ่ะก็จะเจอรถคันนี้แหละที่เขาบอกว่าเป็นเก่งสีดำจอดเสียอยู่เลนกลางเลยเลนที่2จากซ้ายอ่ะฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกว่าอยู่เลนกลางเลยนะครับการจราจรก็จริงๆก็ชะลอตัวกันอยู่แล้วนะมันมีสัญญาณไฟด้วยนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสาย2ก็จะไปติดตรงสาย2อีกทีนึงด้วยนะจุดเนี้ยแล้วก็มีสัญญาณไฟตรงบริเวณช่วงต่างระดับอีกทีนึงด้วยนะครับก็ขาออกดูแล้วรถจะเยอะกว่านะแต่ขาเข้านี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหาก็นอกจากทางฝั่งกาญจนาที่จะเบี่ยงไปเพชรเกษมตรงนั้นก็จะเป็นสัญญาณไฟอีกอ่ะนะก็จะมีชะลอตัวตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าใช้กาญจนาข้ามต่างระดับเพชรเกษมไปช่องทางหลักเนี่ยทั้ง2ด้านนะก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งก็ยังไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับคุณรพีคุณพี่เหมียวคุณ 3M คุณต้นรักคุณอิสราคุณกระปุกแดงพี่พันคุณหอมนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาคุณหอมบอกว่ากรุงเทพนนท์เมื่อเช้าติดหนักเลยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยใช้ทางพิเศษศรีรัฐแถวบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณคุณหอมด้วยนะก็บอกว่าวันนี้รถค่อนข้างติดนะครับเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะฮะตอนเย็นนี้ก็หลายพื้นที่นะครับที่รับแจ้งกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระราม1เพลินจิตชิดลมเพชรบุรีพญาไทบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะครับทางฝั่งอังรีดูนางเฉลิมเผ่านะครับหรือว่าจะมุ่งหน้าพระราม4พระราม4ก็ยังแน่นนะสีลมที่จะมาใต้ด่วนเจริญกรุงบางรักสะพานตากสินเข้าสะท้อนเหนือใต้ใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าไปสะท้อนสุรศักดิ์นะแล้วก็ด้านของเจริญนครเข้าออกกรุงธนบุรีแล้วก็รวมไปถึงแยกคลองสานสมเด็จเจ้าพระยาท้ายเดี่ยวค่อนข้างยาวนะมาจากทางฝั่งพญาไม้เนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปคลองสานเนี่ยติดยาวเลยนะครับแล้วก็อิสรภาพใหม่ที่จะมุ่งหน้าท่าดินแดงนี่ก็แน่นเหมือนกันด้านบนสะพานพระปกเกล้าติดแล้วฝั่งขาออกที่จะข้ามมาประชาธิปกสะพานพุทธด้วยขาออกติดเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันใช้ได้นะแต่ว่าประชาธิปกที่จะมาบ้านแขกก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับทางฝั่งของกรุงเกษมกษัตริย์ศึกยังเคลื่อนตัวได้นะชะลอตัวสะพานขาวทางฝั่งพิษณุโลกยมราชยังใช้ได้นะครับนางเลิ้งชะลอตัวพิษณุโลกทางฝั่งศรีอยุธยาวัดเบญจมบพิตรไปสัมวนีแยกศรีอยุธยานี่ได้ช้านะแล้วก็ราชปรารภมักกะสันนี่ติดเหมือนกันนะในช่วงเวลาเนี้ยทางฝั่งจตุรทิศขาออกยังใช้ได้นะครับขาเข้าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะแน่นด้านของศรีอยุธยาที่จะมาพญาไทต่อเนื่องไปใต้ด่วนแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นฝั่งนี้เริ่มดีขึ้นนะแต่ฝั่งกลับกันนี่ติดแทนนะร้านวิถีตึกชัยนี่ชะลอตัวนะการเรือสังฮีก็บอกลดมากสุโขทัยชะลอตัวตัดสามเสนนครราชสีมาลดเยอะแล้วด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนนะครับขาออกเนี่ยใช้ได้แต่ว่ากว่าจะผ่านร้านวิถีไปเนี่ยคือมันใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าบนสะพานขาออกไม่ติดนะไปถนนสิรินธรไปข้ามแยกบางพลัดไปเนี่ยใช้ได้นะครับฝั่งกลับกันลดเยอะกว่านะตั้งแต่ข้ามแยกบางพลัดเลยคุณพิชัยอันนี้คุณพิชัยเพิ่มเติมมาสะพานสังฮีมาให้เลยเนี่ยเขาบอกว่าถนนลาดวิถีออกไปสะพานสังฮีติดแงกไม่ขยับเลยจะครึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณคุณพิชัยด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นลักคุณต้นลักอยู่สุโขทัยราชสีมาสามเสนสังฮีร้องไห้มาเลยนะรถเยอะนะเต็มพื้นที่เลยนะครับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบนะครับก็ถ้าใช้ได้ดีหน่อยก็จะเป็นทางด้านของสามเสนที่จะมุ่งหน้าเกียรติกายโอ้แต่ก็ติดเหมือนกันนะเนี่ยตรงแยกเกียรติกายรถเยอะนะถนนทหารนี่ท้ายจะยาวกว่านะครับบางกระบืออำนวยสงครามนี่ก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะทางฝั่งพระราม5เตชวนิชก็ชะลอตัวปฏิพัทธ์มุ่งหน้าสะพานควายท้ายแถวไม่ยาวพอขนโยธินไปกับสะพานควายได้ตามรอบไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้น5แยกลาดพร้าวฝั่งวิภาพหลช่วงนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าวิภาเลยไปทางบางเขนเนี่ยหลักสี่เนี่ยจะเริ่มติดแล้วแถววัดเสมียนน่ะส่วนถ้าพหลเนี่ยจะเริ่มติดช่วงหน้าห้างเลยหน้าห้างไปนิดหน่อยอ่ะไปรัชโยธินเนี่ยจะเริ่มแน่นละนะครับสำหรับจุดนั้นรัชดาถ้าเป็นช่วงรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลอันนี้ชะลอตัวแต่ถ้าเป็นช่วงวงสว่างนะครับผ่านพ้นประชานุกูลไปวงสว่างไปสะพานพระราม7อันนี้ใช้ได้ด้านบนสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะพี่ปัญญาขอบคุณนะครับพี่ปัญญาบอกว่า ทั้งด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์จากเทพารักษ์มุ่งหน้าไปพระราม2ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างน่าใช้ไหมเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับด้านกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ถ้าจากบางนาหน้าด่านบางแก้วไม่มีปัญหานะถ้ามาจากเทพารักษ์ก็โดยรวมยังถือว่าใช้การได้ปากน้ำบางเมืองจะมีชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกก็น่าจะเป็นรถใหญ่ใช้ด้วยแหละน่าจะทำความเร็วกันไม่ได้เยอะนะมันจะเป็นช่วงเชิงทางขึ้นนะครับที่เขาชะลอตัวกันอยู่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะมุ่งหน้าไปบางครุสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปจนถึงด่านบางขุนเทียนพระราม2ก็ใช้ได้นะอย่างที่พี่ปัญญาสอบถามมาเอาเป็นว่าถ้ามาจากเทพารักษ์จะมีปัญหาเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกแค่จุดเดียวนะเพราะว่าดูจากในแผนที่มันชะลอตัวแค่ตรงนี้แหละถ้าผ่านพ้นสะพานกาญจนาภิเษกมาทางด้านของหน้าด่านตรงบางขุนเทียนก็ใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณสุภัทราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเขมมาคะ
1: ครับ
2: สวัสดีน้องๆหลังไมค
1: ์สวัสดีครับ
2: และผู้รับฟังเกียร์สองร้อยทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับ
2: อันนี้อุบัติเหตุนะคะถ้ามาจากเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายอโศกนะคะกลางสะพานเลยมีรถกระบะชนท้ายรถแท็กซี่สีขาว
1: โอ
2: ้นะ
1: คร
2: ับ ตอนนี้รถติดทั้งขาเข้าขาออกเลยค่ะ
1: เขาอยู่กลางสะพานเลยเหรอพี่สุภัทรา
2: ตอนนี้เขาขยับมาอยู่เลนซ้ายแล้วนะ
1: อ้าวหรอมีคนเจ็บไหมเขาชนกันแรงไหมครับเนี่ย
2: ไม่แรง
1: ไม่แรงเนาะ
2: แบบไม่แรงอะค่ะ
1: อ่าฮะ
2: แต่ก็รอประกันนะฮะ
1: โอ้เดี๋ยวรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดีกว่า
2: ค่ะติดมากเลยค่ะทั้งขาเข้าขาออก
1: โอ้เขาบอกว่าวันนี้รถเขาบอกรถเยอะทั้งสองฝั่งเลยพี่สุภัตราใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องเลยค่ะ
1: โอ้ย
2: เมืองคนจนหรือเมืองคนรวยคะ
1: เอาใจช่วยด้วยวันนี้จะเดินทางไปถึงไหนคะเนี่ย
2: ตอนนี้เหรอฮะ
1: ใช่
2: ที่หมายก็จะไปที่สุวรรณภูมิ
1: โอ้ถ้าหลุดตรงนี้ไปก็เริ่มดีขึ้นนะจะขึ้นทางด่วนไหมหรือยังไง
2: ต้องขึ้นทางด่วนค่ะไม่ขึ้นทางด่วนจะตกเที่ยงแน
1: ่โอ้จะขึ้นทางด่วนไปก็น่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าด้านบนทางด่วนต่อเนื่องไปมอเตอร์เวย์สาย7นี่ผมเห็นว่ายังใช้การได้อยู่นะ
2: โอ้ขอบพระคุณมากมากเลยฮะที่เป็นแนวหน้าให้
1: ยินดีครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยพระราม2สวัสดีครับพี่ชัยครับใจคอไม่ดีเลยนะสายหลุดใช่ไหมขออภัยคุณชัยพระราม2นะฮะสายหลุดไปเมื่อสักครู่แจ้งเรื่องของรถจอดเสียมาทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2นะครับก่อนถึงทางลงสีลมเล็กน้อยมีรถกระบะยางแตกกีดขวางอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็กรณีของคุณสุภัทราเมื่อสักครู่นี้เพชรบุรีเป็นฝั่งขาเข้านะกลางสะพานข้ามแยกอโศกเห็นบอกว่าขยับกันมาอยู่เลนซ้ายละเป็นกระบะกับแท็กซี่ไม่มีคนเจ็บแต่การจราจรเนี่ยติดมากนะฮะทั้งสองฝั่งเลยเขาบอกเพชรบุรีนี่แน่นๆเลยทั้งสองด้านเลยนะครับคุณชาตรีบอกว่าแยกบางนามุ่งหน้าไปสุขุมวิท62สภาพการจราจรรถเนี่ยยังไหลตามกันไปได้อยู่ฝนยังไม่ตกครับขอบคุณพี่ชาตรีด้วยนะครับแน่นๆเลยทั้งสองด้านเลยนะครับคุณชาตรีบอกว่าแยกบางนามุ่งหน้าไปสุขุมวิท62สภาพการจราจรรถเนี่ยยังไหลตามกันไปได้อยู่

0: คุณเสมาสวัสดีครับชัยพระรามสองครับ
1: สวัสดีครับทางด่วนเหรอครับพี่ชัย
0: ครับผมขึ้นผมใช้ทางด่วนขึ้นจากสะพานเหลืองสะพานสว่าง
1: ครับ
0: เพื่อมุ่งหน้าสะพานแขวน
1: ครับ
0: ขึ้นจากสะพานปุ๊บก็พบเห็นรถเยอะแยะนะครับพบเห็นรถเยอะแยะ
1: ครับ
0: เป็นช่องทางทุกช่องทางก็พอเราก็ชะลอตัวสักนิดหนึ่งพอถึงใกล้ทางต้องเรียกว่าทางลงสีลม
1: ครับ
0: พบเห็นรถพลิกอัพนะครับรถพลิกอัพสีส้มรถพลิกอัพสีส้มจอดคล่อมช่องทางระหว่างทางลงกับทางที่จะไปตรงทำให้รถตรงนั้นนะครับกลัวพันกันอยู่สักนิดหนึ่งแต่พอผ่านพ้นทางด่วนตรงนั้นมาถึงสะพานแขวนสะพานแขวนที่จะมุ่งหน้าดาวพนองไม่มีรถสะสมครับ
1: โ
0: ล่งคล่องตลอดถึงตอนนี้ขอจบรายงานอยู่แถวแถวทางด่วนที่จะไปดาวพนองแถวคณิชยการเขตสุพลละกันคุณเสมาจากชัยพระราม2ครับ
1: ขอบคุณมากเลยพี่ชายวันนี้มีฝนไหมอ่ะแถวนั้นฝนลงไหม
0: ท้องฟ้ามืดครึ้มท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ยังไม่เห็นละอองฝนยังไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นครับค
1: ุ
0: ณเสมาจากสองครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดี
1: ครับขอบคุณคุณชัยพระรามสองนะครับจุดเมื่อสักครู่ฝากระวังก่อนนะครับหลังไมค์เราแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนถึงทางลงสีลมนะมาจากตรงหัวลำโพงนะครับด่านสะพานสว่างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนนะฮะก่อนถึงทางลงสีลมคือเขาไปจอดอยู่นะระหว่างทางที่จะตรงไปทางต่างระดับบางโคลกับทางที่จะเบี่ยงลงสีลมอ่ะเขาไปจอดอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายฝากระวังด้วยนะครับบอกว่าเป็นกระบะสีส้มจอดเสียอยู่ยางแตกจุดนี้เราประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุนะการจราจรค่อนข้างติดนะฮะท้ายแถวมีสะสมแต่พอผ่านพ้นจุดนี้ไปคุณชัยพระราม2บอกข้างหน้านี่คล่องตัวเลยนะมาจนถึงต่างระดับบางโคร่ขึ้นสะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9มุ่งหน้าไปทางด้านของดาวคะนองพระราม2ทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1เนี่ยยังใช้การได้ทั้งไปและกลับครับ

ชีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่

0: กันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กรณีเมื่อสักครู่นะครับที่บนทางด่วนทางพิเศษขั้นที่2นะครับทางพิเศษศรีรัตทางด่วนขั้นที่2ขออภัยที่บอกว่ามีรถจอดเสียก่อนถึงทางลงสีลมฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับบางโคร่นะฮะสะพานพระราม9เป็นรถกระบะสีส้มนะครับยางแตกอยู่ช่องทางที่2จากซ้ายฝากระวังนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนไปแล้วการจราจรรถเยอะนะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายสะสมถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าดีขึ้นกรณีคุณสุภัทราเพชรบุรีฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามแยกอโศกนะครับกระบะกับแท็กซี่อยู่เลนซ้ายรถติดมากเลยนะครับตอนที่คุณสุภัทราผ่านมาบอกว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยติดมากเลยรถแน่นๆเลยคุณเอกพี่เอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: เป็นยังไงบ้างนั่นน่ะสิพี่หายไปไหนมาพี่เอกฮะ
1: ดูนี่แน่ดูนี่แน
0: ่แล้วรถเดี๋ยวรถทำเสร็จแล้วเหรอ
1: เสร็จแล้วจ้า
0: วันนี้อยู่ไหนพี่เอกครับ
1: ตอนนี้อยู่รังสิตนครนายกฝั่งขาออก
0: ครับ
1: นะครับช่วงเวลานี้นะการจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งตั้งแต่สุจบาร์กเลย
0: อ๋อพี่เอกไปถึงคลอง10คลอง11อะไรตรงนู้นป่ะ
1: ไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึง
1: คลองเจ็ด
0: อ๋อครับครับ
1: แค่คลองเจ็ดแล้วมันก็ตัดเข้าลำลูกกาเลย
0: อืมครับ
1: เส้นวังน้อยเส้นนั้นเลย
0: ครับ
1: ตรงดูโฟไปออกตรงตลาดชัชวาน
0: อ๋อ
1: แต่เมื่อวานตลาดชัชวานรถชนหนักนะตอนคืน
0: อ๋อเหรอครับ
1: เออตรงหน้าศูนย์กระจายสินค้าโลตัสอ่ะชนกันที่สามสี่คัน
0: อ๋อ
1: เออตอนที่ฝนตกหนักๆ
0: ครับ
1: แรง
0: อืมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะพี่เอก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอนเนี้ย
1: ยังโล่งอยู่เลย
0: ไม่ติดหรอเห็นเหมือนขาเหมือนขาเข้ารถเยอะป่ะแถวตรงคลอง4คลอง3ป่ะ
1: ยังไม่ถึงคลอง4ตอนนี้ผมอยู่แค่คลอง2คลอง3เองอ๋อ
0: ตรงนู้นยังใช้ได้ใช่ไหม2ฝั่ง
1: ทางกับทางก็ยังวิ่งคล่องอยู่นะ
0: เอาแล้ววันนี้มารังสิตปทุมเปล่ารังสิตปทุมไม่ติดอ่ะครับ
1: รังสิตปทุมไม่เท่าไหร่อ๋อ
0: เหรอ
1: มันเป็นปกติของเขาอยู่แล้วตรงนั้น
0: ครับครับ
1: แต่ว่าเส้นค่อนข้างโอเคนะวิ่งดี
0: ครับผมเจอฝนไหมเจอฝนไหม
1: ไม่เจอตอนเช้าหน่อยนึง
0: หรอห
1: ายไปแล้ว
0: โอเค
1: ตอนนี้ยังไม่ไปนู่นแล้ว
0: ไปไหน
1: ไม่ไปทางไปทางอะไรทางที่จะไปถัดไปอะไรแ
0: หละ
1: ทางบ้านที่จะออกไปทางนครนายกอ่ะ
0: ครับผมคือพัดออกไปใช่ไหม
1: น่าจะไปแถวบ้านสร้างนะอ๋อมันเหมือนม
0: ัน
1: อ้อมๆ
0: อ้อมๆเนาะได้นะครับผม
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณเอกนะครับมาตั้งแต่ซ่อมสร้างรังสิตปทุมต่างระดับรังสิตตัดประขนเข้ารังสิตนครนายกนะล่าสุดที่รายงานก็อยู่ประมาณช่วงคลอง2คลอง3นะก็บอกยังไม่ติดนะแต่ว่ารังสิตปทุมรถก็เยอะนะฮะตามปกตินะอย่างที่คุณเอกบอกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประขนต่างระดับรังสิตแต่ว่าผมดูในแผนที่เหมือนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกแต่ว่าพี่เอกเขายังไปไม่ถึงอ่ะจะเป็นช่วงที่มาจากสาย9อ่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง4คลอง3เหมือนจะมีชะลอตัวกันอยู่นะครับเนี่ยจุดเนี้ยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้คุณดันนายอันนี้หลังใหม่นะคุณดันนายบอกว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นมีรถแท็กซี่นะครับจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันรถมากยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณตรีพลเปรมปรีชาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณตรีพลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอตลอดทุกท่านครับ
1: ครับกรณีรถจอดเสียทางด่วนเป็นยังไงบ้างครับ
2: เรื่องต้นนี่ได้รับแจ้งจากจอตลอดแล้วก็รีบประสานงานไปทางศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัตน์ครับ
1: ครับ
2: เบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับเป็นกู้ภัยของทางด่วนครับของทางพิเศษศรีรัตน์ครับ
1: ครับ
2: ขับผ่านไปครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับกระบะจอดเสียยางแตกคันดังกล่าวครับคุณเสมาครับ
1: ตอนนี้พ้นกีดขวางแล้วใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้อยู
1: ่ระหว่าง
2: เปลี่ยนยางให้ผู้จะทางครับ
1: อยู่ระหว่างเปลี่ยนให้อยู่รถติดมากน้อยแค่ไหนครับจุดนี้ครับ
2: ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบทางCCTV เพิ่มเติมนะคร
1: ับ ได้ครับได้ครับ
2: ครับครับผมในจุดดังกล่าวนะครับคุณเสมาครับ ทางพิเศษศรีรัตน์นะครับทิศทางจากต่างระดับพญาไทนะครับมุ่งหน้าไปต่างระดับบางคู่นะครับก็จะมีรถมากอยู่ช่วงผ่านพ้นต่างระดับพญาไทนะครับในช่วงระหว่างทางลงยมราชนะครับช่วงนี้ก็รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับ
1: ครับ
2: ผ่านพ้นทางลงยมราชแล้วก็ร่วมขึ้นตัวตามกันได้ดีนะครับในจุดที่รถกระบะคันดังกล่าวจอดเสียนี่ก็ช่วงทางลงสีลมนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับรถในทางตรงทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางสาทรต่อเนื่องถึงต่างดับบางโค้นี่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณเสมาครับฝั่งกลับกันจากต่างดับบางโค้มุ่งหน้ามาต่างระดับพญาไทนี่ช่วงทางขึ้นหัวลำโพงครับจากด่านหัวลำโพงนี่ก็เริ่มมีชะลอตัวนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือรพ.ราชอาธิบดีนะครับเข้าต่างระดับพญาไทนี่ก็ช่วงนั้นก็ลดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนจากต่างระดับพญาไทนะครับมุ่งหน้าออกไปศรีนครินทร์นี่ก็มีชะลอตัวอยู่แถวช่วงรพ.พระมงกุฎนะครับต่อเนื่องถึงช่วงมักกะสันนะครับช่วงนั้นก็ชะลอตัวอยู่ครับผ่านพ้นช่วงด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก3ไปแล้วก็ชะลอตัวถึงช่วงทางลงรามคำแหงครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เข้ามาต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงแถวเหนือรอพอปิยเวศนะครับต่อเนื่องถึงด่านอโศก4นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ลดมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนจากทางด้านทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงนะครับมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือนี่ช่วงนี้ก็หน้าด่านดินแดงนี่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงด่านดินแดงแล้วก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงแถวบริเวณร่วมทางด่วนขั้นที่2ครับแถวบริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลงเพลินจิตเหนือนะครับผ่านพ้นทางลงเพลินจิตเหนือแล้วก็ยังลดมากอยู่นะครับช่วงแถวบริเวณทางรับบอลไก่นะครับช่วงจุดกับรถดงมิทักษ์ถึงต่างดับท่าเรือนี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับฝั่งกับกันจากท่าเรือมาดินแดงนี่มีชะลอตัวอยู่แถวช่วงทางรับบอลไก่นะครับในฝั่งตรงข้ามเช่นกันนะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางขึ้นจากด่านสุขุมวิทนะครับผ่านพ้นช่วงทางร่วมทางด่วนขั้นที่2นะครับบริเวณต่างระดับมักกะสันมุ่งหน้าทางดินแดงนั่นก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางลงดินแดงนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากพระราม9มุ่งหน้าออกจตุโชตมีชะลอตัวอยู่ช่วงแถวทางร่วมออกจากด่านพระราม9ขีด1นะครับจนถึงช่วงแถวป่าชาอุทิศนะครับผ่านพ้นช่วงเนินประชาอุทิศแล้วก็เริ่ม เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกจตุโชตนะครับจตุโชตเข้ามาพระราม9นี่ช่วงนี้นี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับจากบางขุนเทียนนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านบางแก้วนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับช่วงทางร่วมขึ้นจากด่านบางคุ้นหนึ่งนะครับถึงช่วงเชิงสะพานทางลุยด้านหนึ่งนะครับช่วงทางร่วมปู่เจ้านี่ก็มีชะลอตัวนะครับถึงช่วงปากน้ำนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงทางออกบางแก้วนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้ามาออกบางคุ้มีชะลอตัวอยู่ช่วงปากน้ำนะครับถึงช่วงทางลงด่านบางคุ้สองนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษปัจจิมรัฐยาอุดรรัฐยาช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับคุณเสมาครับ
1: ขอบคุณครับคุณตรีพลสวัสดีครับ
2: ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับ
1: ครับ
2: คุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ช่วงขาออกนะครับทางพิเศษฉลองรัฐนะครับช่วงต่างระดับลำลูกกานะครับช่วงขาออกนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงทางออกคู่ขนานไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงขึ้นทางต่างดับที่จะมุ่งหน้าเข้าทางพิเศษหมายเลข9มอเตอร์เวย์หมายเลข9นะครับช่วงนี้ก็มีรถกระบะพลิกตะแคงอยู่ครับ
1: oh.
2: ตอนนี้ก็มาอุบัติเหตุนะครับรถพลิกตะแคงครับคุณเสมาแล้วก็ แต่เจ้าหน้าที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ ก็ให้การช่วยเหลือนะครับช่วงนั้นก็จะมีท้ายชะลอตัวอยู่นะครับจากช่วงก่อนทางลงจตุโชตขาออกนะครับถ
1: ึ
2: งช่วงขึ้นทางต่างระดับนะครับก็รถสามารถวิ่งได้1ช่องทางครับคุณเสมาอาจจะมีท้ายชะลอตัวนิดนึงครับ
1: 1ช่องทางนี้1
2: ท้ายสะสม
1: 1ช่องทางซ้ายหรือขวาครับ
2: 1ช่องทางซ้ายครับคุณเสมาครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณตรีพล
2: ครับขอบพระคุณคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสร้อยในเบรกนี้ด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
1: 1นาทีครับพี่เด็กวัดป่าเชิญเลยครับ
3: แจ้งเขาเป็นรถเสียคือกิโลเมตรที่36ในช่องทางออกในช่องทางขาออกก่อนถึงโค้งวัดพระเงินนะครับผม
1: ครับ
3: ช่องทางหลักเป็นขวาส่วนรถที่ชนกันก็อยู่หน้าตลาดยินเด็กเป็นรถติดกับรถตู
1: ้ครับ
3: หนึ่งคันอีกหนึ่งคันนี้น่าจะพั่วกัน
1: ม
3: าจอดเลย
1: ครับ
3: ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ส่วนฝั่งผมก็ยาวๆ แต่ติดตอนหนึ่งนาที
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ดีเยี่ยมรักษาเวลากันได้เป๊ะทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อหลัง17 นาฬิกาครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: ร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวถึงไทยแล้วครอบครัวแฟนคลับแห่รับศพสุดโศกเศร้านำส่งชันสูตรก่อนกลับกาฬสินธุ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนขณะพี่ชายวอนนิติเวชชันสูตรหลุนโซโล่อย่างละเอียดติดใจสารพิษในร่างกายหากผลไม่ตรงกับประเทศจอร์เจียเตรียมใช้สิทธิ์ดำเนินคดีเรียกร้องความยุติธรรมขณะที่ทรัพย์สินที่ส่งกลับมาพร้อมร่างมีเพียงหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเท่านั้นแพทย์เปิดผลชันสูตรร่างหลุนโซโล่ผลตรวจเบื้องต้นคือระบบหัวใจล้มเหลวและไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่พบรอยช้ำไม่พบกระดูกหักย้ำยังไม่ตัดปมสารพิษสารเคมีทิ้งให้กระทรวงยุติธรรมประสานขอข้อมูลไปยังจอร์เจียนิรัตรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยัน 5,925 คนแก้ไขคะแนนทุจริตสอบท้องถิ่นจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นด้านทีรุตอดีตอธิบดีสอทอเข้าสอบสวนกลางแล้วสอบเข้มคดีโกงสอบท้องถิ่นค่าส่งสำนวนปปชภายใน12สิงหาคมนี้รัฐบาลสั่งด่วนตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติเช็คเข้มทุกหลักสูตรและเส้นทางวีซ่าย้ำพบผิดดำเนินคดีทันทีปิดช่องโหว่ที่อาจกระทบมาตรฐานอุดมศึกษาไทยอธิบดีกรมอุทยานสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลันปมอนุญาตอาจารย์วีระและคณะพักแรมฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานหรือไม่ชี้ออกประกาศปิดการพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมาแล้ว8ปีล่าสุดอาจารย์วีระชี้แจงแล้วเข้าพักสิมิลันเมื่อปี2560ไม่ใช่4ปีก่อนรวบแล้วโทนบางแคหลังถูกออกหมายจับคดีช่อโกงประชาชนปมหลอกขายกล้องส่องพระรุ่นพิเศษด้านตำรวจยันพร้อมให้ความเป็นธรรมศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาตัดสินให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่แทนวัฒนาช่างเหลาหลังกกต.มีมติยื่นคำร้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันอาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีต้อนรับมิงอองหลายเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงการพัฒนาร่วมกันพร้อมกระชับมิตรภาพล่มรอบ3ประชุมกสทช.องค์ประชุมไม่ครบด้านหมอสรณะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมยืนยันไม่มีการหารือนอกรอบสอดถึงการหัวกันจะเดินหน้าทำงานเข้าประชุมตามหน้าที่เพราะถ้าไม่ทำก็เป็นเพียงตุ๊กตาอย่างนั่งในตำแหน่งเท่านั้นสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วลุ้นผลขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนมีนาคมปีหน้าเด็กไทยเก่งคว้ารางวัลได้ครบทุกคนรวม10รางวัลคณิตศาสตร์โลก2026 AIMO จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1,192 คน22ประเทศและเขตพื้นที่ทั่วโลกสถานการณ์น้ำจังหวัดยโสธรเข้าขั้นวิกฤต ลำน้ำยังลำน้ำสาขาแม่น้ำชีมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่งทะลักท่วมนาข้าวและพื้นที่การเกษตรสองฝั่งเป็นวงกว้างชลประทานยโสปักธงแดงเตือนประชาชนบริเวณสะพานข้ามลำน้ำยังบ้านใหม่ชุมพรให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยเร็วกรมอุตุออกประกาศฉบับที่5เตือนคลื่นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากกระทบ 6-9 สิงหาคมนี้ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปิดท้ายที่ชุมชนไทยใน LA เริ่มรวมพลังเชียร์เนเน่ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยในรายการอเมริกา Got Talent ก่อนรอบไลฟ์โชว์18สิงหาคมนี้
6: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
14: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
15: อัมพลฟู้ด
16: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
17: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
16: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
17: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
16: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
17: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
18: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
19: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
20: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
21: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจัดสลับกันต่อครับในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่นี้นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วคุณเด็กวัดป่าฝากข้อมูลไว้อุบัติเหตุ1จุดนะครับใกล้เคียงกับตลาดบางใหญ่การจราพิเศษด้านฝั่งบุบันตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เป็นทางฝั่งขาออกครับเป็นรถตู้รถกระบะนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็มีรถน่าจะมาจอดให้การช่วยเหลือกันอยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับการจราจรก็ชะลอตัวบริเวณจุดนั้นผ่านพ้นไปก็รถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังใช้การได้นะครับคุณทวัตอยู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงทางเข้ามอราม2มีจักรยานยนต์แล้วก็มีกระบะชนกันอยู่นะก็บอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนอนอยู่รถเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายทางมีเจ้าหน้าที่ทั้งทีมกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับการจราจรคุณทวัตให้ข้อมูลไว้หลังใหม่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ประชาสัมพันธ์ตามหา2ท่านนะครับยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามานะครับกรณีของน้องอายุ13ปีที่บอกว่าชื่อจัสมินบาเนสนะครับเป็นชาวอเมริกันสูงประมาณ150เซนติเมตรผิวขาวผมสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ผมหยิกน้องมีอาการออทิสติกเล็กน้อยนะครับใส่เสื้อยืดสีเทาตัวหนังสือสีชมพูแต่ไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรกางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินแล้วก็สะพายเป้สีดำนะครับหายออกจากที่พักทองหล่อซอย2ตั้งแต่คืนวันอังคารต่อเนื่องเข้าเช้าตรู่วันพุธนะครับตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะเขามาอยู่ไทยได้7เดือนนะครับแล้วก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เคยหายแล้วนะตอนนั้นเขาไปที่พัทยาแต่ปรากฏว่ากลับมาเองนะฮะเขากลับมาเองนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับเผื่อใครพบเจอนะครับน้องผู้หญิงจัสมินนะฮะเป็นชาวอเมริกันนะครับก็ฝากแจ้งกลับมาทางจสร้อยหน่อยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายและอีกท่านหนึ่งนี่เป็นคุณจุ๋มหรือว่าคุณนวลทิพย์บุญแต้มอายุ73ปีมีอาการหลงลืมนะครับสูงประมาณ150ซมผิวดำแดงผมยาวก็เลยไหลมานะครับเล็กน้อยแล้วก็มัดผมนี่เป็นสีดอกเหลานะฮะเป็นคนยิ้มง่ายนะครับเป็นคนยิ้มเก่งนะฮะแต่ว่ามีอาการหลงลืมหายจากที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ราชวิถีเนื่องจากว่าคุณรังสิตไปหาหมอแล้วก็ระหว่างที่เข้าพบคุณหมอก็บอกให้นั่งรอตรงนี้นะอย่าไปไหนนะครับเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายสองพอออกมาอีกทีนึงก็ปรากฏว่าหายไปแล้วนะครับตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับพบว่าคุณจุ๋มเนี่ยหรือว่าคุณนวลทิพย์เนี่ยเขาเดินไปทางฝั่งขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินไปทางด้านของลาดวิถี15แล้วหลังจากนั้นก็เห็นแค่นั้นนะครับในมุมกล้องนี่มันก็ไม่เห็นแล้วว่าเขาไปทางไหนต่อแต่ว่าเขาข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามนะครับลักษณะการแต่งกายเนี่ยเมื่อวานตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มกางเกงขาสั้นขออภัยกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีดำใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มกางเกงขายาวสีดำรองเท้าแตะสีดำแล้วก็มีกระเป๋าถือสีน้ำตาลใบเล็กๆใบไม่ใหญ่นะครับเป็นกระเป๋าถือสีน้ำตาลไปหนึ่งใบนะฮะมีอาการหลงลืมนะครับลงบันทึกประจำวันไปที่สน.พญาไทนะฮะจริงๆบ้านเขาอยู่ที่พระประแดงนะแต่ว่าความทรงจำเนี่ยอย่างที่คุยกับทางสามีนะเมื่อช่วงบ่ายที่ออนแอร์หน้าใหม่เนี่ยก็บอกว่าบางทีความทรงจำเนี่ยเขาจะย้อนกลับไปบ้านเกิดเขาก็คือแถวเทเวศนะเวลาใครถามว่าบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบว่าเทเวศแต่ว่าจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วหลายสิบปีแล้วนะที่มาอยู่ที่พระประแดงเนี่ยนะครับอ่ะรบกวนหน่อยท่านใดที่เจอนะครับทั้งสองท่านนี้นะเราประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่ทั้งคุณนวลทิพย์บุญแต้มหรือว่าคุณจุ๋ม73ปีแล้วก็กรณีของน้องจัสมินที่บอกว่าเป็นชาวอเมริกันนะฮะอายุ13ปีอ่ะถ้าเจอทั้ง2ท่านที่ไหนก็ช่วยแจ้งติดต่อกลับมาหน่อยนะครับทางบ้านเขาครอบครัวเขาเป็นห่วงมากๆเลยทั้ง2ครอบครัวนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับติดต่อกลับมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงถ้าหากว่ามีเบาะแสนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีของคุณจุ๋มเนี่ยเราก็มีการสอบถามไปทางด้านของท่านร้อยตำรวจโทบุญเรืองท่านรองสารวัตรสืบสวนสน.พญาไทท่านก็บอกว่าขณะนี้ก็มีการดำเนินการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามพื้นที่ต่างๆให้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่พบเบาะแสเพิ่มเติมขอบคุณท่านรองสารวัตรด้วยนะครับคุณอรุณบอกว่าซิตี้พาร์คบางพลีครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วครับนะแต่ยังไม่ลงใช่ไหมครับคุณอรุณที่แจ้งเข้ามาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าติดขาออกไม่ติดกรุงธนบุรีหนาแน่นต่อเนื่องราชพฤกษ์สาทรเหนือใต้ติดพระราม3ติดแล้วก่อนถึงใต้สะพานแขวนสะพานพระราม9นี่เจอท้ายแถวแล้วศรีนครินทร์แน่นแล้วซีคอนพาราไดซ์สีเอี่ยมไปสีอุดมกลับกันชะลอตัวข้ามทางรถไฟสีพัดพัฒนาการรถเยอะขาออกมาจากคลองตันกลับกันเพชรบุรีมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรเต็มพื้นที่อโศกมนตรีหนาแน่นไปกลับราชวิถีหลายท่านบอกว่าติดมากเลยทางฝั่งของราชดำเนินกลางดีขึ้นแต่ยังมีท้ายสะสมนะ ฝั่งผ่านฟ้าที่จะมุ่งหน้ามาคอกบัวสะพานพระปกเกล้าขาออกติดสะพานปิ่นเกล้าชะลอตัวขาออกฝั่งกลับกันหนาแน่นเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8ไม่ติดแต่ทั้งฝั่งจักรพรรดิพงษ์ติดที่จะมุ่งหน้าไปทางกองวิศวกษัตริย์จปล.อันนี้ติดพญาไทหนาแน่นรางน้ำซอยโยธีนะครับเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็แน่นออกมาทางของแยกพญาไทก็ติดนะครับทั้งฝั่งของดินแดงแยกพระราม9แยกกฎแม่พระประชาสงเคราะห์ค่อนข้างแน่นอโศกมนตรีนี่2ฝั่งเลยนะเขาบอกว่าเต็มทุกช่องทางเลยทั้ง2ด้านครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลจากคุณ AA แล้วก็คุณปริญญาด้วยนะครับคุณ AA บอกว่ามีนบุรีนะครับจะมีฝนไหมในช่วงเย็นนี้เดี๋ยวผมดูให้นะแล้วก็คุณปริญญาบอกว่าบางนาสุขุมวิทมีฝนแล้วนะเป็นฝนปล่อยๆรถก็เยอะครับขอบคุณคุณปริญญาด้วยนะครับถ้าตรวจสอบจากในเรดาร์เนี่ยพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับจะมีใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นแถวสมุทรสาครเข้ามาทางด้านของบ้านแพ้วแล้วก็แถวอำเภอเมืองสมุทรสาครถ้าจะโดนนะจะโดนทางด้านของบางขุนเทียนแล้วก็มาทางด้านของจอมทองทุ่งครุอะไรประมาณนี้แต่ว่าดูแล้วคือฝนเบาบางมากๆครับแทบจะโอ้โหไม่น่าจะหนักนะก็น่าจะเป็นละอองนะแล้วก็พัดไปทางโซนแถวบางนาสมุทรปราการไปทางด้านของบางพลีสมุทรปราการนะครับก็จะตรงกับข้อมูลที่คุณปริญญาให้มาก็บอกว่าสุขุมวิทแถวบางนามีฝนปล่อยๆแล้วก็ลดเยอะนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ฝนใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวกาญจนบุรีอันนั้นเขาจะพัดไปทางสุพรรณบุรีแล้วก็แถวสิงห์บุรีนะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับไม่ได้เข้ากรุงเทพนะกลุ่มนู้นคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมีเสียงมากครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ถ้าไม่เบี่ยงอ่ะมันก็เข้าไปแถวรังสิตอ่ะคุณเปรมา
1: ครับผม
2: เพราะว่าเขาอยู่แถวสองพี่น้องน่ะ
1: ครับ
2: เท่าที่ผมดูในสายตาเมื่อสักครู่เนี่ยเบี่ยงออกไปทางด้านนู้นถ้าเขาเลยไปก็นู่นก็ออกไปเลยถ้าไม่ออกก็อาจจะเข้าไปทางรังสิตได
1: ้ครับผม
2: นะฮะตอนที่เห็นการเปลี่ยนนะอีกกลุ่มนึงก็อย่างคุณเปรมาว่าแถวบันแพ้นะครับวงการไม่มีฝนนะครับ
1: ครับ
2: นครปฐมมีหลายอำเภอไม่มีฝนนะตัวเมืองก็น่าจะไม่มีนะคร
1: ับ ครับผม
2: หานบกยังพอใช้ได้นะครับหานบกมาจากกรมปศุสัตว์ต่อเนื่องเข้ามาทางหน้าพระก็รถเยอะตรงทางรถไฟเท่านั้นเองดูสัญญาณมือเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับพอเจอที่อำนวยความสะดวกอยู่ตรงทางรถไฟดูสัญญาณมือด้วยมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยดูจะไปอย่างเดียว
1: โอ้นะครับผม
2: นะครับก็มาแล้วนาพระนาพระใช้ได้นะครับทางตรงวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่หน้าโรงเรียนยังใช้ได้อยู่นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าขวาพระใช้ได้เทศาเท่าที่ดูก็ยังพอใช้ได้แล้วนะวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานโอ้โหตา
1: เมื่อวานฝนตกฝนตกด้วย
2: ใช่แล้วก็ไม่รู้มาจากไหนกันก็เลยแน่นไปหมดผมวางสายคุณเปียมาแล้วโอ้แน่นไปหมดครับสบายๆวันนี้ตรงกลางเนี่ยน่าจะยังไม่มีฝนก็ต้องรอคืนนี
1: ้
2: เพราะว่าตอนนี้ไม่มีทางราชบุรีก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าจะมีเขาเข้ามาครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางหลวง304เมื่อสักครู่นะครับแวบไปดูยังติดกันอยู่เลยนะสำหรับฝั่งขาเข้านะครับที่ก่อนหน้านี้เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะครับแต่เนื่องจากว่าชนกันหลายคันอ่ะ7คันแล้วก็มีรถใหญ่ด้วยนะ7คันนะทั้งหมดเนี่ยคู่กรณีแล้วก็มีรถใหญ่ด้วยเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ไปบรรทุกเป็นกระดาษอัดแบบโอ้ก้อนแบบใหญ่อ่ะหลายตันเลยอ่ะมีคนเจ็บ5คนนะในที่เกิดเหตุก็ดำเนินการกันมาตลอดทั้งวันเลยวันเนี้ยตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะแต่ว่าท้ายแถวเขาเริ่มสั้นลงนะครับบริเวณช่วงกม208/400หรือว่าทางลงเขานะใกล้เคียงกับหน้าศาลปู่โทนนะครับที่ปราจีนบุรีท่านสิบตำรวจโททศพลแก้วนาวีครับเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางแก้วสวัสดีครับผู้หมู่ครับตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกมีอุบัติด้วยเหรอครับในพื้นที
2: ่ครับผมเป็นจักรยานยนต์กับรถกระบะครับผมตอนนี้คนเจ็บไปโรงพยาบาลเรียบร้อยครับตามผู้ชี้ขวางครับปริมาณช่วงนี้รถยังมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยู่ครับผม
1: อ๋อมีท้ายแถวอะไรสะสมอยู่ไหมครับหลงเหลืออยู่ไหมครับสำหรับในพื้นที
2: ่ก็มีรถใช้จำนวนมากครับเคลื่อนตัวได้ด้วยท้ายแถวยังไม่ยาวมากเท่าไหร่ครับ
1: ครับแล้วจุดอื่นๆแล้วครับเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุมีเพิ่มเติมในพื้นที่ไหมครับผู้หมู่
2: ช่วงนี้ยังไม่มีรับแจ้งมาครับการจราจรสภาพโดยรวมฝนยังไม่ตกไม่มีน้ำท่วมขังครับรถยังใช้การได้ปกติครับผม
1: ได้ครับครับขอบคุณมากนะครับผู้หมู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านสิบตำรวจโททศพลแก้วนาวีด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จราจรจากสภ.บางแก้วก็เป็นอุบัติเหตุของคุณธวัฒน์นะที่เมื่อสักครู่ฝากข้อมูลไว้กระบะกับจักรยานยนต์ผู้ได้รับบาดเจ็บช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้อยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายนะก็บอกว่ารถก็แน่นเป็นปกตินะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปก็ยังเคลื่อนตัวได้คนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมินะครับการจราจรก็ดีขึ้นนะในพื้นที่ฝนยังไม่ลงมานะครับบริเวณจุดดังกล่าวสภ.ประตูน้ำจุฬาแจ้งบอกว่าหน้าโรงพยาบาลเปาโลรังสิตก่อนหน้านี้เนี่ยอ๋อคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางผู้ใช้เส้นทางเขาสอบถามมาทางหลังไมค์นะเจ้าหน้าที่เราก็เลยตรวจสอบให้นะปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุนะเราแจ้งไปที่สภ.ประตูน้ำจุฬาขอบคุณด้วยนะครับเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันแต่ไม่มีคนเจ็บนะเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางการจราจรไปได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้รถมันติดนะก็เลยมีคนสอบถามมาเราก็เลยสอบถามไปยังพื้นที่ให้ก็บอกว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวการบริเวณจุดดังกล่าวหลังจากเคลื่อนย้ายไปเปิดการจราจรก็เริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณคุณอภิชาติแล้วก็คุณพัฒน์ด้วยนะครับก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาผ่านช่องทางYouTube นะแล้วก็ด้านของจตุรทิศติดแล้วนะมาทางด้านของศรีอยุธยาค่อนข้างแน่นเลยนะครับอโศกมนตรีไปกับเพชรบุรีไปกับนะคลองตันแน่นนะทั้งรามทั้ง71สุขุมวิทนะทั้งฝั่งเพชรบุรีก็จะมีฝั่งพัฒนาการที่ดูแล้วท้ายก็จะสั้นกว่านะแต่ว่าถามวันทวัฒน์ไปศรีพัฒน์นี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันศรีนครินทร์เข้ามาลำสาลีได้ช้านะเสรีไทยแยกนิด้าขาออกนี่ไทยเริ่มยาวแล้วนะส่วนทางฝั่งรามคำแหงมิสทีนลาดพัฒนาเข้ามาคู่ขนานสาย9รถเยอะนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องรามอินทาขาเข้าจะมีชะลอตัวแถววัชรพลถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปมายาลาบลาดประเขาจนตัดพหลเนี่ยใช้ได้ตลอดเส้นทางนะส่วนทางฝั่งกลับกันเนี่ยมีชะลอตัวลาดประเขามีชะลอตัวแถวเรียบด่วนมาทางด้านของกม8คูบอนถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับส่วนแถวหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ทางฝั่งพญาสุเรนทางด้านของบางชันเศรษฐบุตรบำเพ็ญรถเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยชะลอตัวไปกลับเลยนะตลาดมีนนะครับมาทางด้านของสุวินทวงศ์ศรีหะบุรณุกิจนะที่จะมุ่งหน้าเมืองมีนเสรีไทยด้วยหลักๆเนี่ยจะเป็นปัญหาตรงแยกแหละครับถ้าผ่านพ้นแยกไปก็ทุกด้านเนี่ยดูว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะส่วนทางด้านของเกษตรนวมินทร์ขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหานะจะมีปัญหาแค่2จุดเองขาเข้าอ่ะช่วงเรียบด่วนกับช่วงลงอุโมงค์เกษตรซึ่งที่ลงอุโมงค์เกษตรเนี่ยหัวเนี่ยเขาอยู่งามวงวานนะต้องผ่านพ้นพงเพชรไปก่อนนะถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยคือต้องผ่านพ้นแคลายไปเลยนะครับไปติวานนท์ออกก็ได้นะหรือว่าจะไปรัตนาธิเบศออกไปทางสะพานพระนั่งเก้าถึงจะดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งงามวงวานเข้ามาเนี่ยก็จะชะลอตัวใต้ด่วนพงเพชรบางเขนจนถึงเกษตรเลยนะครับส่วนด้านของเกษตรนวมินทร์ขาเข้าเนี่ยก็จะมีชะลอตัว บริเวณช่วงแยกเวนิวมาสุขุมทัศวรรค์มาเรียบด่วนถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะไปนวลจันทร์รัชดารามินทาไปนวมินทร์นะก็ถือว่าใช้การได้นะไปจนถึงนู่นน่ะคู่ขนานสาย9ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ส่วนท่านของนวมินทร์จะมีปัญหาตรงฝั่งตรงข้ามปฐวีกรเข้าไปทางสุขา1อันนี้มีชะลอตัวนะส่วนทางด้านของรัชดารามินทาเข้าออกนวลจันทร์ยังใช้ได้ก็จะมีออกเกษตรนิดหน่อยนะท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับแต่วันนี้ฝั่งที่จะไปรามินทาเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยติดนะถ้าเป็นส่วนของรัชดารามินทาวันนี้ถือว่าใช้การได้ลาดพร้าวลดเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแถว101แถวเลียบทางด่วนทางด้านของสะพาน2โชคชัย4นะมุ่งหน้าเลียบด่วนก็ชะลอตัวสุภาพงษ์รัชดาลาดพร้าวนี่ก็ชะลอตัวแล้วก็5แยกด้วยนะ5แยกลาดพร้าวนี่โอ้ทั้งลาดพร้าวทั้งพหลเลยวิภานี่วันนี้จะมีตรงแถววัดเสมียนนะตรงแถวรัชวิภานะมาทางด้านของวัดเสมียนมาทางด้านของหลัก4บางเขนอะไรตรงเนี้ยที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนด้านของแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการเต็มพื้นที่แล้วนะเข้าออกเลยทั้ง2ด้านเลยตอนนี้นะครับการจราจรก็รถมากนะเคลื่อนตัวได้ช้าเลยส่วนทางด้านของสะพานพระราม4นี่ไม่ติดนะคือแจ้งวัฒนะเขาจะมีปัญหาตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการไปจนถึงเนี่ยแถวๆประมาณหน้าห้างแถวๆคำแยกเมืองทองอ่ะพอผ่านพ้นตรงนี้ไปก็ไม่ติดนะก็มา5แยกมาพระราม4สะพานนะแล้วก็ไปชัยพฤกษ์นี่ก็ใช้ได้นะส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีตรงแยกคลองประปาเนี่ยเข้ามาทางด้านของหลัก4อันนี้รถค่อนข้างเยอะนะจุดเนี้ยรถค่อนข้างเยอะคุณพิชัยบอกว่าสรุปลาดวิถีรถติดเพราะไม่ปล่อยไฟพอได้สัญญาณไฟเขียวอะไรเส้นราชสีมาราชวิถีก็จะแดงเกินครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้นะฮะก็มีปัญหาเรื่องสัญญาณไฟบริเวณจุดดังกล่าวนะที่คุณพิชัยเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพิชัยรัตน์
3: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่ผมไปรับงานตรงข้ามกับสีคอนมา
1: สีคอนไหนสีนครินทร์เหรอ
3: สีนครินทร์แล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมารถมันติดผิดปกติ
1: ครับ
3: เดินกลับมาได้มันมีรถเสียอยู่บนสะพานยกระดับตรงเซ็งอินเทนเตอร
1: ์ครับ
3: นั่นแหละตรงนั้นเลยก่อนจะถึงกลางสะพาน
1: อ
3: ่ะ
1: ครับรถอะไรอ่ะพี่ชัยรัต
3: น์แท็กซี่สีชมพูคาดน้ำเงิน
1: อ๋อ
3: มันขึ้นยังไม่ถึงกลางสะพานอ่ะแต่ถ้าขึ้นเลยกลางสะพานไปทางนู้นแล้วมันจะปล่อยไหลลงได
1: ้อ๋อครับผม
3: ตัวเองแล้วไหลได้แต่ตำรวจมาแล้วล่ะหรือไม่อาจจะขัดข้องเทคนิคอะไรสักอย่างก็เลยทำให้รถติดมากเลยนะวันนี
1: ้
3: เลยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ส่วนฟังกลับกันก็ติดตั้งแต่ยกระดับบางนาหัวแถวก็อยู่แยกศรีอุดม
1: โอ้
3: เต็มเลยเต็มเอียดเลย
1: แน่นนะ
3: แต่เลยจุดรถเสียมาแล้วรอดอุโมงค์ไม่มีปัญหานะวันนี
1: ้อ้าวเหรอ
3: เมื่อถึงบางนาเนี่ยตอนนี้ผมกำลังจะเลี้ยวซ้ายออกถนนบางนาตาดขาออก
1: ครับผม
3: ใกล้ถึงที่หมายแล้วล่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยเหรอมันฝนยังไม่ลงใช่ไหม
3: มันเป็นละอองเฉย
1: ๆไม่หนักเนาะ
3: ไม่มีเลย
1: เมื่อวานหนักกว่าใช่ป่ะ
3: มันปื้บมาเหมือนรีดผ้า
1: ครับ
3: เหมือนผมรีดผ้าตอนเช้า
1: พี่รีดผ้าเองด้วยเหรอพี่รีดผ้าเองด้วยเหรอ
3: รีดผ้าเอง
1: โอ้ยเยี่ยมโอ้ยดี
3: ร
1: ี
3: ดไม่เรียบรีดไม่เรียบ
1: ผมก็รีดไม่เรียบเหมือนกันนอกจากผ้าเช็ดหน้าที่รีดเรียบ
3: ฝึกมาโน่นไปตีสนิทกับร้านรีด
1: ซัก
3: ร
1: ีดซักอบรีด
3: นะครับดีการ
1: ขอบคุณมากพี่ชัยรัตน์เดินทางปลอดภัย
3: ครับจบรายงานตรงกม.4บางนาตราดครับขอบคุณสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่นะครับฝากระวังด้วยนะครับบนสะพานข้ามแยกตรงพลาไดนะก็บอกว่ามีแท็กซี่จอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายก็ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวนะครับกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับในเมืองหนาแน่นหลายเส้นทางเลยนะครับเนี่ยหูรับแจ้งมาไม่ว่าจะเป็นพระราม4สาทรเหนือใต้สะพานตากสินเข้าสะพานพระราม3ออกสุขุมวิทอโศกพระขนงที่จอดเสียกีดขวางช่องทางฝั่งซ้ายก็ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวนะครับกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับในเมืองหนาแน่นหลายเส้นทางเลยนะครับเนี่ยหูรับแจ้งมาไม่ว่าจะเป็นพระราม4สาทรเหนือใต้สะพานตากสินเข้า

0: นะฮะราชดำรินี่ฝั่งที่จะไปสารแดงนะที่รับแจ้งว่ารถเต็มพื้นที่อังรีดูนังไปเฉลิมเผ่าก็มีท้ายแต่ฝั่งที่มาพระรามสี่นี่ท้ายยาวกว่านะสี่พระยาสุรวงศ์สีลมนะนราธิวาสราชนครินทร์ไปกับแยกนรินทร์มเหสักสุรศักดิ์ใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์อ่ะที่จะมุ่งหน้าสาทรนะก็บอกว่ารถเยอะเลยสาธุได้ด่วนนะบอกว่ารถมากเหมือนกันเจริญนครคลองสารนะครับอิสรภาพใหม่สมเด็จเจ้าพระยาคลองสารนะโหเต็มพื้นที่เอาใจช่วยนะครับขนาดคนรายงานยังเหนื่อยเลยฮะแล้วคนที่ติดอยู่นี่เหนื่อยกว่าแน่นอนนะยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะฮะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะคุณกอล์ฟสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: อ๋อสวัสดีครับพี่กอล์ฟ
1: สวัสดีครับไม่ได้คุยกันหลายวัน
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับพี่กอล์ฟ
1: ตอนนี้ผมมุ่งหน้าอยู่เช่นถนนฉลองกรุงเพื่อจะไปสุวรรณภูม
0: ิครับ
1: ทุกวันเลยครับตอนนี้การจราจรก็ติดตามสัญญาณไฟ
0: ครับ
1: นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก่อนหน้านี้ผ่านมาแถวปากทางเข้าซอยวัดลำพระองค์อ่ะ
0: ครับ
1: ฝั่งเข้าหนองจอกนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะมีอุบัติเหตุเห็นมีคนนอนอยู
0: ่
1: มีคนนอนอยู่แล้วก็มีคนมุงอยู่ให้การช่วยเหลืออยู
0: ่แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ
1: ผมผ่านมายังไม่เห็นรถไซเรนนะ
0: ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้เลยครับ
1: ไม่เห็นรถไซเรนแล้วก็การจราจรก็ติดขัดตรงที่คนจอดดูอ่ะ
0: ครับครับ
1: จอดดูแต่ไม่เห็นชนิดของรถนะว่าเป็นอะไรเพราะว่าผมอยู่อีกฝั่งของถนน
0: ครับครับ
1: ยังไม่เห็นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ทางนี้มืดคึมคึมแล้วครับ
0: ครับ
1: คึมแล้วแต่ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็เลยเอง
0: ครับผม
1: โอเคครับรายการเท่านี้คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกษมวิทย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่ที่ไหนครับ
2: นิดนึงนะครับ
0: ครับ
2: ย้อนหลังนิดนึงจากจะพอปกติผมกำลังมุ่งหน้าจะเข้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
0: โอ้เป็นไงบ้างครับ
2: ก็รถมาคล่องตัวก็ยังไปได้เรื่อย
0: ๆครับ
2: ปั่นก็ติดตามสัญญาณไฟแดงนะ
0: ครับผม
2: แต่ก็รถมาเหมือนกันก็ยังพอไปได
0: ้ครับ
2: ครับผมป้าอากาศ
0: มีไหม
2: โอเคไหมวันนี้
0: มีไหมครับแถวนั้นมีไหมแถวนี้ยังไม่มีนะครับ
2: ไม่มี
0: นะ
2: ยังสว่างมากยังมืด
0: โอ้ยผมมองไปแล้วด้านนอกฟ้าใส
2: อ
0: ๋
2: อฟ
0: ้
2: าใสใจจริงฮะ
0: โอ้นี่เก่ามากนะพี่เกษมวิทย์ขอบคุณนะครับ
2: ยุคการสูญอย่างนี้แหละ
0: อ๋อนี่ติดตามจส100มานานหรือยังครับเนี่ย
2: นานแล้วครับนานแล้วคร
0: ับ
2: พอขึ้นรถปุ๊บก็เปิดเลยฮะ
0: โอ้ขาดไม่ได้เลยปกติฟังผ่านวิทยุเหรอครับ
2: ผ่านวิทยุครับ
0: อ๋อครับผม
2: พอขึ้นรถก็เปิดเลยฮะว่าข่าวจานจอนเป็นไงบ้าง
0: ได้ครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะ
2: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณเกษมวิทย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันมีขอความช่วยเหลือมานะครับกรณีของคุณจิรัตนัทแจ้งบอกว่าขอความช่วยเหลือรถแบตหมดอยู่ภายในลานจอดรถตลาดนัดซอยกระทิงแดงประชาอุทิศนะฮะเป็นรถเก๋ง MG สีขาว8กไก่ขอไข่8684กทมนะครับ MG สีขาว8กไก่ขอไข่8684กทมใครมีสายพ่วงแบตนะครับช่วยแวะให้ความช่วยเหลือนะครับคุณจิรัตนัทด้วยนะครับอยู่ที่ตลาดนัดซอยกระทิงแดงบริเวณลานจอดรถประชาอุทิศนะฮะเป็นรถเก๋ง MG สีขาว8กไก่ขอไข่8684กทมครับขอบคุณล่วงหน้าครับท่านพันตำรวจตีวิคิดบุตรหนองแสงนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.สามเสนท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านสารวัตรในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
3: ช่วงนี้หนาแน่นครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับขึ้นสะพานกรุงธนเริ่มเคลื่อนตัวดีคร
0: ับ ครับรถจอดเสียอุบัติเหตุมีรับแจ้งบ้างไหมครับในพื้นที
3: ่ช่วงนี้ไม่มีครับผมช่วงนี้ไม่มีครับ
0: ครับ
3: ตัวดีฝนไม่ตกนะครับ
0: อืมครับไม่มีฝนด้วยใช่ไหมฮะช่วงเร่งด่วนเย็น
3: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: อ๋อครับครับ
3: เคลื่อนตัวได้ดีครับเคลื่อนตัวได้ดีนะคร
0: ับได้ครับขอบคุณนะครับท่านสารวัต
3: ร
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจตีวิคิดบุญหนองบุตรหนองแสงนะฮะท่านสารวัตรจราจรสน.สามเสนนะเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับในพื้นที่ให้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ

0: ดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
12: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
13: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ

0: ติดตามจะสร้อยกันต่อนะครับตอนนี้หลายเส้นทางค่อนข้างติดขัดเลยนะครับรับแจ้งทางหลังไมค์นะบอกว่าการจราจรเนี่ยรถเยอะมากแล้วก็หลายท่านบอกว่าแถวอโศกคนตีสุขุมวิทนานาใต้ด่วนเพลินจิตชิดลมพระราม1ราชเทวีพญาไทนะครับพระราม4นะก็บอกว่าแถวไทยญี่ปุ่นไทยเบลเยียมรถเต็มพื้นที่สาทรเหนือใต้นะครับรับแจ้งว่าติดนะครับแล้วก็ด้านของอังรีดูนางราชดำรีที่ท้ายยาวแล้วนะไปสารสินไปสารแดงพระราม4แล้วก็ฝั่งหลังสวนที่จะมุ่งหน้าวิทยุก็เห็นบอกว่าทำให้หลังสวนมาทางฝั่งสารสินเนี่ยไปได้ช้าเนื่องจากว่าไปติดสารสินที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งวิทยุนะครับส่วนด้านของบรรทัดทองก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันบำรุงเมืองดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังชะลอตัวก่อนถึงกษัตริย์ศึกแล้วก็สะพานขาวกรุงเกษมก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันทางด้านของจากพระธิพงศ์ที่ไปจปรยังแน่นอยู่นะแล้วก็ราชดำเนินกลางลงมาจากปิ่นเกล้าเขาบอกว่าเจอท้ายแถวเลยท่านร้อยตำรวจเอกมงการดาวสูงเนินท่านรองสารวัตรจราจรสนยานาวาท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับเร่งด่วนเย็นครับเชิญเลยครับท่านรอง
1: ครับช่วงนี้แน่นมากแล้วรถมากคันสุดท้ายอยู่เลยสายสามประเด็นไหมคร
0: ับ
1: ครับจนตอนท่านแม่เลยเช่นกันครับเพื่อจะได้ช้ามีชะลอตัวแก้สาธารณขึ้นสมเด็จสะพานพระเจ้าตากสิน
0: ครับ
1: เพื่อจะลงคงขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีท้ายแถวเป็นจะเดินคงขาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: ครับ
1: ในก็เช่นกันรถไม่ได้รถมากเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
0: รถเยอะอย่างเดียวเหรอครับท่านรอง
1: ครับครับไม่มีอะไรครับช่วงนี้รถเยอะมาก
0: ในพื้นที่มีฝนลงมาไหมครับช่วงเย็น
1: ไม่มีครับแต่มองไปทางทิศตะวันตกทิศใต้เลยมันคืนๆอยู
0: ่อ๋อครับผมเป็นรถเยอะอย่างเดียวเนาะในพื้นที่ขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวากรณีคุณจิรัตนัทที่บอกว่าขอความช่วยเหลือรถแบตหมดนะครับไม่มีสายพ่วงแบตจอดอยู่ภายในลานจอดรถตลาดนัดซอยกระทิงแดงประชาอุทิศเนี่ยเราประสานงานไปสภ.พระสมุทรเจดีแล้วก็แจ้งไปทางพระสมุทรเจดี002เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงให้แล้วนะฮะเพราะว่าเห็นว่านานแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครไปช่วยนะแล้วเป็นสุภาพสตรีด้วยนะเราก็เลยแจ้งไปก่อนที่มันจะมืดค่ำกว่านี้นะนะครับก็ประสานงานขอบคุณทางสภ.พระสมุทรเจดีด้วยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยพระสมุทรเจดี002นะเจ้าสร้อยประสานงานไปนะขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวกลัวว่าจะมืดค่ำนะแล้วเป็นผู้หญิงมาคนเดียวด้วยนะครับขอความช่วยเหลือมาสักพักหนึ่งละนะยังไม่มีใครสะดวกแวะเข้าไปช่วยเหลือเลยนะก็เลยประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะสำหรับจุดนี้นะครับมีข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมนะทางหลังไมค์บอกว่าลาดวิถีนะครับใน YouTube ก็แจ้งมาแต่เมื่อสักครู่ก็คุยกับทางท่านสารวัตรจราจรสน.สามเสนก็บอกรถเยอะอย่างเดียวนะในพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้หลายท่านเขาแจ้งมาก็บอกรถติดมากนะราชพฤกษ์ฝั่งโทนราชพฤกษ์ติดเหมือนกันขาออกนะไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์เขาบอกว่ารถเยอะถ้าลงอุโมงค์ไปดีขึ้นนะครับกาญจนาก็แน่นรัตนาธิเบศรบางใหญ่ก็บอกชะลอตัวนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระนั่งเกล้ายังใช้ได้2ฝั่งมีเชิงทางลงขาออกนะบอกว่ามีสะสมการจุดนี้ส่วนแยกแครายด้านของรัตนาธิเบศรเข้านี่ดีแล้วนะไม่ติดแล้วแต่ว่าติดวันนนท์2ฝั่งโอ้วันนี้แปลกวันนี้ฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำสามัคคีนี่ดูท้ายจะยาวกว่าฝั่งที่มาจากทอเรวดีนะวันนี้นะครับปกติจะเป็นด้านที่มาจากแยกติวานนท์ท้ายจะยาวกว่าแต่วันนี้สลับกันท้ายไปยาวทางฝั่งสนามบินน้ำที่จะแคร์ไลน์มาเนี่ยอันนี้ท้ายจะยาวกว่านะครับอีกฝั่งนึงนี่กลายเป็นว่าท้ายสั้นกว่านะพี่ผู้สงครามนี่ปกตินะฝั่งไปวัดเขมาไปสะพานพระราม5นี่รถเยอะแต่ฝั่งที่จะเข้าแยกในใช้ได้นะครับคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่กอล์ฟ
2: ตอนนี้อยู่ถนนราชพฤกษ์ใต้ BTS โอนิมิตครับผม
1: ติดไหม
2: ไม่ติดไหลไปเรื่อยๆครับ
1: อ๋อรถเยอะไหม
2: รถเยอะครับผม
1: หรอ
2: ทั้ง4เลนเลย
1: คือเต็มทุกเลนแต่ไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมก็คือไหลตามๆไปอย่างงี้หรอ
2: ถูกต้อง
1: อ๋อไปไหนอะไปสวนเรียบหรอไปตรงไหน
2: ไปนู่นไปมหาสวัสดิ์ The Circle
1: โอ้โหจะไปเจอตรงนู้นนะฟูดวิลล่านะแล้วไปนู่นเลยนะไปถึงมหาสวัสดิ์เลยนะ
2: ใช่ไม่กลัวอยู่แล้ว
1: เออรถเยอะเลยอ่ะตรงนู้นน่ะแล้วฝั่งกลับกันน่ะเป็นไง
2: ฝั่งกลับกันนี่ก็คือรถโล่งนะ
1: หรอไม่ติดเหรอ
2: ใช่
1: มาจากไหนมาจากสะพานตากสินป่ะครับ
2: มาจากพอดีมาส่งลูกค้าตรง BTS กรุงธนบุรีแล้วได้ลูกค้าต่อเนื่องไปนู่น
1: อ๋อฝนมีไหมเนี่ยลงไหมอ๋อ
2: ถือว่าโชคดีได้กลับบ้านโดยไม่เปียก
1: หมายถึงผมใช่ไหมที่โชคดี
2: ใช่แต่มันมืดนะ
1: มืดเหรออ้าวก็มันหกโมงแล้วมันก็ต้องมืดดิมันใกล้จะหกโมงแล้วมันก็ต้องมืดดิพี่กอล์ฟ
2: มืดแต่มันฝนไม่ตกฝนมันตกแล้วเดี๋ยวพระเจ้าที่จะเดี๋ยวนู่น
1: ก็ดีแล้ว
2: ฝากบอกถึงพี่พันด้วย
1: อ้าวไม่โทรคุยกันแล้วพี่พัน
2: ให้กินนม
1: นมอะไรนมจืดนมอะไร
2: นมอะไรก็ได้นมเลตตาซอยนมอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: นมถั่วเหลือง
2: นมถั่วเหลืองเน
1: ี่
2: ย
1: ได้ครับเดี๋ยวบอกให้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชด้วยนะครับเป็นสภาพการจราจรนะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกต่อเนื่องมาจากกรุงธนบุรีนะครับก็ยังใช้ได้นะก็บอกว่าขาออกนี่คือรถเต็มพื้นที่แต่ว่ามันก็ยังไหลตามๆกันไปได้อย่างต่อเนื่องนะส่วนฝั่งกลับกันคุณก๊อฟบอกไม่ติดนะเพราะว่าจะมาเริ่มติดเนี่ยสะพานตากสินนะที่หลายท่านแจ้งเข้ามาว่าขาเข้าที่จะข้ามมาสาทรสุรศักดิ์นี่รถยังแน่นๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่วันบางรักเพิ่มเติมมาให้ด้วยพี่วันบอกว่าอยู่บนสะพานตากสินขาเข้าเลยเขาบอกว่าชะลอตัวนะตรงแยกสาทรสุรศักดิ์นี่ไงนะเจ้าของพื้นที่มาเองเลยสัมปทานเขานะฮะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับเขาบอกว่าติดตรงเนี่ยแหละแยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ยแหละแล้วก็สีลมบางรักนี่ท้องฟ้ามืดครึ้มค่าขอบคุณพี่วันบางรักคุณระพีคุณอาร์มอมรเทพเป็นกำลังใจให้นะดีขึ้นแล้วใช่ไหมเห็นบอกป่วยอยู่อ่ะนะเป็นกำลังใจให้คุณอาร์มอมรเทพด้วยคุณกระปุกแดงคุณกู๊ดมิกคิดถึงเหมือนกันนะฮะคุณนิรวัตรนะบอกว่าแยกวัดชัยฉิมพลีซอยจรัญ13รถติดมากเหรอฮะโอ้นะครับเดี๋ยว การจราจรค่อนข้างแน่นนะในซอยจรัญ13ใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่แจ้งโอ้โหถนนใหญ่เขาแน่นฮะคุณนิรวัตรถนนใหญ่เขารถเยอะเหมือนกันนะทางด้านของจรัญน่ะนะฮะจรัญวันนี้รถก็มีปริมาณมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในซอย13อย่างที่บอกอะนะฮะต่อเนื่องไปทางบางแวกใช่ป่ะนะครับการจราจรก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับรถมากอ่ะพานิทนใช่ไหมนะครับซอยเนี้ยนะที่ไปทะลุมันไปทะลุได้เยอะใส่นงใส่หนึ่งอะไรราชพฤกษ์อะไรไปออกนู่นนะก็รถมากจริงๆนะอย่างที่คุณนิรวัตรแจ้งเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้เลยผ่านทาง YouTube แล้วก็ตรงแยกไฟฉายตรงบางพลัดรถก็ชะลอตัวนะแล้วก็ตรงแยกบรมอีกจุดนึงด้วยสะพานพระราม7ไม่ติดนะครับสะพานสังฮีเนี่ยขาออกไม่ติดแต่ว่าต้องผ่านตรงลาดวิถีไปก่อนนะลาดวิถีตึกชัยใบการเรือนสังฮีนี่แน่นนะแล้วก็ตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยนี่ก็ติดจตุรทิศศรีอยุธยายังแน่นอยู่นะอโศกมนตรีนี่ไปกลับเลยนะเต็มพื้นที่เลยฮะเพชรบุรีใต้ด่วนแยกราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรไปดูไทยนี่ก็แน่นเหมือนกันคลองตันชะลอตัวนะครับมีท้ายด้วยนะแต่ฝั่ง71นะดูจะยาวที่สุดอะสำหรับท้ายแถวนั้นที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกคลองตันนะส่วนฝั่งพัฒนาการเนี่ยท้ายจะสั้นที่สุดเพราะเขาติดตรงถาวรทวัฒน์ไปแล้วส่วนขาออกก็ไปเจอสีพัดอีกจุดหนึ่งนะครับศรีนครินทร์แน่นแล้วนะครับธัญปาร์คมาทางด้านของศรีนุชไปศรีค่อนพาราไดซ์แล้วก็ไปชะลอตัวศรีเอี่ยมไปทางด้านของศรีราชาอีกทีหนึ่งส่วนฝั่งกลับการจากศรีอุดมเข้ามาชะลอตัวพาราไดซ์นะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็มีตรงศรีนุชกับศรีพัดนี่แหละอุ๊ยติดเลยครับไม่ใช่แค่ศรีพัดแล้วฮะคือเข้ามาเลยข้ามทางรถไฟเข้ามาศรีกีทาเข้ามาลำสาลีนี่ยังแน่นอยู่เลยนะครับเนี่ยด้านไหนวันนี้รถเยอะนะฮะในหลายพื้นที่เลยคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญฟ้ามืดมาแล้วคิดว่าจะเจอฝนใช่ไหมครับส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่เจอวันนี้ผมเป็นผู้โชคดีผมจะรอดวันนี้ผมไม่เปียกนะฮะคุณจิรัตนัทบอกว่ามีคนใจดีแถวนั้นแนะนำอู่ใกล้ๆให้ตอนนี้กำลังลองพ่วงแบตอยู่ยังไม่รู้ว่าจะติดไหมอ่ะยังไงขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาเอาใจช่วยด้วยนะครับสำหรับกรณีคุณจิรัตนัทด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านเลยนะที่กำลังอยู่บนท้องถนนในช่วงเวลานี้ติดมากติดจริงๆติดขัดในหลายพื้นที่เลยแต่ว่าโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าฝนยังไม่เข้ามานะครับก็คิดว่าไม่น่าจะโดนนะถ้าจนถึง 6:00 น. ทุ่มนึงอย่างเงี้ยถ้ามีก็น่าจะเป็นหลัง 2:00 น. อันนี้เริ่มไม่แน่ใจละนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่มีก็เป็นละอองโปรยเล็กน้อยนะแถวสวนหลวงแถวประเวศแถวพระขนงแต่ดูแล้วเป็นละอองน้อยมากๆนะครับบางขุนเทียนจอมทองราชบุรณะบางคอแหลมนะฮะแล้วก็มาทางด้านของยานาวานี่เป็นละอองแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ตกนะน่าจะค่ำๆเลยไม่ก็ไปดึกๆเลยน่าจะมีฝนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการติดตามเลยเอาใจช่วยทุกท่านนะครับเพราะว่าทราบว่ารถติดขัดหลายพื้นที่ทิ้งท้ายคุณคาซ่าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วง 18:00 น.เตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาตินะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
7: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
0: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จูน
1: น
0: ้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟขึ้นเหมือนต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
3: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่แถวสุพรรณบุรีแถวคลองเตยไม่มีกลุ่มฝนในช่วงเวลานี้สบายใจได้เหลือแต่การจราจรที่ยังติดขัดหนาแน่นหลายเส้นทางกรุงเทพชั้นในบริเวณฝั่งทนนะครับด้านขาออกหลายเส้นทางที่ยังคงหนาแน่นอยู่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนไว้ร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ในช่วงวันที่6ถึง9ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้วก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต
2: ้
1: ก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วย 6-9 นะครับส่วนพหลโยธินฝั่งขาออกช่องทางคู่ขนานตั้งแต่ต่างระดับคลองหลวงไปจนถึงหน้ารั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพื้นที่ของสภ.คลองหลวงประชาสัมพันธ์เรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นงานก่อสร้างวางท่อทำกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจะไปจนถึง30พฤศจิกายน2569กลางวันปิดคู่ขนาน1เลนซ้ายกลางคืนปิดคู่ขนาน2เลนซ้ายฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับ
2: ค
1: ืนนี้ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้เขาทำอีกตัวหนึ่งฝั่งขาเข้ากรุงเทพแต่ว่าคืนนี้ทางแขวงทางหลวงชลบุรีที่1มีประกาศปิดสะพานกลับรถเพื่อทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่ทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์คืนนี้ก็เวลาเดียวกับเมื่อคืน2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแต่ว่าจะเป็นตัวขาเข้าชลบุรีนะสำหรับจุดนี้นะครับ
2: รถเข้าจังหวัดชลบุรี
1: ใช่ๆแล้วก็มีกรณีของคุณชลาลัยเป็นเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาของตำรวจท่องเที่ยวทางคุณธีระเป็นผู้จัดการคอนโดที่ทองหล่อซอย2ฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณจัสมินอายุ13ปีนะครับมีปากเสียงกับพี่ชายนิดหน่อยแล้วก็เหมือนกับน้อยใจก็เลยออกจากคอนโดไปตั้งแต่คืนวันอังคารต่อเนื่องเช้าวันพุธตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นชาวอเมริกันสูงประมาณ150ซมอายุ13ปีผิวขาวผมหยิกสีน้ำตาลนะครับเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยเนื่องจากเป็นออทิสติกนะครับเล็กน้อยอันนี้ทางคุณแม่เขาบอกมาใส่เสื้อยืดสีเทาแต่ว่าดูจากกล้องแล้วเนี่ยมันเห็นตัวหนังสือสีชมพูไม่ชัดว่าเขียนว่าอะไรนะครับใส่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้สีดำไปใบหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยหายแบบนี้แล้วตอนนั้นไปพัทยาแล้วก็กลับมาเองนะฮะเขาเพิ่งมาอยู่ไทยได้7เดือนพูดฟังภาษาไทยไม่ได้นะครับต้องภาษาอังกฤษอย่างเดียวทางหลวง304อุบัติเหตุรายนี้ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วง 11:00 น.ตอนเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงสายวันนี้เลยติดตามกันมาจนถึงตอนนี้ล่าสุดทางทีมงานประสานงานไปช่วง 18:00 น.พอดีเลยในช่วงระหว่างที่เราเคารพธงชาติขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ได้ทางร้อยตำรวจตีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนาดีประจินบุรีเพิ่มเติมให้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุจนถึงเมื่อสักครู่นี้ 18:00 น.หัวหน้าก็ยังอยู่หน้างานอยู่ก็ดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้วนะครับบอกว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมง30นาทีน่าจะเปิดการจราจรได้แล้วสำหรับจุดนี้ชนกัน7คันคู่กรณีมีทั้งรถตู้รถบรรทุกพ่วง18ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วบรรทุกเป็นกระดาษก้อนใหญ่ๆมาน้ำหนักแบบหลายๆตันน่ะแล้วมีทั้งของเหลวที่มันรั่วไหลออกมานะครับมีทั้งก้อนกระดาษใหญ่ๆหลายชิ้นเลยที่มันตกหล่นมามีทั้งคนเจ็บบาดเจ็บติดภายในก็มีนะครับแล้วก็ฝนตกหมอกหนาในพื้นที่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะก็ดำเนินการกันมาอย่างยาวนานเลยตั้งแต่11นาฬิกานะครับเป็นช่วงกลักกิโลเมตรที่208บวก400เป็นบริเวณทางลงเขาสารปู่โทนนะครับทางหลวง304ขาออกใช้การได้ขาเข้าวิ่งได้เลนเดียวนะครับก่อนหน้านี้ท้ายแถวยาวแล้วก็สั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเปิดการจราจรช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยช่วง11โมงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยเขาปิดการจราจรแบบผ่านไม่ได้เลยนะแต่พอหลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายก็เริ่มเปิดให้1ช่องทางเริ่มเบี่ยงเรื่องอะไรอย่างนี้กันการจราจรก็เริ่มดีขึ้นจนมาเนี่ยจนถึงช่วง18นาฬิกาเหลืออีกแค่ก้อนสุดท้ายละไอตัวกระดาษอัดก้อนใหญ่ๆที่มันตกหล่นนะก็เดี๋ยวเคลื่อนย้ายก้อนนี้เสร็จบอกว่าไม่น่าจะเกิน30นาทีน่าจะเปิดการจราจรเป็นปกติได้สำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็มีฝนลงมาอีกนะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยก็มีฝนลงมาเรื่อยๆตกหยุดตกหยุดหนักเบาสลับกันอยู่ตลอดเลยบาดเจ็บทั้งหมด5คนนะครับมีสาหัส1คนแล้วก็อีก2คนนำส่งโรงพยาบาลส่วนอีก2คนไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะครับมีกรณีของคุณรังสิต เป็นสามีแจ้งบอกว่าเมื่อวานนี้คุณนวลทิพย์บุญแต้มหรือว่าคุณจุ๋มอายุ73ปีไปหาคุณหมอที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าราชวิถีปรากฏว่าให้ทางภรรยานั่งรออยู่หน้าห้องแล้วตัวเองก็เข้าไปตรวจพอออกมาอีกทีบ่ายสองครึ่งภรรยาหายไปแล้ว ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นว่าคุณจุ๋มเนี่ยเดินข้ามถนนไปทางฝั่งราชวิถี15ไปแถวแถวหน้าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับบริเวณจุดดังกล่าวตอนประมาณสักบ่ายโมง52นาทีประมาณบ่ายสองนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เห็นละเพราะว่ามันพ้นกล้องไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนต่อนะฮะมีความจำหลงลืมมีเรื่องของอัลไซเมอร์ปัจจุบันอยู่ที่สุขสวัสดิ์52อยู่ที่พระประแดงก็ย้ายมาประมาณ 10-20 ปีแล้วนะแต่ว่าความทรงจำของคุณจุ๋มเนี่ยเขาจะไปนึกถึงตอนบ้านเกิดเขาอยู่ที่เทเวศ
2: บ้านเก่าบ้านเก่า
1: เวลาใครถามเนี่ยเขาก็จะตอบว่าเขาอยู่เทเวศแต่จริงๆเขาย้ายมา 10-20 ปีแล้วนะที่มาอยู่ตรงพระประแดงสูงประมาณ150ซมผิวดำแดงเป็นคนยิ้มง่ายยิ้มเก่งนะครับผมยาวประมาณเลยบ่าไปเล็กน้อยผมสีดอกเหลาแล้วก็มัดผมไว้นะครับมีอาการหลงลืมนะ
2: ถามชื่ออะไรเขารู้เรื่องไหมคะ
1: ตอบได้ตอบได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะตอบหรือเปล่า
2: เขามีบัตรประชาชนอะไรติดตัวไป
1: คิดว่าน่าจะมีคุณรังสิตบอกว่าเขามีกระเป๋าถือสีน้ำตาลใบเล็กๆของผู้หญิงอ่ะแต่เขาไม่เห็นนะว่ามีไม่มีแต่เขาบอกว่าคิดว่าน่าจะมีบัตรประชาชนอยู่ในเนี้ยอยู่ในกระเป๋าใบเนี้ยเงินสดมีแค่หลักแบบนิดเดียวอ่ะคือเงินมีติดตัวไม่เยอ
2: ะ
1: แล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะ
2: หายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
1: ใช่ไม่มีโทรศัพท์มือถือใส่เสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มกางเกงขายาวสีดำแล้วก็รองเท้าแตะสีดำใครพบเห็นที่ไหนนะครับเขาลงบันทึกประจำวันไปที่สน.พญาไทแจ้งติดต่อกลับมาที่จส.ร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องสุดท้ายวันนี้ในช่วงกรมทางหลวงฝากประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้าเลยวันที่10วันจันทร์หน้า10สิงหาถึง25ธันวาคม69วันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับนายช่างโครงการของกรมทางหลวงคุณพุทธิพงษ์นะฮะจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่32ถึง34ตั้งแต่นิคมอารยะถึงตลาดนำไทยปิดช่องทางหลักตลอด24ชั่วโมงจะมีการเบี่ยงนะให้ออกคู่ขนานตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่34บวก900ส่วนคู่ขนานเนี่ยปัจจุบันวิ่งได้2เลนเดี๋ยวเขาจะปรับให้เป็นวิ่งได้3เลนจนถึง25ธันวาคม69นะครับจุดนี้ทำตลอด24ชั่วโมงในช่องทางหลักนะครับอยู่ต่อกับคุณณัฏฐยาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:18 น.นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส.100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนสำหรับช่วงเวลานี้การจราจรหลายๆเส้นทางยังคงมีปัญหารถติดขัดต่อเนื่องกันยาวเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่ในเส้นทางไหนติดขัดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะคะที่คุณส้มแจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะบนสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเป็นฝั่งที่ใช้ขาออกนะรถเก๋งชนกัน2คันอยู่ในช่องทางขวาเลยทำให้การจราจรในช่วงนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีข้อมูลสภาพการจราจรที่คุณมีหลายท่านเลยนะฝากเอาไว้คุณอ้วนนะคะบอกว่าสุขุมวิทฝั่งขาออกค่ะมาจากทองหล่อมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันคุณน้องค่ะรายงานถนนพระราม3มาจากบริเวณ5แยกนรนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกช่วงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงมุ่งหน้ามาแยกนางลิ้นจี่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคุณพันธ์นะคะเพิ่มเติมการจราจรบนถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาออกค่ะจากรัชดาตัดกับราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางแยกท่าพระช่วงบริเวณภายในอุโมงค์ท่าพระมีรถ SUV เป็น Fortuner จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาทางด้านของสะพานพระราม3นะสำหรับคุณพันธ์บอกว่าฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยบนถนนพระราม3ที่จะมุ่งหน้ามาทางลงถนนรัชดาท่าพระเนี่ยนะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตรงกลางสะพานพระราม3ค่ะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยเป็นรถจอดเสีย2จุดเลยที่คุณพันเจอนะจุดแรกก็อยู่ตรงช่วงของบริเวณรัชดาท่าพระในฝั่งขาออกอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงบริเวณกลางสะพานพระราม3นะเป็นช่วงของกลางสะพานพระราม3ที่จะมุ่งหน้าไปลงถนนรัชดาเป็นรถกระบะนะอันนี้จอดอยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีสภาพการจราจรทาง YouTube นะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมีคุณน้องมิวนิกบอกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรถติดไม่ขยับเลยค่ะติดมา2ชั่วโมงแล้วไม่ปล่อยไฟแดงใดๆทั้งสิ้นอันนี้คุณน้องมิวนิกรายงานเมื่อตอนช่วง 18:13 นะคะถนนประชาถนนราชดำเนินนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนเอ่ยตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรบนถนนราชดำเนินณขณะนี้นะคะเท่าที่ดูเนี่ยฝั่งที่จะมีปัญหาก็คือเป็นฝั่งที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกคอกวัวตอนนี้การจราจรรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะแต่ว่าเท่าที่ดูรถที่ลงมาจากสะพานรถที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวติดขัดต่อเนื่องยาวขึ้นไปจนถึงทางด้านเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งถนนบรมชนนีในฝั่งถนนอรุณมรินทร์เลยนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าส่วนฝั่งกลับกันที่ขึ้นไปจากถนนราชดำเนินนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกผ่านพิภพต่อเนื่องขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะฝั่งขาออกนี่ไม่เป็นปัญหาจะมีทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าลงมาที่ถนนราชดำเนินรถเยอะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกคอกวัวในช่วงนี้การเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟจากแยกคอกวัวมุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ไปได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกับการหน้าที่มาจากบริเวณแยกผ่านฟ้ามุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงนี้ก็ยังรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี้ยก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะพ้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาแยกคอกวัวมาทางด้านของแยกผ่านพิภพช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งทางด้านของถนนดินสอมาจากตรงบริเวณหน้าวัดสุทัศน์นะมุ่งหน้าออกมาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะท้ายแถวก็ต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าวัดสุทัศน์ตรงเสาชิงช้านู่นเลยนะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มีทางด้านจากทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าเข้ามาถนนดินสอในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรทางด้านของถนน ประชาธิปกนะขึ้นสะพานพระปกเกล้าลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณเชิงทางลงตรงสะพานพระปกเกล้านะคะที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาเดี๋ยวตอนนี้ไปทางด้านพื้นที่สน.มักกะสันกันนะคะร้อยตำรวจรัติพงษ์พิมพ์พัฒน์ค่ะรองสวัสดิ์จราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสวัสดิ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ในพื้นที่สน.มักกะสันช่วงนี้การจราจรเพชรบุรีขาเข้าจากเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์อโศกเพชรเคลื่อนตัวได้ครับรถท้ายแถวอยู่ประมาณ RCA เพชรบุรี
1: ค่ะ
2: ส่วนเพชรบุรีขาออกจากแยกด่วนเพชรพิสัมพันธ์มุ่งหน้าสมเด็จพร้อมพงษ์รถยังมีปริมาณมากครับหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต้องชะลอตัวเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีแล้วก็ตรงไปทางศูนย์วิจัยตลอดเนี้ยก็ยังปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับเคล
1: ื่อ
2: นตัวได้ลักษณะช้า
1: ค่ะ
2: ท้ายแถวก็อยู่ประมาณใกล้ๆแยกมิตรสัมพันธ์นะครับ
1: ค่ะ
2: อโศกเพชรออกพระรามเก้าปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่หยุดนิ่งแล้วก็จากพระรามเก้ามุ่งหน้าอโศกเพชรกลางซอยอโศกรถหนาแน่นครับเคลื่อนตัวได้เป็นรอบ
1: ๆ
2: ได้รอบสั้นๆอย่างเต็มที่อโศกเพชรนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: พระรามเก้าขาออกไปรามคำแหงรถปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆนะครับมีชะลอตัวทางขึ้นยกระดับรามศูนย์ที่จะข้ามแยกไปรามคำแหงนะคร
1: ับ ค่ะ
2: พระรามเก้าขาเข้าเคลื่อนตัวได้อยู่ครับไม่บนบึงมักกะสันลงจากตัวรถทิศเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะค่ะในพื้นที่มีฝนหรือยังคะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าวันนี้ปริมาณรถมากครับวันนี้ต้องเห็นนะครับดูเหมือนจะมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุนะที่ถนนฉลองกรุงค่ะตอนช่วง 18:25 เป็นถนนฉลองกรุงฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังในช่วงนี้เนี่ยจุดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณปากซอยฉลองกรุง 42/1 เลยนะคะเป็นรถใหญ่ด้วยรถบรรทุกกับรถบัสนะเลยทำให้รถติดขัดอยู่ไปกันที่ร้อยตำรวจเอกแมนมิตรโม่งแสวงนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเส้นท่านเรือออกไปดูน้ำก็ยังหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้า
1: ค่ะ
2: ครับที่แยกลำสงเข้าไปปทุมวันสลับหนึ่งก็ยังหนาแน่นเลยครับรถเยอะครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: โดยรวมตอนนี้ในพื้นที่รถแน่นครับผม
1: เออค่ะค่ะ
2: รถยังเยอะอยู่ครับ
1: รองสารวัตรที่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เขามีงานมีผลกระทบอะไรกับจราจรไหมคะ
2: ไม่มีงานครับมีแต่ต้องเลยประตูน้ำไปก็เป็นเขตก่อสร้างนะคร
1: ับอ๋อไปถึงที่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่เขามีจัดงานไม่มีผลกระทบใช่ไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีจัดงาน
1: ค่ะอ่ะได้ค่ะรถเยอะอย่างเดียวเลยเนาะตอนนี
2: ้ครับรถเยอะอย่างเดียวครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ตอนนี้นะคะบนถนนเพชรบุรีช่วงที่มาจากยมราชมุ่งหน้ามาทางอุรุพงษ์ช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็พอพ้นจากตรงช่วงบริเวณแยกอุรุพงษ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรพระรามก็จะเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงของบริเวณแยกสัญญาณไฟที่เพชรพระรามนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำก็ยังรถเยอะอยู่ไปตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากบริเวณแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านแยกราชเทวีรถเยอะนะเรียกว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกเพชรบุรีเลยนะคะแยกประตูน้ำนะขออภัยพอพ้นจากตรงบริเวณราชเทวีมุ่งหน้าไปทางเพชรพระรามต่อเนื่องไปทางอุรุพงษ์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งนึงตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกยมราชนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวขอข้ามไปดูทางด้านของสน.ประเวศกันนะคะท่านร้อยตำรวจเอกสรสิทธิ์บุญธรรมค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประเวศนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ค
1: ่ะเชิญเลยค่ะ
2: ช่วงนี้ด้านของแยกวัฒนการมีปัญหาสีนครินขาเข้านะคร
1: ับ
2: ก่อนหน้านั้นมีรถเสียบนในแรมที่สีนครินขาเข้าที่จะวนไปตัดใหม่พ
1: ื้
2: นที
1: ่
2: ออกม
1: า
2: ตอนนี้เขาออกแล้ว
1: เคลื่อนย้ายแล้วนะคะ
2: เคลื่อนย้ายแล้วจะเดินถึงแยกพัฒนาการใกล้สีนุชตรงน
1: ี้
2: กำลังเล่น
1: ค่ะ
2: ส่วนด้านอื่นไม่มีปัญหานะคลองตันมุ่งหน้าไอ้พัฒนาการเขาออกมุ่งหน้าพัฒนาการนี้รถเยอะนะจะพยายามเร่งระบายให้อยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ดีกว่าวันสองวันที่แล้วแย่เลย
1: ค่ะแล้วมีฝนไหมคะตอนนี้
2: ฝนหยุดแล้วครับแต่ถนนยังเปียกอยู่ครับ
1: ตกหนักไหมฮะก่อนหน้านี
2: ้หนักครับหนัก
1: เลยเหรอคะอ๋อแต่ไม่มีปัญหาตรงไหนน้ำท่วมนะคะ
2: ไม่มีครับพื้นที่ประเวศตอนนี้ไม่ท่วมแล้วครับ
1: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใครที่กำลังต่อท้ายอยู่ตรงถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าเนี่ยพอพ้นจากตรงบริเวณแยกศรีนุชมาลงจากสะพานข้ามคลองพระโขนงไปเล็กน้อยก็เริ่มชะลอตัวและใจเย็นๆนิดนึงนะอย่างที่ท่านรองสวัสดิ์บอกเลยก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องว่ารถไปจอดเสียอยู่ตรงทางขึ้นต่างระดับตรงพระรามเก้าตัดใหม่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอเลยจากตรงต่างระดับพระรามเก้าตัดใหม่ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของลำสาลีก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปมีท้ายแถวอีกช่วงนึงก็คือท้ายแถวเนี่ยพอเลยจากบริษัทกรีนสปอร์ตไปเล็กน้อยก็จะเป็นท้ายแถวติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลำสาลีนะคะส่วนทางด้านของถนนรามคำแหงตอนนี้นะคะสำหรับรถที่ใช้ทางด้านของถนนรามคำแหงฝั่งขาออกมาจากทางด้านของแยกคลองตันนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรามตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรามผ่านพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีบนทางยกระดับนี้ไม่เป็นปัญหานะรถวันนี้บนทางยกระดับรถมาใช้เส้นทางกันเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ทางด้านล่างก็รถเยอะเช่นเดียวกันแต่ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะไปกันที่พื้นที่สน.บางชันค่ะท่านร้อยตำรวจเลิศพงษ์ทิติกีรเกียรตินะคะท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางชันนะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ถนนรามอินทรานะครับขาเข้ารถปานกลางส่วนขาออกรถมีปริมาณครับเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะ
2: ส่วนถนนเสรีไทยขาเข้ารถน้อยของตัวขาออกรถมีปริมาณครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ส่วนถนนรามคำแหงเข้าออกแล้วจะมีปริมาณครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีจะมีชะลอตัวช่วงก่อนถึงแยกนิทีนครับจะทำสะพานอยู่จะวิ่งได้แค่2ช่องทาง
1: ค่ะ
2: ก็จะชะลอตัวเล็กน้อยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะเราสามารถคะแล้วตรงถนนรัชดารามอินทราที่จะมาออกรามอินทราตรงนี้นี่เป็นของบางชันด้วยไหมฮะตรงนี
2: ้ถ้าตรงทางลงมันเป็นพื้นที่ของบางชันครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วอันนี้คือมีปัญหาเฉพาะสัญญาณไฟตรงนี้ใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องรถเสียมีอะไรไหมเพราะเห็นมาใช้เส้นทางกันเยอะเลย
2: รถเสียไม่มีครับมันจะมีรถยาวต่อเนื่องมาจากที่เลี้ยวเข้าร้อยเก้า
1: โอ้ค่ะก็รถเยอะอย่างเดียวเลยนะคะแค่นั้น
2: ใช่ครับรถเยอะอย่างเดียวคร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรามีการประชาสัมพันธ์ตามหาคนหายที่คุณรังสิตแจ้งบอกว่ามีภรรยาชื่อคุณจุ๋มหายไปท่านอายุ73ปีแล้วนะคะพอดีเมื่อวานเนี่ยพากันมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็หายไปตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะล่าสุด เห็นมีคุณอ้อมแจ้งเข้ามาบอกว่าเมื่อตอนช่วงเที่ยงวันนี้เนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งคล้ายๆกับคุณจุ๋มหรือคุณนวลทิพย์ที่ตรงบริเวณหน้าบิ๊กซีสะพานควายทางฝั่งประตูทางด้านธนาคารแล้วก็เห็นบอกว่านั่งพูดคนเดียวด้วยในที่ตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีกระเป๋าถือเป็นสีครีมบอกว่าเนื้อตัวยังสะอาดอยู่เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะไม่ได้ยังไม่ทันได้สังเกตในส่วนของเรื่องของการแต่งกายด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ทางด้านนอกเดี๋ยวคงได้มีการประสานไปกับทางด้านของห้างอีกทีนึงนะเผื่อว่าไปดูกล้องวงจรปิดเห็นถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเราจะได้มีเบาะแสเพิ่มเติมแต่นี่เห็นมาเมื่อตอนช่วงเที่ยงพอดีคุณอ้อมเพิ่งเห็นจากทางด้านของFacebook คือเห็นภาพของคุณจุ๋มเนี่ยจากทาง Facebook ของJS Roy Radio นะก็เลยแบบว่าเลยโทรศัพท์เข้ามาว่านึกขึ้นมาได้ว่าเห็นคนลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับตัวคนหายที่เราแจ้งประชาสัมพันธ์อยู่นะเนี่ยคุณผู้ฟังภาพตาม YouTube Live ตอนนี้เลยนะคะก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดเวลาที่ทางJS Roy เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์คนหายเราก็จะมีภาพคนหายที่เราตามหาเนี่ยอยู่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น X นะคะหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook ของเรานี่ก็จะขึ้นภาพให้ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเนี่ยรบกวนขอความกรุณาช่วยแชร์กันออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้คนเห็นแบบเห็นกันมากๆเผื่อจะได้คุ้นตานะคุณอ้อมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณอ้อมคุณอ้อมเห็นผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายๆกับที่เราตามหากันตอนประมาณกี่โมงอะคะ
2: น่าจะประมาณเที่ยง50ถึงบ่ายโมงกว่าๆค่ะ
1: ตอนเที่ยง50ถึงบ่ายโมงตอนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณอ้อมคุณอ้อมเห็นผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายๆกับที่เราตามหากันตอนประมาณกี่โมงอะคะ
2: น่าจะประมาณเที่ยง50ถึงบ่ายโมงกว่าๆค่ะ

0: เขาลงมันจะมีลานหน้าห้างของบิ๊กซีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเห็นเหมือนเขานั่งอยู่ตรงที่แบบเหมือนเป็นอิฐอะค่ะแล้วคนก็จะแบบนั่งกินข้าวขายลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็น
0: ก็นั่งแล้วใช่ค่ะ
1: นั่งอยู่ตรงนั้น
0: พึมพำใช่ค่ะ
1: ก็แต่ไม่ได้เข้าไปเดินในห้างใช่ไหมคะหมายถึงว่าคนผู้หญิงท่านนี
0: ้สักพักนึงอะค่ะตอนแรกที่เห็นเขาเดินอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินไปวนดูของตรงสุดริมบิ๊กซีแล้วก็เดินกลับมาก็แบบเหมือนเขาก็เดินจากขอบทางที่ว่านั่งอยู่อะค่
1: ะ
0: เหมือนเดินลงไปที่บันไดหน้าห้างที่เป็นทางเข้าตรงธนาคารนะ
1: ค่ะแล้วก็แล้วเราก็ไม่ทันได้มองต่อใช่ไหมคะว่าเขาเดินไปทางไหนต่อ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เข้าไปในห้างเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนต่ออ
1: ะไรที่ทำให้คุณอ้อมแบบว่าสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้แบบน่าจะนั่งพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือตอนแรกเห็นเขาแบบเหมือนปกติตรงที่มานั่งตรงเนี้ยค่ะจะมีแต่คนแบบขายลอตเตอรี่หรือว่าคนที่แบบว่าเล่นร่อนมอมๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะบางคนเราก็จะคุ้นตาแต่คนนี้เขาดูแบบว่าเป็นผู้สูงวัยที่แบบผมสีดอกเราแล้วก็เห็นว่าเขาพูดคนเดียวก็เลยแบบมองเนี้ยค่ะว่าแบบเขาปกติไหมหรือหลงทางหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ดูก็คือเหมือนหน้าตาเขาก็ไม่ดูแบบว่าเหมือนมีความตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูลักษณะพอจำได้ไหมคะว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงบ้าง
0: รูปร่างถ้ามองก็คือจะรู้สึกว่าไม่สูงไม่เตี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ผอมแต่ว่าคือถ้าดูเทียบกับรูปในเพจจอสอร้อยค่ะก็จะรู้สึกว่าอาจจะดูหน้าตาสดใสกว่าหน่อยค่ะ
1: ผมยาวไหมคะ
0: ผมยาวแต่ว่าเขารวบเรียบร้อยใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าไม่ได้ยาวมากอะค่ะคือคิดว่าถ้าปล่อยก็อาจจะแบบปะบ่าไหมหรือเลยบ่ามานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอจำได้ไหมว่าเขาแต่งตัวลักษณะยังไงแบบเสื้อกางเกงกระโปรงหรืออะไรยังไงคะ
0: ใส่กางเกงแต่ว่าจำสีไม่ได้อะค่ะ
1: สีแบบเข้มๆ ไหมชุดแบบเข้มๆทั้งตัวไหมคะ
0: ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่คิดว่ากางเกงน่าจะเข้มแต่เสื้อจำไม่ได้แต่ไม่ใช่สีสดอะค่ะ
1: ค่ะก็คือเห็นตอนช่วงคือตรงหน้าห้างมันจะมีเหมือนกับเป็นจับประตูหน้าแล้วก็จะมีอีกช่องนึงที่แบบก่อนที่จะเข้าประตูทางด้านในถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะคือเหมือนประตูบิ๊กซีมันจะมีแบบว่าชั้นผิวดินกับชั้นใต้ดินแล้วก็มีซ้ายขวาค่ะมีสองทางเข้าก็รวมเป็นสี่ทางแต่อันเนี้ยจะอยู่ทางที่ลงใต้ดินที่ลงไปแบงก์อะค่ะ
1: ก็คืออยู่นั่งอยู่ตรงบริเวณนั้นสักพักหนึ่งแล้วตัวคุณอ้อมก็เดินเข้าไปในห้างซื้อของเสร็จออกมาแล้วหรือว่ายังไงฮะถึงเห็นว่าเขาเดินไปตรงธนาคาร
0: อ๋อไม่ค่ะคือแบบแค่เราเหมือนตอนนี้ตรงหน้าห้างมันจะมีแบบว่ามีฟู้ดทัคอะไรเงี้ยเราเดินผ่านเห็นเขาตอนแรกปึ๊บเราก็เดินไปฟู้ดทั
1: ค
0: สุดตรงที่แบบสุดเขตบิ๊กซีแล้วเดินอ้อมกลับมาก็เห็นแบบว่าเขาลุกจากไอ้แท่งปูนที่เป็นขอบของบิ๊กซีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เดินลงไปตรงหน้าประตูหน้าห้าง
1: ค่ะอ๋อค่ะห่างกันนานไหมประมาณสักกี่นาทีได
0: ้ไม่นานค่ะแป๊บเดียวเลยค่ะ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าเราเดินสุดไปแป๊บนึงก็เดินหันกลับมาเขาก็เดินลงไปแล้ว
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: แล้วเขาก็หยุดอยู่ตรงประตูแล้วก็เหมือนเขาพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ได้เหมือนกับว่าจะไปซื้อข้าวกินหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเหมือนพอเขาหยุดยืนหน้าประตูแล้วเขาก็คือหันหลังออกไปหน้าถนนอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าเดินต่อเข้าไปข้างใน
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเหมือนลาลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนกับว่าลังเลจะเดินไปทางไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: เหมือนแบบว่าหรือรอหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหลบฝนแต่ฝนมันก็ไม่ได้ตก
1: ตอนเที่ยงอาจจะร้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมานั่งพักหลบแดดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณอ้อมเห็นภาพที่เราประกาศตามหาเนี่ยคือพอเห็นปุ๊บคือเลื่อนหน้าฟีดเฟซบุ๊กมาหรือว่าไงคะ
0: ค่ะพอได้ยินก็เลยได้ยินตอนขับรถอยู
1: ่
0: เราก็เลยรู้สึกพอได้ยินเราแบบเหมือนนึกถึงคนนี้ว่าจริงๆมันก็มีความใกล้กันระหว่างสะพานควายกับทาง
1: โรงพยาบาล
0: มันก็ไม่ได้ไกลกันมาก
1: ใช่เผื่อเขาอาจจะขึ้นรถไปได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะงั้น
0: ค่ะ
1: ก็แล้วลองเปิดดูแล้วพอเปิดแล้วมันคุ้นเลยไหมคะ
0: คือลักษณะรู้สึกว่าสีผมกับสีผิวอย่างเงี้ยค่ะ คือเ

0: ขายกัน
1: อืมได้ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้ทางตอนนี้เราแจ้งไปทางด้านของสน.บางซื่อเผื่อให้เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยดูนิดนึงหรืออาจจะประสานไปทางห้างเพราะว่าเผื่อเขามีกล้องวงจรปิดตรงหน้าห้างเนาะจะได้เห็นว่าเขาเดินไปตรงไหนบ้างแล้วนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอ้อมขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเบาะแสให้ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณอ้อมคือเห็นแล้วก็คืออย่างน้อยถึงแบบไม่ได้เห็นแบบว่าจำแบบลักษณะรายละเอียดได้แต่ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะเดี๋ยวประสานงานไปที่ทางด้านของสน.บางซื่อแล้วนะคะเผื่อจะได้ไปตรวจสอบดูว่ายังอยู่แถวนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเมื่อตอนช่วงประมาณสักเที่ยงประมาณบ่ายโมงประมาณนี้นะเนี่ยแหละค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามจอสร้อยอยู่เนี่ยแล้วฟังเวลาที่เราประกาศตามหาคนหายอยู่แล้วก็ไปเปิดดูเปิดคุ้นๆหน้าคุ้นๆตาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะได้ช่วยกันตามหาคนเหล่านั้นกลับคืนสู่ญาติกลับคืนสู่ครอบครัวได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีทางคุณพันธ์นะเพิ่มเติมมาบนถนนพระราม3บอกว่าพระราม3จากถนนตกมุ่งหน้ามาทางแยกนรนองช่วงที่มาจากแยกสาธุประดิษฐ์ตรงสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์นะคะมุ่งหน้ามาทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีคุณโจนะคะเพิ่มเติมมาบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าค่ะจากบริเวณแยกศรีนุชมุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าบริเวณด้านข้างก่อนลงอุโมงค์พัฒนาการมีดับเพลิงจอดอยู่2คันในช่องทางซ้ายนะไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะคะเป็นถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าที่มาจากศรีนุชมุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงศรีนครินทร์ขาเข้านี่ขยับไปได้หรือยังอะก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของท่านรองสวัสดิ์จราจรสน.ประเวศเพิ่มเติมให้นะบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่บนตรงแรมตรงทางขึ้นตรงต่างระดับพระรามเก้าก็เลยทำให้ท้ายแถวเนี่ยตอนนี้เนี่ยติดขัดต่อเนื่องส่งผลกระทบไปยาวเลยโอ้ยังท้ายแถวยังยาวอยู่เหมือนกันนะคะสีนครินทร์ฝั่งขาเข้าที่มาจากศรีนุชมุ่งหน้ามาทางพัฒนาการอยู่ตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ากรันตันหรือว่าตรงยังเยื้องก่อนถึงธัญญาพาร์คนะจุดนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วไปจนถึงตรงนี้เลยค่ะใต้ต่างระดับพระรามเก้าตัดใหม่ส่วนพัฒนาการฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกศรีนครินทร์แยกศรีพัฒน์ตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะนะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรับจังหวะสัญญาณไฟรถตรงมาขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ยไม่เป็นปัญหาก็เคลื่อนตัวมาได้พอขึ้นเบี่ยงขึ้นสะพานข้ามแยกก็ไปได้ส่วนรถที่จะเข้ามาทางแยกเพื่อจะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของศรีนครินทร์ตอนนี้รถเยอะทีเดียวนะคะต้องเลยจากตรงช่วงของบริเวณแยกพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าออกมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของตรงช่วงของใต้ต่างระดับพระราม9อ่ะนะคะพอเลยจากใต้ต่างระดับไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ก็ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องรู้ก่อนที่จะสายเกินไปนะทางสสส.เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเมื่อของหวานเนี่ยทำร้ายลูกคือลูกของคุณคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเคยคิดบ้างไหมคะว่าเด็กกับขนมหวานเนี่ยยังไงก็เป็นของคู่กันหรือว่าเวลาที่คุณเห็นเด็กจำมั่มอ้วนๆจำมั่มจำมั่มเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยน่ารักน่าเอ็นดูแบบบางคนชอบนะแบบว่าพอเห็นเด็กอ้วนๆจำมั่มจำมั่มเนี่ยชอบไปอุ้ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะแต่ใครจะใครที่กำลังคิดแบบนี้คุณรู้ไหมคะว่าต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจจะทำให้ลูกหลานของคุณนั้นกลายเป็นเด็กติดหวานไปแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพของพวกเขาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวได้รู้ไหมนะคะว่าสิ่งที่เราคิดว่าให้กินแค่นิดเดียวคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแค่น้ำอัดลมขวดเดียวหรือว่าชาไข่มุกแก้วเดียวหรือแม้กระทั่งขนมกรุบกรอบกรอบแกบถุงเดียวเนี่ยน้ำตาลมันก็พุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรที่จะได้รับในแต่ละวันนะเรียกว่าพุ่งไปไกลเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ความหวานที่สะสมทุกวันทุกวันนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นตัวการหลักที่แอบทำร้ายลูกของคุณใน5เรื่องใหญ่ๆเลยทีเดียวนะใครที่มีลูกเล็กๆต้องฟังเอาไว้นะบางทีแบบไปรับคุณลูกจากที่โรงเรียนพอขึ้นรถปุ๊บนี่ก็มีขนมน้ำอัดลมน้ำหวานๆให้เด็กๆนะเพราะบอกว่าลูกเหนื่อยหิวต้องให้ลูกกินแต่สิ่งที่คุณเอามาให้ลูกกินที่มีความหวานตรงนั้นเนี่ยมันจะทำร้ายลูกของคุณนะโดยเรื่องแรกนั่นก็คือว่าจะทำให้ลูกของคุณเนี่ยอิ่มทิพย์กินข้าวยากเพราะว่ากินขนมหรือว่ากินขนมหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มค่ะแต่ว่ามันเป็นการอิ่มแบบปลอมๆนะคะเพราะว่าพอหลังจากอิ่มตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงมื้อเย็นที่จะต้องกินข้าวจริงๆปรากฏว่าเด็กไม่ยอมกินข้าวงอแงไม่อยากกินข้าวอันนี้เลยจะทำให้เด็กๆเนี่ยร่างกายนี่ขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องของการไปขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปก็จะไปต้านการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตค่ะแถมยังอาจจะทำให้กระดูกนั้นปิดเร็ว ลูกของคุณก็เลยหยุดสูงเร็วกว่าปกตินะอันนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นห่วงนะบางทีเห็นลูกแบบว่าตัวนิดเดียวตัวเล็กๆไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่ให้ลูกกินไปเนี่ยมันจะทำให้ลูกของเราเนี่ยหยุดสูงได้นะคะเรื่องที่3นั่นก็คือเรื่องของสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานมันจะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยทีเดียวแต่มันจะเป็นแค่แป๊บเดียวอันนี้เนี่ยพอหลังจากที่พลังงานมันพุ่งไปเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นค่ะมันก็จะเกิดอาการน้ำตาลตกคราวนี้ลูกของคุณก็จะเริ่มซึมสมองเฉื่อยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนไปทั้งวันเลยส่วนเรื่องที่4อันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าฟันผุใครจะไปรู้ว่าฟันผุเนี่ยมันจะลามไปถึงฟันแท้ได้นะคะเพราะว่าฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอฟันน้ำนมหลุดไปมันก็จะหายไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถช้อนชัยลงไปทำลายถึงหน่อฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาได้เลยนะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องของอ้วนลงพุงแถมพ่วงมาด้วยเรื่องของเบาหวานค่ะน้ำตาลที่กินไม่หมดจะกลายเป็นไขมันสะสมก็ทำให้ลูกของคุณนั้นน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สมองของเด็กๆเนี่ยเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่อย่างเราหลายเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราค่ะที่จะต้องช่วยกันปกป้องดูแลเขาให้รู้เท่าทันกันนะคะอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปรับลูกไม่ต้องเตรียมของหวานไปแล้วนะประเภทพวกน้ำหมงน้ำหวานอะไรที่แบบว่าจะทำร้ายสุขภาพลูกเนี่ยก็งดเลยเปลี่ยนไปเป็นพวกอาจจะเป็นขนมเบาๆผลไม้อะไรอย่างเงี้ยผลไม้เบาๆที่ให้ลูกกินรองท้องก่อนไปถึงมื้อเย็นนะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆนี่เจอแบบปัญหาประเภทที่ว่าอิ่มมันอิ่มทิพย์อย่างที่เขาบอกเนี่ยล่ะอิ่มแล้วปรากฏว่าเด็กก็ไม่อยากกินละไม่อยากกินงอแงให้กินอะไรก็จะอมอยู่ในปากแบบนี้นะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ฟังคะมีการแจ้งขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจันทบุรีขอทางรถฉุกเฉินค่ะรถของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะจะทำการเคลื่อนย้ายเด็กชายเป็นทารกนะคะอายุเพียงแค่11วันมาเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะเพื่อทำการผ่าตัดหัวใจโดยเส้นทางที่มานะคะก็คือจะใช้เส้นทางเลียบเนินพระยาตรังแล้วก็มาที่ตักสินเข้ามาที่ถนนสุขุมวิทนะทีนี้วิ่งตรงขึ้นมาทางด้านของกรุงเทพมหานครเลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริก็จะรับต่อเส้นทางบริเวณมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านาตรงช่วงบริเวณใกล้ทางด่านลาดกระบังส่วนเวลาเดินทางนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังพยายามตรวจสอบอยู่นะว่าเวลาที่เขาจะเดินทางออกมาจากที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะโดยรถพยาบาลของรถพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยจะเป็นรถที่เคลื่อนย้ายหนูน้อยวัย11วันคนนี้นะจากที่จังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าเข้ามาที่สิริราชเพื่อทำการผ่าตัดหัวใจก็ถ้าเกิดว่ามีใครใช้เส้นทางอยู่ณขณะนั้นนะคะตอนที่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เวลาที่ชัดเจนว่าเขาจะเดินทางออกมาจากที่โรงพยาบาลตอนไหนนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมตอนนี้มีออกมาแล้วเหรอดาบตำรวจรุ่งอรุณกินรีนะคะเป็นตำรวจทางหลวงจันทบุรีค่ะดาบรุ่งอรุณค่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ดาบมากับขบวนของรถโรงพยาบาลนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: โอเคต่อเคครับทางหลวงคร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าถึงไหนแล้วอะคะ
1: ยังอยู่ในเขตจันทบุรีครับ
0: อ๋อยังอยู่ในเพิ่งเขาเพิ่งออกมาเหรอคะ
1: ออกมาได้สักพักแล้วครับ
0: ออกมาได้สักพักนึงแล้วนะคะค่ะเส้นทางที่มาก็คือเป็นถนนจากตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเป็นถนนใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ชื่อสุขุมวิทแล้วครับสุขุมวิทอยู่ในเขตท่าใหม่แล้วครับ
0: ค่ะอ๋อเข้ามาที่เขตอำเภอท่าใหม่แล้วนะเข้ามาสุขุมวิทแล้วนะคะค่ะแล้วจากนั้นก็จะเข้าขึ้นบนใช้มอเตอร์เวย์หรือว่าทางด่วนคะใช้มอเตอร์เวย์เนาะ
1: มอเตอร์เวย
0: ์
1: คร
0: ับใช้มอเตอร์เวย์นะขบวนทั้งหมดมีรถมากี่คันคะ
1: ว่า42ต่างระดับ5ชุย มีทางหลวงนำแล้วก็รถพยาบาล1คันครับ
0: ค่ะทางหลวงแล้วก็มีรถพยาบาล1คันก็มีเท่านี้เนาะที่เดินทางกันมานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้อยู่ตรงช่วงไหนนะต่างระดับอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี
1: ้ท่าจุ้ยครับเขตอำเภอท่าใหม่ครับ
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ทางดาบส่งต่อหรือยังคะส่งต่อแล้วใช่ไหมคะ
1: ยังครับยังครับเหลืออีกประมาณ20กิโลครับตรงเขตระยองคร
0: ับ ค่ะอ่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะดาบขา
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะทางหลวงจันทบุรีนะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลของโรงพยาบาลพระปกเกล้ารบกวนด้วยนะคะเพื่อร่วมทางที่อยู่ในเส้นทางนะคะตอนนี้เนี่ยรถพยาบาลคันนี้เนี่ยก็วิ่งมาถึงในเส้นทางทางด้านของอำเภอท่าใหม่บนถนนสุขุมวิทแล้วนะคะถ้าเกิดพบเห็นยังไงรบกวนช่วยเปิดเส้นทางด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้ามาจนถึงมีการส่งต่อจากทางด้านของจันทบุรีเข้ามาทางด้านของจังหวัดระยองเดี๋ยวก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่รับช่วงเข้ามานะแล้วก็มาขึ้นทางด้านของมอเตอร์เวย์ก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริค่ะก็จะไปรับช่วงต่อแล้วก็นำมาที่โรงพยาบาลศิริราชนะพอดีช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นคลิปนะมีคลิปอยู่เหมือนกันนะที่ทางด้านของเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริเจ้าหน้าที่ตำรวจของจราจรการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของบกจรแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยเลยนะที่มีการประสานกันอย่างถ้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงด้วยแล้วก็ส่งต่อกันพิทักษ์ทอดเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นขบวนรถของทางโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอท่าใหม่แล้วนะคะบนถนนสุขุมวิทรบกวนช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอย้ำกรณีอุบัติเหตุที่ตรงช่วงของบริเวณซอยฉลองกรุง42/1นะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งไว้นะคะว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถใหญ่ด้วยนะคะตรงจุดอุบัติเหตุตรงนี้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการจราจรแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เห็นก็คือเป็นรถบัสกับรถบรรทุกชนกันแล้วก็รถเนี่ยมันไปกีดขวางไปปีนเกาะกลางถนนนะตอนนี้เนี่ยการจราจรตอนช่วงที่แจ้งมาตอนประมาณสัก18 นาฬิกาเศษได้เนี่ยรถก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามันจะไปอยู่ในเลนกลางพอดีแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยการจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนฉลองกรุงก็จะมีแต่ทางฝั่งเนี่ยเป็นภาพนี้นะคะที่ทางด้านของ YouTube Live รถใหญ่ทั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็รถบัสเนี่ยมันก็เลยไปปีนเกาะกลางโอ้เดี๋ยวนะรถบรรทุกเขาก็ปีนเกาะกลางด้วยใช่ไหมคะคล่อมเกาะกลางไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทางด้านของ เส้นทางบนถนนฉลองกรุงบนถนนฉลองกรุงในฝั่งขาออกนะคะที่มาจากทางด้านของแยกเจ้าคุณทหารที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงช่วงของซอยฉลองกรุงซอย1ตรงช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะเหมือนกันแต่ว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คืออยู่ตรงช่วงบริเวณปากซอยฉลองกรุง42/1ตรงจุดนี้การจราจรณขณะนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะทางฝั่งที่จะมีปัญหาก็คือที่มาจากแยกเจ้าคุณทหารและกระบังที่จะมุ่งหน้ามาทางปากซอยตรงช่วงของฉลองกรุงซอย29ประมาณอยู่ซอยเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างซอย31นะซอยฉลองกรุง31ตรงช่วงนี้เนี่ยที่จะมีการชะลอตัวนะสำหรับเส้นทางตรงช่วงบริเวณถนนฉลองกรุงตรงนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของติดไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะทำให้ท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงของแยกเจ้าคุณทหารเลยนะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรบนเส้นทางทางด้านถนนสุขุมวิทนะคะช่วงนี้สุขุมวิทที่มาจากแยกบางนาตอนนี้เดี๋ยวขอถอยหลังไปทางด้านช่วงของสำโรงเลยละกันนะที่มาจากตรงแยกปู่เจ้ามุ่งหน้าผ่านตรงบริเวณหน้าอิมพีเรียลสำโรงในช่วงนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆพอพ้นจากตรงบริเวณแยกซอยแบริ่งมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เลยนะต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกบางนาผ่านพ้นจากแยกบางนานะคะมุ่งหน้าเข้ามาสุขุมวิท62ยังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอุดมสุขแล้วก็แยกสุขุมวิท101/1แล้วก็พอพ้นจากทางด้านของสุขุมวิท101/1มุ่งหน้ามา62ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงของอ่อนนุชช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกจากอ่อนนุชลงมาจากสะพานข้ามคลองพระโขนงมาตรงบริเวณสุขุมวิท62ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะพ้นจากแยกสุขุมวิท62มุ่งหน้าออกมาทางแยกบางนาก็จะมีการชะลอตัว2ช่วงก็คือตรงบริเวณช่วงสัญญาณไฟที่สุขุมวิท101/1กับตรงอุดมสุขนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกบางนาช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่บนทางด่วนนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณตรีพลเปรมปรีชานะคะคุณตรีพลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฏฐยาและท่านฟังจอสอดร้อยครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: สำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับในรอบเวลา19 นาฬิกาเศษนะครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงนะครับมุ่งหน้าท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงนี่เข้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีท้ายชะลอตัวอยู่ช่วงทางร่วมจากทางด่วนขั้นที่2นะครับบริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลงพงจิตเหนือนะครับก็มีท้ายสะสมขึ้นมาบนทางนะครับรถในทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางลาดบ่อนไก่นะครับ เข้าต่างระดับท่าเรือนี่ก็ช่วงนี้ก็รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเติมตรงช่วงก้างปลาทางลงพื้นจิตเหนือนะครับช่วงนี้นี่มีรถนั่งบุคคลนะครับจอดขัดข้องอยู่นะครับสังเกตได้ก็เป็นรถลักษณะคล้ายๆรถเก่งนะฮ
0: ะ
1: เปิดฝากระโปรงแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับอยู่ช่วงก้างปลาทางลงนะครับไม่กีดขวางรถใน2ช่องที่ลงพื้นจิตเหนือนะครับแล้วก็ไม่กีดขวางรถในช่องทางตรงที่มุ่งหน้าไปทางลับบอนไก่นะครับก็ให้ผู้ใช้ทางนะครับระมัดระวังนะครับสังเกตก็อาจจะสังเกตง่ายนิดนึงนะครับมีไฟฉุกเฉินอยู
0: ่เขาอยู่ไปตรงแนวที่ตรงเป็นก้างปลาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับจอดตรงบริเวณช่องปลอดภัยทางหลบพอดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทางด้านฝั่งกับกันนะครับจากท่าเรือมุ่งหน้ามาดินแดงนี่ช่วงนี้ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลับบอนไก่นะครับต่อเนื่องถึงช่วงก้างปลาทางลงเพชรบุรีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงทางลงดินแดงนะครับส่วนจากท่าเรือมุ่งหน้าไปบางนามีชะลอตัวอยู่ช่วงแถวเหนือกรมศุลกากรนะครับช่วงนี้ก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงเหนือมอกรุงเทพขาออกแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงทางออกบางนานะครับจากบางนาเข้ามาต่างระดับท่าเรือมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลาดลงกันนะครับถึงช่วงเหนือวัดสะพานขาเข้านะครับช่วงนั้นก็รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับผ่านพ้นช่วงเหนือวัดสะพานขาเข้าแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงต่างระดับท่าเรือนะครับต่างระดับท่าเรือออกไปเท่าดาวคะนองนะครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ขาออกนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเชิงทางลงนะครับช่วงทางออกสุขสวัสดิ์ผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกดาวคะนองนะครับดาวคะนองเข้ามาต่างระดับท่าเรือผ่านพ้นช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาเข้าแล้วก็มีชะลอตัวอยู่แถวบริเวณเหนือถนนนาราธิวาสราชนครินทร์นะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนะมีรถมากอยู่แถวช่วงเหนือพปปา1นะครับแถวรพวิชัยยุทธนี่ก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องถึงช่วงด่านป่าชาชื่นขาออกนะครับผ่านพ้นด่านป่าชาชื่นขาออกก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลมงามวงวานเทลายนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงออกแจ้งวัฒนะนะครับแจ้งวัฒนะเข้ามาพญาไทมีชะลอตัวอยู่แถวช่วงเหนือบกสนะครับผ่านพ้นบกสช่วงทางขึ้นจากด่านย่านพหลโยธินนี่ก็ลดมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนจากต่างระดับบางโค้นะครับออกไปศรีนครินทร์มีชะลอตัวท้ายชะลอตัวอยู่แถวช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องถึงด่านอโศก3นะครับผ่านพ้นด่านอโศก3ชะลอตัวถึงช่วงทางลงรามคำแหงนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงออกศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เข้ามาต่างระดับพญาไทมีชะลอตัวแถวช่วงด่านอโศก4นะครับผ่านพ้นด่านอโศก4แล้วก็มีชะลอตัวช่วงทางลงพหลโยธิน1นะครับแถวช่วงเหนืออนุสาวรีย์ชัยนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนจากต่างระดับพญาไทนะครับมุ่งหน้าต่างระดับบางโคมีท้ายชะลอตัวอยู่ช่วงผ่านพ้นเหนือบริเวณสาทรนะครับถึงเข้าต่างระดับบางโคมุ่งหน้าออกสะพานพระราม9นะครับฝั่งกลับกันจากต่างระดับบางโคนะครับมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทมีท้ายชะลออยู่ช่วงแถวบริเวณขึ้นจากหัวลำโพงนะครับต่อเนื่องถึงเหนือรอพอรามาธิบดีนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากพระราม9มุ่งหน้าออกจตุโชธนะครับช่วงนี้นี่มีท้ายสะสมอยู่บริเวณขาออกนะครับทางออกจตุโชธนี่ก็มีท้ายสะสมประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าครับฝั่งกลับกันจากจตุโชธมุ่งหน้าพระราม9นี่ช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษทางพิเศษบุรพาวิถีประจิมรัฐยาอุดรรัฐยาช่วงนี้นี่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับคุณรัฐยาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับพบรถเสียนะครับอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นคนเดินบนทางสัตว์เดินบนทางนะครับหรือพบเห็นรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนใช้ทางพิเศษนะครับ สามารถแจ้งมาที่จสร้อยหรือเบอร์1543ครับคอลเซ็นเตอร์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของบนทางด่วนนะในช่วงเวลานี้ก็หลายๆเส้นทางก็ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางตรงไหนที่มีปัญหาการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณสุนิสานะคะรายงานบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากตรงบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของซอยวสีประวัติการจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกับการขาออกก็เคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันเพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาใช้เส้นทางอยู่แล้วก็พบเห็นสุนัขสีขาวเดินอยู่ในช่องทางด่วนเลนขวาของช่องทางด่วนเลยนะคะตรงช่วงบริเวณตรงข้ามไทยวัสดุนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดินไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นช่วงก่อน19นาฬิกาทางสน.บางพงพางก็เพิ่มเติมถนนพระราม3ช่วงที่มาจากแยกนรนองมาทางด้านของถนนตกนะจุดนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่ตรงบริเวณหน้าโรงแรมมนเทียนมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ล่าสุดก็เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการจราจรยังรถหนาแน่นแล้วก็ยังติดขัดอยู่นะคะคุณสมพรค่ะใช้เลียบทางด่วนรามินทาเจออุบัติเหตุนะคุณสมพรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมรายงานอุบัติเหตุนะครับผม
0: ค่ะเลียบด่วนตรงช่วงไหนฮะ
2: ยังตรงข้ามเซ็นทรัลอีสต์วิวครับไปตรงนั้นมันจะมีปากซอยด้านหลังไอ้ลาดพร้าว8ไอ้87นะครับนะ
0: ค่ะ
2: คาดว่ามอเตอร์ไซค์จะออกจากซอยละรถเก๋งก็จะเฉี่ยวแกครับ
0: ค่ะ
2: บาดเจ็บอยู่บาดเจ็บเพราะว่าทางไหล่ทางแขนนั้นแกนั่งแล้วก็เจเอามือค้ำไหล่แกอยู
0: ่อ๋อดูแล้วก็คือน่าจะแบบยังขยับขยื่นอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับเพราะว่าดูแล้วพอดีมีมอเตอร์ไซค์ก็คันนึงก็จอดจันทร์ผมเซ็ตนั่นไม่ได้เพราะว่ารถมันกำลังออกจากซอยพอดีว่าจะจอดช่วยก็ไม่ได้เพราะรถเรารถใหญ
0: ่ค่ะก็คืออยู่ตรงช่วงปากซอยพอดีเลยหรอคะ
2: เลยซอยมาประมาณสัก10เมตรได้มั้งครับเพราะว่ามันแกวแกซอยก็จะเฉี่ยวแกพอดีอ่ะ
0: อ๋อเหมือนกับกำลังจะเลี้ยวแล้วก็รถทางตรงเขามาสายสุดอย่าง
2: น
0: ี้
2: นะครับรถออดี้นะรถเจนี่เป็นออดี้แหละ
0: ก็คืออยู่ทางที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเนาะใช่ไหมคะ
2: ครับตรงนี้ยังตรงข้ามเซ็นทรัลรีวิวครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วมีส่งผลกระทบเรื่องจราจรไหมคะ
2: เหตุเพิ่งเกิดฝั่งตอนนั้นยังไม่มีครับว่าถ้าว่าทางมันก็จะมีเพราะว่ารถมันจะออกแกซอยมันต้องขวางไว้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะแล้วคุณสมพรแล้วดูคนขับรถนี่น่าจะอายุอานามประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะ
2: สัญญาณไซเรนดังแป๊บ
0: พอดีเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่คุณสมพรแจ้งเข้ามาเราก็ประสานทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็ดูคนเจ็บนี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะคะ
2: ประมาณ30กว่าได้คร
0: ับ อ๋อไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าแต่ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณแขนขาเน
2: า
0: ะ
2: ต้องถ้าพักนึงต้องเจ้าหน้าที่เพราะว่ารถต้องเคลียร์กันครับผมว่ามีผู้บาดเจ็บด้วย
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยคุณสมพร
2: ครับสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีลาดพร้าวขาเข้าก็ไหลเรื่อยๆครับผมอยู่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวครับ
0: อยู่เรื่อยๆอยู่อ๋อมาถึงตรงแยกแล้วนะตรงนี
2: ้ครับผมค่ะเรื่อยๆอยู่คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นทางด้านของบนถนนเลียบด่วนนะอยู่ตรงเยื้องๆกับเซ็นทรัลอีสต์วิวตรงแถวๆปากซอยรถที่มาจากทางด้านของลาดพร้าว87ที่จะมาออกทางเลียบด่วนเนี่ยค่ะลักษณะเหมือนลักษณะว่ารถจักรยานยนต์เขาออกมาจากซอยแล้วก็รถเก๋งมาทางตรงก็เลยชนเข้าให้นะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ตอนนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โชคชัยเมื่อสักครู่นี้คุณสมพรบอกว่าได้ยินเสียงแบบรถเสียงไซเรนรถนะคะก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะส่วนสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยบนเส้นทางเลียบด่วนหรือถนนประดิษฐ์มนูธรรมการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็ต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยนะพอเลี้ยวมาใช้ถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกนี่รถจะเยอะตรงช่วงจากทางด้านของทางแยกลาดพร้าว71เนี่ยค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางปากซอยลาดพร้าว87รถเยอะนะคะแต่พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณลาดพร้าว87ไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้จนมาถึงตรงบริเวณแยกบางกะปิเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากบริเวณแยกบางกะปิมุ่งหน้าเข้าไปลาดพร้าว71ต่อเนื่องยาวๆเข้าไปทางด้านของโชคชัย4เคลื่อนตัวยังใช้การได้ตลอดเลยนะคะ แล้วก็เข้าไปที่ตรงบริเวณรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ตั้งแต่แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องมาจนถึงลาดพร้าว71ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกลาดพร้าวมรัชโยธินแยกเกษตรยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวเนี้ยไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านจากแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหารถที่ไปใช้ทางด้านของงามวงวานในฝั่งขาออกนะขณะนี้เนี่ยไปจากทางด้านของตรงบริเวณแยกเกษตรที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีรถหนาแน่นมากขึ้นนะคะตรงช่วงบริเวณที่ลงจากทางด้านสะพานข้ามแยกบางเขนไปแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพงเพชรช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะไปจนถึงสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยท้ายแถวตอนนี้มาชนอยู่ตรงบริเวณตรงแยกบางเขนพอดีเลยนะคะพอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงวานไปแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มมากขึ้นนะไปจนถึงบริเวณสะพานข้ามแยกแคลายรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกแคลายใช้ทางฝั่งขาออกไปรัตนาธิเบศรในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากรัตนาธิเบศรแคลายมางามวงวานพงเพชรแยกบางเขนมาจนถึงเกษตรช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยส่วนช่วงบนถนนแจ้งวัฒนะจากวงเวียนบางเขนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกหลักสี่ในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวไม่เป็นปัญหาเลยนะคะยังต่อเนื่องกันไปได้ดียังใช้ความเร็วกันได้ลงจากทางสะพานข้ามแยกหลักสี่มุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการต่อเนื่องมาตรงบริเวณแยกตรงเรียบคลองประปาตรงประชาชื่นตรงจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่ายังคงไหลตามกันมาได้ตลอดเลยตั้งแต่ตรงช่วงของเมืองทองมาจนถึงบริเวณหน้าปัญญาภิวัตรตรงจุดนี้นะคะพอเลยจากปัญญาภิวัตรมุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองต่อเนื่องขึ้นมาทางแยกปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ไม่เป็นปัญหาฝั่งขาเข้าของแจ้งวัฒนะช่วงนี้ใช้การได้ดีเลยนะคะแล้วก็ผลโยธินต่อเนื่องจากวงเวียนบางเขนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่จะออกไปทางด้านทุปเตมีไปทางด้านของคอปอนะตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางแยกซอยสายหยุดนะตรงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวตรงก่อนที่จะผ่านทางแยกซอยสายหยุดตรงจุดนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังไปได้ไม่เป็นปัญหานะตั้งแต่ทางด้านของคอปอเข้ามาเลยมาจนถึงตรงวงเวียนบางเขนนะก็จะมีรถหนาแน่นช่วงตรงบริเวณในวงเวียนเล็กน้อยเท่านั้นนะฝั่งหน้าสนบางเขนที่จะไปออกทางด้านของถนนรามอินทราแต่ไม่ได้ทำให้รถหยุดนิ่งนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวยังไหลยังหมุนกันไปได้นะคะแล้วก็ขยับขึ้นไปดูตรงช่วงของบริเวณตรงรังสิตกันหน่อยนึงค่ะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านถนนรังสิตปทุมที่มาจากทางด้านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางต่างระดับรังสิตในช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังเคลื่อนตัวไหลตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆในฝั่งขาเข้านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เรียกว่าแทบทุกวันเลยในฝั่งขาเข้าของเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมนะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็ไหลกันมาช้าๆช้าๆคลานอย่างนี้ดีกว่ายังใช้ความเร็วได้ต่ำมากเลยนะเข้ามาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตพอขึ้นตรงบริเวณต่างระดับรังสิตมาแล้วนะคะที่จะมาลงทางช่วงของรังสิตนครนายกตอนนี้เนี่ยพอพ้นจากตรงบริเวณตรงช่วงของทางโค้งฟิวเจอร์ตรงหน้าเปาโลทางที่จะเข้าไปทางด้านของใช้รังสิตนครนายกฝั่งขาออกทีนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะโดยเฉพาะใน2ช่อง3ช่องขวาก็ถ้าเกิดว่ารถที่ออกมาจากตรงทางด้านหน้าฟิวเจอร์ตรงจุดนี้ก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะ พอเลยจากตรงจุดที่รถออกมาจากในฟิวเจอร์เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุถนนฉลองกรุงตรงช่วงของปากซอยฉลองกรุง 42/1 ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกกับรถบัสชนกันแล้วก็เกิดไปปีนเกาะกลางท้ายเนี่ยมันไปขวางในช่องทางซ้ายนะคะล่าสุดทางสน.ฉลองกรุงเพิ่มเติมให้บอกว่ารถบรรทุก6ล้อชนกับรถบัสรับส่งพนักงานคนขับรถบัสได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 8แล้วนะคะส่วนรถก็เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะก็เพิ่มเติมมาให้ทราบในล่าสุดเลยนะสำหรับกรณีอุบัติเหตุรายนี้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะขอพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้สักครู่นะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณณัฐยา
0: คะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำนะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีของเมียนมานะคะวันนี้ในช่วงสายนี่นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการประชุมหารือเต็มคณะร่วมกับนายมินอองไลนะคะประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งเมียนมานะคะในอากาศเย็นไทยอย่างเป็นทางการวันที่6และก็7สิงหาคมโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิตินะคะด้านการเมืองและความมั่นคงก็ย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและก็เสนอให้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะยาเสพติดการหลอกลวงทางออนไลน์การฟอกเงินนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและพื้นที่ชายแดนร่วมกันค่ะด้านเศรษฐกิจนะคะก็เน้นย้ำถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาค่ะก็กลับมาพร้อมกับได้กล่าวยินดีถึงเรื่องของการกลับมาใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะแม่สอดเมียวดีนะคะแล้วก็มีข้อเสนอให้2ฝ่ายเนี่ยเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของการค้าชายแดนเพื่อที่จะฟื้นฟูบรรยากาศการค้าเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการผลักดันพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทยเมียนมาและภูมิภาคเพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะส่วนด้านแรงงานนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยินดีต่อการลงนามร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาแล้วก็ย้ำถึงความสำคัญของแรงงานเมียนมาต่อเศรษฐกิจไทยและก็ยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานนะคะก็ร่วมส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะทั้ง2ฝ่ายจะเร่งดำเนินการแผนความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนแล้วก็ตั้งคณะทำงานร่วมนะคะด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำนะคะแล้วก็ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการป้องกันอุทกภัยเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนร่วมกันค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการหารือนะคะก็นายกรัฐมนตรีและก็ประธานาธิบดีของเมียนมาก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือจำนวน3ฉบับค่ะก็ฉบับแรกก็เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านแรงงานและก็การจ้างแรงงานนะคะส่วนฉบับที่2ก็เป็นเรื่องของคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและก็เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยเมียนมาส่วนฉบับที่3ก็เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศนะคะกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติค่ะ
0: ค่ะ
4: ไม่เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการโกงสอบนะคะโกงข้อสอบนะคะวันนี้นะคะในช่วงบ่ายค่ะก็ได้มีการ นัดประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่7/2569นะคะเพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะที่ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมและก็ประกาศบัญชีใหม่นะคะโดยวันนี้นะคะมีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะใช้เวลาในการประชุมประมาณกว่า4ชั่วโมงนะคะก็ออกมาแถลงในช่วง 17:30 นบอกว่าที่ประชุมกกลางนะคะมีมติยึดตามมติของกสทค่ะโดยในวันที่7จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบนะคะส่วนคนที่ทุจริตการสอบจะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุนะคะวันที่10สิงหาคมโดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการประชุมกันก่อนเพื่อที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนะคะส่วนกรณี97รายนะคะที่สอบผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการปรับคะแนนคือแก้คะแนนให้ดีขึ้นแม้ว่าจะสอบผ่านนะคะแล้วก็ยังมีชื่อนะคะอยู่ในการประกาศรายชื่อใหม่เพราะว่าบรรจุไปแล้วเนี่ยนะคะโดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจค่ะหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็จะดำเนินการส่งดำเนินคดีต่อไปนะคะสำหรับ97คนนี้นะคะที่สอบถามกันมาว่าอ้าวบรรจุไปแล้วจะทำยังไงนะคะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ส่วนเรื่องทางคดีนะคะวันนี้ค่ะคุณธีรุตสุภาพวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลนะคะเป็นพนักงานท้องถิ่นโดยเดินทางมาพร้อมกับทนายความนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งหมด6ข้อหาค่ะก็ได้แก่ปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่เจ้าที่แจ้งข้อกล่าวหาจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณธีรุตให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าขอไปสู้คดีในชั้นศาลค่ะแล้วก็บอกว่าคำให้การส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะโดยระบุเพียงว่าดำเนินการจัดสอบตามเงื่อนไข TOR ในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นนะคะซึ่งหลังจากที่พบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยคุณธีรุตก็เดินทางกลับทันทีปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆทั้งนั้นนะคะปัจจุบันมีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6รายก็คือคุณธีรุตคุณเรืองเดชนะคะและข้าราชการที่ทำหน้าที่ที่ทำการแก้ไขข้อสอบเนี่ยนะคะอีก4รายยังขาดอีก7ค่ะคุณณัฐยา
0: ค่ะ
4: ซึ่ง7รายนี้ก็ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้นะคะซึ่งคาดว่าเมื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบครบถ้วนแล้วจะสามารถส่งสำนวนนะคะส่งสรุปสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะนอกจากนี้ทางกองปราบก็ได้ประสานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นข้าราชการและเข้าข่ายกระทำผิดทางอาญาซึ่งทางปปง.ตรวจพบถ้าพบนะคะพฤติการรวยผิดปกติก็จะสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้ทันทีค่ะ
0: ค
4: ่ะมาที่ข่าวของฮารุนโซโล่บ้างนะคะ วันนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒินะคะรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยภายหลังผ่าชันสูตรศพของนายบวรทัตเป็งสุขนะคะหรือว่าหลุนโซโล่นะคะบอกว่าจากการชันสูตรซ้ำครั้งนี้นะคะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้อธิบายขั้นตอนและก็ขอความยินยอมจากครอบครัวเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะโดยผลการชันสูตรเบื้องต้นนะคะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอวัยวะส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติยกเว้นหัวใจนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศจอร์เจียก็ได้ตรวจไว้ค่อนข้างละเอียดค่ะแล้วก็ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อตรวจเพิ่มในห้องปฏิบัติการและก็ทั้งการตรวจเนื้อเยื่อแล้วก็การตรวจสารเคมีหรือว่าสารพิษในร่างกายนะคะในภาพรวมพบภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้นะคะแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของสารพิษโดยได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานของประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการชันสูตรในครั้งแรกรวมถึงผลตรวจเลือดตรวจสารพิษนะคะและรายละเอียดจากสถานที่เกิดเหตุรวมถึงสารเสพติดเพื่อ นำมาเปรียบเทียบนะคะประกอบกับการวินิจฉัยนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการได้นะคะส่วนเรื่องของคุณหมอบอกว่าอวัยวะภายในเนี่ยได้ส่งกลับมาครบถ้วนเหลือแต่เพียงเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไว้นะคะที่จะต้องมีการตรวจเพิ่มนะคะเบื้องต้นญาติเนี่ยรับทราบผลการชันสูตรเบื้องต้นแล้วค่อนข้างพอใจแล้วก็รับได้คุณหมอบอกว่าอวัยวะภายในเนี่ยได้ส่งกลับมาครบถ้วนเหลือแต่เพียงเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไว้นะคะที่จะต้องมีการตรวจเพิ่มนะคะเบื้องต้นญาติเนี่ยรับทราบผลการชันสูตรเบื้องต้นแล้ว

0: ในเรื่องของผู้เสียชีวิตเป็นโรคหัวใจก่อนเสียชีวิตหรือไม่นะคะก็เลยตัดเนื้อเยื่อเส้นเลือดของหัวใจไปตรวจอย่างละเอียดส่วนข้อสังเกตที่ว่าผู้ตายมีการสูดดมแก๊สหรือไม่ทางจอร์เจียก็ได้นำเลือดไปตรวจแล้วแต่ไทยไม่สามารถตรวจได้เนื่องจากว่าไม่มีเลือดนะคะยอมรับว่าหากการชันสูตรล่าช้าก็จะส่งผลให้ร่างเนี่ยเน่าแล้วก็ไม่สามารถตรวจรายละเอียดอื่นๆได้ตามต้องการนะคะแล้วก็ล่าสุดด้านมีความประสงค์ที่จะรับร่างของผู้เสียชีวิตในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7สิงหาคมโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็จะเก็บร่างไว้ในห้องเย็นก่อนที่จะส่งมอบให้กับครอบครัวเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะอันนี้ทางหอการค้าไทยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะคะบอกว่าผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่ปี2569คาดว่าจะมีเงินสะพัดรวม 11,139 ล้านบาทนับเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ7ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเติบโตก็ยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากว่าผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายและเลือกใช้เงินกับกิจกรรมที่จำเป็นมากขึ้นด้านอาจารย์อุมากมลสุนทรสุรัตน์ผู้อำนวยการของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็กล่าวว่าผลสำรวจพฤติกรรมการซื้อของขวัญวันแม่พบว่า 40.9% นะคะระบุว่าจะไม่ซื้อของขวัญให้แม่ขณะที่ 20.7% เลือกซื้อนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ 20% ก็ซื้อทั้งออนไลน์และออฟไลน์แล้วก็ 18.4% ซื้อจากร้านค้าออฟไลน์ค่ะส่วนปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าก็คือโปรโมชั่นมาเป็นอันดับ1นะคะรองลงมาก็คือคุณภาพสินค้าราคาและความน่าเชื่อถือของร้านค้าส่วนของขวัญยอดนิยมที่มอบให้คุณแม่ก็คือพวงมาลัยแล้วก็ดอกไม้รองลงมาก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายวิตามินยาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะคะรองเท้ายังมีสลากกินแบ่งด้วยนะรวมถึงเงินสดแล้วก็ทองคำด้วยนะคะ
1: คิดว่าแม่น่าจะอยากได้เงินนะ
0: คิดว่าอยากได้ทองคำ
1: อยากได้เงินได้ทองอะไรอย่างนี้พวกแบบอาหารบำรุงเนี่ยแม่บอกพอก่อนพักก่อน
0: เดี๋ยวซื้อเองได้นะคะ สำหรับกิจกรรมที่ประชาชนวางแผนทำร่วมกับคุณแม่ในวันแม่ก็พบว่า 52.1% ตั้งใจจะพาไปรับประทานอาหารโดยใช้จ่ายเฉลี่ย 2,374 บาทเพิ่มขึ้น 0.5% รองลงมา 36.6% ก็พาคุณแม่ไปทำบุญนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,315 บาทเพิ่มขึ้น 1.9% ขณะที่ 33.1% จะพาไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,669 บาทเพิ่มขึ้น 1.6% แล้วก็ 17.5% ก็เลือกใช้เวลาร่วมกันที่บ้านเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปไหนใช้จ่ายก็ประมาณ294บาทลดลง 1.3% นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการสำรวจครั้งเนี่ยเขายังได้สอบถามถึงทัศนคติของประชาชนต่อปัญหาโครงสร้างประชากรไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะคะโดยผลสำรวจเนี่ยระบุว่าประชาชนเพียง 41.5% ค่ะคุณณัฏฐยาทราบว่าปัจจุบันประชากรไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันเหลือเพียง 65.8 ล้านคนหรือว่าหายไปแล้วเนี่ย 750,000 คนนะคะขณะที่ 58.5% ยังไม่ทราบข้อมูลนี้เลยนะคะแล้วก็ผลสำรวจยังชี้ว่าคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ต้องการมีบุตรในสัดส่วนที่สูงค่ะโดย Gen Y นะคะระบุว่าไม่ต้องการมีบุตรนะคะสูงถึง 53.2% แล้วก็ Gen Z นะคะอยู่ที่ 26.5% ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยังไม่ตัดสินใจมีบุตรก็คือภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูนะคะที่สูงเกินรับไหวและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยระบุว่าปัจจัยที่ช่วยจะทำให้เปลี่ยนใจให้ต้องการมีบุตรมากที่สุดก็คือความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้นะคะที่มากขึ้น 25.4% รองลงมาคือเงินอุดหนุนจากภาครัฐค่ะ 23.4% นะคะซึ่งก็สะท้อนว่ามาตรการทางภาษีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางหอการค้าไทยได้มีการสำรวจนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างคุณณัฏฐยาวันนี้ทองคำเนี่ยเปิดตลาดครั้ง

0: แรกนะคะบวกไป 1,900 บาทเลยนะคะก็เรียกว่าหวือหวามากนะคะทำให้ทุกคนอืมนะคะหลังจากนั้นก็มีการปรับนะคะสลับบวกกับลบนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดไปที่ตลาดหุ้นก่อนพูดให้ตื่นเต้นไปก่อนนะคะเรื่องทองคำนะคะตลาดหุ้นไทยค่ะวันนี้ปิดที่ 1,614.64 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.86 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 84,135.44 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ปรับตัวขึ้นแรงแล้วก็อ่อนตัวลงมาก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันทำจุดต่ำสุดที่ 1,607.51 จุดแล้วก็สูงสุดที่ 1,627.61 จุดนะคะก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ผันผวนในแดนบวกโดยมีปัจจัยหนุนนะคะจากการปรับ EPS หุ้นไทยปี69ขึ้นมาที่ราว102บาทนะคะหลังจากนั้นก็เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/69 ออกมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เรื่องของข่าวของอเมริกากับอิหร่านนี่ก็เป็นแรงบวกที่จะทำให้เรื่องของการกังวลเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็น้อยลงนะคะความผันผวนในเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐกับเกาหลีที่ปรับตัวลงเนี่ยมากดดันทำให้ดัชนีลดลงลดช่วงบวกลงนะคะแทนที่จะบวกเยอะๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้หุ้นไทยวันนี้บวกแค่ 4.86 จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะวันนี้ปิดบวกเนื่องจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำช่วยชดเชยความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะซึ่งวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตว่าปิดที่ 3,900.35 จุดเพิ่มขึ้น 21.92 จุดนะคะส่วนหางเสงวันนี้ก็ปิดร่วงลงค่ะนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทำให้หางเสงปิดที่ 25,530.28 จุดลดลง 385.54 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ก็ปิดลบนะคะตลาดเผชิญแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็เลยทำให้วันนี้นิเกอิปิดที่ 65,683.26 จุดค่ะลดลง617.18 จุดนะคะส่วนทองคำค่ะมาแล้วนะคะวันนี
1: ้
0: ปิดตลาดเนี่ยบวกยังคงบวกอยู่ 1,500 จุดนะคะ 1,500 บาทไม่ 1,500 จุด 1,500 บาทนะคะโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,500 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,750 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,218.32 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,550 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทเย็นนี้เนี่ยนะคะปิดตลาดที่ 33.05 บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเช้าเปิดที่ 33.06ถึงประมาณ 33.07 นะคะแล้วก็วันนี้เงินบาทกับเงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวแข็งค่าค่ะระหว่างวันก็เรื่องของข่าวอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยนะคะออกมาก็ทำให้ตลาดเนี่ยก็เรียกว่ายังคงต้องจับตาดูเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 32.95 ถึง 33.15 บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะบวกขึ้นไปอีกนะคะสำหรับเวสเท็กซัสบวกขึ้นไปอีก78เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่76เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะและ76ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกไปอีก94เซนต์ค่ะราคาขายก็อยู่ที่ 80.39 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะเรื่องของน้ำมันเนี่ยซาอุดิอาระเบียได้มีการประกาศลดราคาน้ำมันดิบเกรดหลักสำหรับการส่งมอบให้เอเชียในวันนี้นะคะก็บอกว่าเป็นน้ำมันดิบอาหรับไลท์เนี่ยนะคะส่งมอบให้ลูกค้าเอเชียในเดือนหน้าเนี่ยลดลง50เซนต์ต่อบาร์เรลส่งผลให้ราคาต่ำกว่าราคาอ้างอิงในภูมิภาคอยู่2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะตามเอกสารราคาที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รับนะคะขณะเดียวกันน้ำมันดิบเบรนท์กับเรื่องของราคาอ้างอิงสากลก็ร่วงมาอย่างที่บอกว่าเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์นี้นะคะทางอามีนนาซิดประธานเจ้าที่บริหารของอารามโกค่ะก็ได้เปิดเผยผลการประชุมเรื่องของแถลงผลประกอบการในไตรมาส 2/69 บอกว่าเขายังคงบริษัทนะคะยังคงรักษาระดับการส่งออกไว้ได้ที่ราว5ล้านบาร์เรลต่อวันหรือว่าคิดเป็นประมาณ 70% ของปริมาณส่งออกปกติค่ะก็เรียกว่า ลดราคากันนะคะก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบ้างนะคะ
1: ไทยน่าจะได้อันนี้ส่งจากราคาน้ำมันอาเซียนใช่ไหมเอเชียใช่ไหมที่ส่งมาอันนี
0: ้ต้องการต้องการนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: แล้วก็สมกรณีที่ขอทางนะคะที่จะนำทารกวัย11วันจากโรงพยาบาลพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลศิริราชล่าสุดตอนนี้เนี่ยขบวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแล้วก็รถโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะตอนนี้เข้ามาในพื้นที่อำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองในเส้นทางทางหลวง344แล้วนะคะกำลังจะมุ่งหน้ามาทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนำรถพยาบาลรบกวนช่วยเปิดเส้นทางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามความเคลื่อนหน้าความเคลื่อนไหวในส่วนของรถพยาบาลคันนี้ว่าถึงจุดไหนยังไงแล้วนะคะจะได้มารายงานให้คุณผู้ฟังที่อยู่บนเส้นทางได้ทราบกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: ยันไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดอ
3: ่ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณผู้ฟังคะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะทาง MEA Spark ชวนคุณมาเที่ยวชม2นิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษแห่งปีเลยนะคะที่มีเฉพาะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเท่านั้นค่ะสำหรับนิทรรศการภาพถ่ายจากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Legacy to Futureจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ68ปีการไฟฟ้านครหลวง MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยพาทุกคนย้อนเวลาไปจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยนะคะผ่านภาพถ่ายจริงในอดีตแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยค่ะจนมาเป็น MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนเมืองมหานครสู่อนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะอีกงานหนึ่งก็คือเป็นนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่15สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะคะมาร่วมกันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์สุดทรงคุณค่าในโอกาสที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ค่ะพร้อมกับชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมปักวันในปฏิทินไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมมาสัมผัสกับเรื่องราวผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของจริงด้วยตนเองกันได้เลยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะกดติดตามเพจของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยไว้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดรอบการเข้าชมแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษเร็วๆนี้ที่MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอีกด้วยสำหรับการเปิดเข้าชมก็จะมีทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์จะหยุดกันในวันจันทร์นะคะแล้วก็รอบเข้าชมนั้นก็คือตั้งแต่9โมงจนถึง17นาฬิกาจะมีรอบนำชมทุก30นาทีสามารถตรวจสอบคิวหรือว่าจองบัตรล่วงหน้าได้นะคะที่ทาง measpark.mea.or.th นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปชมนิทรรศการนะก็เข้าไปดูรอบหรือว่าไปจองคิวได้เลยนะทาง measpark.mea.or.th นะคะคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าตอนนี้บนทางหลวงหมายเลข304ซึ่งก่อนหน้านี้นะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือเกิดอุบัติเหตุกันมาตั้งแต่ช่วงเดี๋ยวนะที่ฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าตัวทางของคุณเสมาก็ฝากไว้ด้วยนะอุบัติเหตุที่304ตรงช่วงที่ทางลงเขาเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะ18ล้อแล้วก็มีรถอื่นๆอีกด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายพวกเขาเรียกว่าเป็นกระดาษที่เขาไปอัดมาแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายไปให้พ้นขีดขวางเพราะว่ามีการดำเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาตั้งแต่11นาฬิกาแล้วนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพิ่มเติมมาให้บอกว่าตอนนี้เปิดการจราจร อุบัติเหตุตรงนี้ได้แล้วนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่208บวก400ฝั่งมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพล่าสุดตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีร่วมกับหมวดทางหลวงกบิลบุรีเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วก็การจราจรคล่องตัวดีแล้วไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วนะคะผู้ใช้ทางก็สามารถใช้ทางสัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะเนี่ยตามภาพนี้เลยนะก็สามารถเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่เส้นทางสาย304ส่วนรถที่นำทารกน้อยวัย11วันมุ่งหน้าเข้ามาที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะตอนนี้ก็คือเดินทางกำลังจะขึ้นน่าจะขึ้นแล้วล่ะตรงทางด้านของมอเตอร์เวย์นะขึ้นทางด้านของมอเตอร์เวย์ตรงช่วงของจังหวัดระยองนะคะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรถทางด้านของรถต
ำรวจทางหลวงแล้วก็รถพยาบาลของโรงพยาบาลพระปกเกล้ารบกวนเปิดเส้นทางด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทย
1: วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64โดยมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันและอธิการบดีสถาบันพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทและเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการการเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรวมถึงแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เป็นต้น
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชเวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์10รูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์5รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์4รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบรอบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปซึ่งมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประธานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบในกิริยาสมาธิบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราช7เสียนแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเสียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5สีได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจเช่าบูชาติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยโทร02-716-5436-7หรือ097-231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองพร้อมทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติอุม
1: วันนี้เวลา20:32ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยเป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน1,467คนซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be Number One มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเช่นกิจกรรมการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองกิจกรรมโค้ดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชั่นและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้อาทิแก้วน้ำที่ยังช่วยให้รู้จักวางแผนลำดับเป็นขั้นตอนกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลากิจกรรมศูนย์เพื่อนใจยังมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To Be Number 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรมทูบีนัมเบอร์วันสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number 1แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการ To Be Number 1เพื่อนำเข้าโครงการ To Be Number 1 จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้ยังมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมการแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คนเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 9:20 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรณพระพลาพิธีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลรับศีลเมื่อประธานสงฆ์ให้ศีลจบพระเทพยานวัชระชิโนภาสบรรยายถึงความเป็นมาและความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานจากนั้นผู้แทนพระองค์ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระเทพยานวัชระชิโนภาสนำกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจบแล้วอธิษฐานจิตรับดอกบัวสีขาวจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์เดินประทักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบพร้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามนี้แก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ชมนิทรรศการหลักการปฏิบัติธรรมนาวาวัง3ขั้นตอนเปรียบเสมือนยา3เม็ดโดยเม็ดที่1ระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านการท่องบทสวดเม็ดที่2ทักอารมณ์เพื่อให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่เกิดจิตปรุงแต่งและเม็ดที่3ท่องบทกรรมฐาน4เพื่อพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของรูปกายซึ่งประกอบด้วย4ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม
0: วัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงสกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดชูจิตธรรมารามยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีความชำนาญการสวดพระอภิธรรมด้วยทำนองหลวงได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีการต่างๆซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสวดพระอภิธรรมพระศพกำหนด100วันอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นในอัฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดสะเกษ4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วัยชนยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 นในอัฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพ เสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชา Green Hospital โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานหรือ Green Hospital เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569
1: วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวม10โครงการหลัก210โครงการย่อยในพื้นที่511หมู่บ้านคิดเป็น126ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัดมหาสารคามเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน88ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรมกว่า50รายการมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาเริ่มถึงการบรรยายสรุปสถานะการดำเนินการสร้างคลังหน่วยกิจและการจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น164รายการและอยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำข้อมูลความต้องการตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มเติมรายการคลังหน่วยกิจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไป
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย
1: วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียนรวม203คนครูและบุคลากร22คนมีนายสะไกผาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูซึ่งจะเป็นแม่ข่ายสำคัญในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนของนักเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่ได้เริ่มบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเป็นปีแรกช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชุมชนสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นจากมูลนิธิมาฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีจากมูลนิธิตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นให้นักเรียนรู้จักตระหนักรักษาสืบทอดการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน689คนครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมนำแนวปรัชญาดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนางานอาชีพร่วมกับชุมชนให้นักเรียนครูและบุคลากรตลอดจนชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขส่วนด้านการเรียนการสอนได้ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มแล้วแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้องทั้งยังมีกิจกรรมจักสานที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานอาทิกระเป๋าและที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นควบคู่ไปด้วยและกิจกรรมชุมชนอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงาน3มิติและจักรเย็บผ้าที่สามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆโดยมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI คลับพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม AI โดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจK
0: คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดรัชดาธิสถานวัดบางนานอกวัดปฐมวนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกวัดใหญ่บางปรากฏรวมถึงวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการเวลา 14:30 นาทีบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆจากจังหวัดศรีสะเกดได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละเอาะวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดเปลือคันวัดมหาพุทธารามและวัดนนท์เพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริดจ์จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีทำจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องวัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีชมรมไลน์แดนซ์บางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลโทอาวุธพุทธอำนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องวัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดวายจังหวัดสงขลาบริษัทพิบูลชัยนภิกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมชมรมไลน์แดนซ์บางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่เดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้

0: นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังความคืบหน้าที่ขบวนรถของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะที่นำหนูน้อยทารกวัย11วันมุ่งหน้าเข้ามาที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อทำการผ่าตัดหัวใจนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยที่เราตรวจสอบมาตรงนี้บอกว่าตอนนี้รถอยู่ที่บนมอเตอร์เวย์แถวๆต่างระดับล่มเกล้าแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ณขณะนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอในส่วนของรถเข้ามาคือตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้เดี๋ยวน่าจะต่อทางด้านของบนทางด่วนนะขึ้นทางด้านของบนทางด่วนทางด้านของแถวๆพระราม9นะตอนนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตดูนิดนึงแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงช่วงของบริเวณแถวๆบนทางด่วนตรงศรีนครินทร์แถวนี้เนี่ยฝนตกหรือเปล่านะเพราะว่าแถวๆคลองเตยถนนเจริญราษฎร์เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ใช้เส้นทางนะคะโทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าแถวเจริญราษฎร์นี่ฝนตกแล้วนะคะเราเห็นกล้องของทางด้านของบนมอเตอร์เวย์นี่มีเหมือนเป็นเม็ดฝนติดอยู่ที่ตรงหน้ากล้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะตรวจสอบเป็นระยะให้ทราบนะคะว่ารถของโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่เมื่อสักครู่นี้นะก็ขึ้นมาถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับล่มเกล้าแล้วใช้เวลาค่อนข้างที่จะรถเร็วพอสมควรเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นรถของโรงพยาบาลนะคะรบกวนช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะมีทางแจ้งข้อมูลเข้ามาผ่านทาง X นะคะถนนรามอินทราฝั่งขาออกค่ะช่วงจากแยกวัชรพลมาทางแยกรามอินทรากม8จุดนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าตอนช่วงทุ่มครึ่งรามอินทราฝั่งขาออกก่อนถึงแยกกม8มีรถเมย์จอดเสียอยู่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่สน.บางเขนเพิ่มเติมมาบอกว่าเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปกันที่คุณพันธ์ค่ะอยู่พุทธมณฑลสาย2คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอภิยาครับผม
0: ค่ะ
1: ฝนตกหนักเลย
0: หนักมากเลยใช่มั้ยคะค่ะ
1: ฝนตกหนัก
0: ค่ะ
1: ตกตั้งแต่ระดับยิ้มปีครับบริมขาหอกันตกแรงครับผม
0: ค่ะอืมค่ะ
1: แล้วจราจรไม่ยืดหนาครับแจ้งก็น้อยที่ขับระวังครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคุณพัน
1: ตอนนี้อยู่แยกโคสกัน
0: แยกโคสกันกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านไหมฮะฝนตกแบบนี้เข้าบ้านดีกว่าไหม
1: ยังคร
0: ับ
1: พอด
0: ีย ัง
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กค้าอย
0: ู่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อฝนตกก็เป็นช่วงเวลาที่จะหาลูกค้าได้เยอะด้วยเด้อ
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับค่ะได้แต่ว่า
1: ค
0: ่ะเออแต่ว่ายังไงขับรถระวังด้วยนะฝนตกหนักแบบนี้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ยังมีคนรอรถแท็กซี่อยู่นะคะเพราะว่าฝนตกลงมาด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ขับรถระมัดระวังด้วยช่วงบริเวณพุทธมณฑลสาย2นะฝั่งที่คุณพันแจ้งเข้ามาเนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะก็ดูทางนอกเหนือจากทางเส้นตรงบริเวณพุทธมณฑลสาย2ช่วงต่างหากชิมพลีตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักนะคะแล้วก็ขยับเข้ามาทางช่วงของบริเวณบรมชนนีตรงช่วงแถวๆสายใต้ใหม่ตรงนี้ก็ฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะมีคุณละพีแจ้งมาทางด้านของYouTube นะบอกว่าบางขุนนนท์ตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแถวๆบางขุนนนท์นะแถวคลองเตยตกหรือยังเดี๋ยวลืมออกไปดูข้างนอกแต่มีคนแจ้งเข้ามาบอกว่าตรงช่วงของถนนเจริญราษฎร์มีฝนตกลงมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะแถวคลองเตยใช่ไหมตอนนี้ตกแล้วไม่ได้ออกไปดูนะแต่ว่าแอบดูทางกล้องก็เลยจะเห็นนะว่าแถวคลองเตยก็ฝนตกแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ คุณผู้ฟังคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็สำหรับประกันภัยอีกประเภท1ก็คือประกันภัยประเภท3ซึ่งเปิดขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1นะคะแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้แต่ต้องเป็นฝ่ายถูกนะคะรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันส่วนผู้ที่จะทำประกันภัยเนี่ยนะคะประเภทหนึ่งเนี่ยเบี้ยประกันภัยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับโครงการคนรักรถนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมากันที่ข้อมูลเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงมีอุบัติเหตุนะคะคุณชำนาญแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนเจริญราษฎร์ฝั่งขาเข้าค่ะถนนพระราม3มาทางด้านของแยกใต้ทางด่วนถนนจันทร์ตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพนะคะเป็นจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นพื้นที่ของสน.วัดพญาไกเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้แล้วก็มีทางคุณลิลลี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของสน.ทองหล่อแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone ตัวเครื่องสีบรอนเงินนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากที่โรงแรม Resident ทองหล่อไปลงที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเมื่อตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องนี้ไว้บนรถค่ะคุณอนันตชัยแจ้งลืมกระเป๋าสตางค์สีเทานะคะเป็นกระเป๋าของผู้หญิงข้างในจะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็มีเอกสารตกบอกว่าตกอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะบอกว่าเนื่องจากว่าไปเดินซื้อของแถวๆบางรักแล้วก็ทำตกไม่แน่ใจว่าตกช่วงไหนของแถวบางรักด้วยอ่ะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้แล้วก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของคุณอนันตชัยน่าจะมีบัตรเอกสารอยู่ในกระเป๋าอ่ะนะคะรบกวนใช้แจ้งเข้ามาด้วยคุณปุณณกิจแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมเคส AirPods ไม่มีหูฟังนะคะเป็นเคสนั่งมาจากที่รถแท็กซี่นั่งมาจากที่เอ็มสเปียร์มาลงที่พัฒนาการเมื่อตอนช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะเป็นแท็กซี่ทะเบียนททหารรจุฬา5756สีชมพูนะคะนั่งมาจากที่เอ็มสเปียร์ไปลงที่พัฒนาการเมื่อตอนช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะแล้วมีคุณวสันต์นะคะคุณวสันต์ลืม AirPods สีขาวเป็นหูฟัง AirPods สีขาวนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารรจุฬา5756นะเอ๊ะอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันนะกรณีเดียวกันเลยนะที่นั่งรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืม AirPods ไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณณรงค์ลืมโทรศัพท์มือถือเป็นเสี่ยวมี่นะคะตัวเครื่องสีดำไม่มีเคสนะคะแล้วก็ไม่มีซิมด้วยเป็นเครื่องเปล่าเลยนั่งรถมาจากที่ Airport Railing ที่มักกะสันไปลงที่บุญถาวรรัชดาเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งรถแท็กซี่มาตอนช่วง 18:00 นลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ไม่มีซิมไม่มีเคสเป็นเครื่องเปล่าๆนะคะคุณจำเรียงค่ะลืมกระเป๋าถือสีเขียวในกระเป๋าถือเนี่ยจะมีถุงยาของโรงพยาบาลศิรินธรเป็นชื่อ คุณออนอนงนะเป็นชื่อที่ระบุอยู่ในถุงยาอันนี้ชื่อคุณออนอนงค่ะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะทะเบียน1673นั่งมาจากที่โรงพยาบาลสิรินธรมาลงที่หมู่บ้านพฤกษา86ตลาดศรีวารีน้อยเมื่อตอนช่วง 17:30 นาทีนะคะพอลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงใบนี้แล้วซึ่งมีถุงยาของโรงพยาบาลสิรินธรอยู่ในนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ายังไงคนขับแท็กซี่เก็บไว้ได้นะคะส่งคืนเจ้าของคณะเพราะว่ามียาน่าจะเพิ่งจะไปหาคุณหมอมาด้วยเพราะว่านั่งรถมาจากที่โรงพยาบาลสิรินธรพอดีเลยนะคะนี่ก็เป็นเพิ่มเติมกันให้นะคะสำหรับที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาแล้วก็

แล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรณขณะนี้เลยนะสำหรับเส้นทางที่มีฝนตกลงมาน่าจะมีเรื่องของการจราจรอาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมตอนนี้นี่ก็ถือว่าเคลื่อนตัวไปได้บนถนนสาทรใต้ตอนนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะสาทรใต้ที่มาจากทางแยกตากกับถนนนราธิวาสมุ่งหน้าขึ้นมาสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินช่วงนี้เนี่ยยังมีรถมาใช้เส้นทางกันต่อเนื่องกันอยู่นะคะมีฝนด้วยก็เลยทำให้รถโหน่าจะฝนตกหนักด้วยสิแถวๆสาทรเหนือสาทรใต้ตอนนี้ค่ะมองดูแล้วนี่เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรด้วยนะคะแล้วก็ฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวค่ะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงเวลานี้มีหลายๆเส้นทางที่มีฝนตกลงมายังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครไปเจออุบัติเหตุหรือว่าการจราจรมีปัญหามีน้ำท่วมขังที่จุดไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีแถลงความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งระบุชัดเป็นลูกเสือไวยซนชี้เป็นเหตุบังเอิญไม่เข้าข่ายเสือกินคนพร้อมประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลภาพถ่ายลายเสือโคร่งซึ่งมีการจัดเก็บและศึกษาวิจัยพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีจนสามารถระบุอัตลักษณ์ลายเสือซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างแม่นยำทำให้ยืนยันตัวตนเสือโคร่งได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าเป็นหนึ่งในลูกเสือโคร่งเพศผู้จำนวน3ตัวของแม่เสืออภิญญาซึ่งเป็นครอบครัวเสือที่อาศัยและใช้เส้นทางหากินตามธรรมชาติครอบคลุมบริเวณดังกล่าวอยู่แล้วทำให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุบังเอิญทางธรรมชาติเนื่องจากลูกเสือโคร่งมีอายุประมาณ1ปี6เดือนเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังเรียนรู้วิธีการล่าอยากรู้อยากเห็นและเริ่มแยกตัวออกมาเดินหากินประกอบกับในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ในท่านอนหลับราบขนานกับพื้นทำให้ลูกเสือเกิดความเข้าใจผิดว่าลักษณะดังกล่าวนั้นคือเหยื่อตามธรรมชาติจึงเข้าโจมตีสำหรับแนวทางและมาตรการบริหารจัดการต่อจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพื่อติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมของลูกเสืออย่างใกล้ชิดหากพบว่าสามารถหากินและล่าเหยื่อในธรรมชาติได้ตามปกติจะปล่อยให้อาศัยตามระบบนิเวศเดิมพร้อมเตรียมติดเครื่องมือติดตามเพื่อศึกษาพฤติกรรมระยะยาวแต่หากพบแนวโน้มหรือมีพฤติกรรมเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ซ้ำจะเข้าสู่กระบวนการจับเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการทันทีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวจนกว่าการศึกษาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสือโคร่งและการประเมินความปลอดภัยในพื้นที่จะเสร็จสิ้นปิดท้ายที่กองทัพบกเปิดเวทีArmy Press Talk and Share เชิญสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการสื่อสารในภารกิจความมั่นคงโดยโฆษกกองทัพบกย้ำการนำเสนอข่าวควรอยู่บนข้อมูลที่รอบด้านไม่สร้างความตื่นตระหนกและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่คุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
3: กองทัพบกจัดกิจกรรม Army Press Talk and Share เข้าใจข่าวเข้าใจการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนกองทัพสื่อมวลชนและผู้สร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการสื่อสารภารกิจด้านความมั่นคงโดยพลโทปิยพลจิตตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลตามแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนลดความตื่นตระหนกและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านโฆษกกองทัพบกระบุว่าภารกิจด้านความมั่นคงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนเผยแพร่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โฆษกกองทัพบกยังชี้แจงกรณีการจัดสร้างบังเกอร์ตามแนวชายแดนว่ารูปแบบเครื่องกำบังในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับการประเมินภัยคุกคามและหลักยุทธวิธีของผู้บังคับหน่วยไม่สามารถใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดได้โดยบังเกอร์คอนกรีตเป็นเพียงรูปแบบเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงขณะที่กำลังพลส่วนใหญ่ใช้หลุมบุคคลคูกำบังและเครื่องกำบังจากสภาพภูมิประเทศตามมาตรฐานทางทหารพร้อมยืนยันว่ากองทัพบกพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาการสื่อสารที่ถูกต้องรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนณัฐชัยลิมพลอยรายงาน
4: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางนะก็มีฝนตกลงมานะอย่างที่ก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยดิฉันก็บอกว่าตรงแถวๆสาทรมีฝนตกลงมานะคะแล้วก็มีคุณทิพย์นะคุณทิพย์แจ้งเข้ามาผ่านทาง YouTube ค่ะบอกว่าแยกฟอร์จูนฝนกับลมแรงมากเลยนะแจ้งมาตอน 3:00 นพอดีเลยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเบาลงไปบ้างหรือยังนะแต่ว่าเท่าที่ดูนะจากทางด้านของกล้องวงจรปิดตอนนี้เนี่ยแถวๆแยกพระราม9ใช่ไหมแถวฟอร์จูนตรงนี้นี่น่าจะฝนเบาลงแล้วไหมคะสำหรับเส้นทางทางด้านของแถวๆพระราม9ช่วงหน้าจอร์จแฟร์ตรงนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะแล้วก็รถก็ยังใช้เส้นทางกันเยอะอยู่เลยช่วงที่ไปจากบริเวณแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้าไปที่แยกเทียมร่มมิตรตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณซอยสถานทูตจีนนะตรงรัชดาซอย3แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเนื่องจากว่าถนนเปียกลื่นนะคะรถก็เลยใช้ความเร็วกันไม่ได้ก็เลยทำให้ชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของซอยรัชดาซอย3นะคะผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านห้วยขวางต่อเนื่องไปทางสุทธิสารไปทางลาดพร้าวไม่เป็นปัญหานะคะจะมีรถเยอะเฉพาะตรงช่วงนี้เนื่องจากว่ารถจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางรัชโยธินตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะตรงแถวรัชโยธินฝนก็ตกไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เบาไปแล้วนะเริ่มซาแล้วสำหรับตรงช่วงของถนนพหลโยธินช่วงรัชโยธินมาตรงแยกเกษตรตรงนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะโอ้ฝนตกครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะคะตอนนี้เท่าที่ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศนี่เป็นฝนกลุ่มแบบค่อนข้างที่จะกลุ่มที่ปกคลุมพื้นที่กรุงเทพหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอ่ะพูดถึงเรื่องของฝนตกการจราจรก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะยิ่งวัน2วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจราจรแบบรถหนาแน่นมากๆเลยอย่างวันนี้เนี่ยแถวตรงช่วงของใจกลางเมืองกรุงเทพชั้นในหรือแม้กระทั่งขยับออกไปทางด้านของรอบนอกหน่อยก็การจราจรติดขัดรถติดมากๆติดจนหลายๆคนแบบว่าคือเกิดเป็นเรื่องราวที่จะบอกว่าน่ารักก็น่ารักนะเด็กๆกันนะคะแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าพอมาคิดอีกทีนึงเด็กจะต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้หรือไม่นะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีทางด้านของ Facebook ของคุณตู่ภพธรซึ่งเป็นนักร้องขวัญใจของใครหลายๆคนนะเมื่อวานนี้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าเดี๋ยวโพสต์ข้อความว่าอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณตู่กันดีกว่านะตอนนี้คุณตู่ภพธรอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณตู่คะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณตู่วันนี้ได้ออกไปข้างนอกไหมคะขับรถออกไปข้างนอกอีกไหม
1: วันนี้ก็ขับรถครับ
0: ลูกสาวถามอีกไหมคะ
1: วันนี้ลูกสาวไม่ได้ถามแต่เมื่อวานนี้เป็นผมไม่แน่คือเมื่อวานเดินทางไปหลายที่ครับแล้วก็ผมอาจจะเลือกเส้นทางผิดรถติดทุกที่ที่เราไปแล้วที่สุดท้ายก็คือพาลูกสาวไปทานข้าวแล้วก็แบบนั่งรถนานมาก
0: น้องคนเล็กใช่ไหมคะ
1: คนเล็กครับคนเล็กเพิ่งจะ5 ขวบเขาก็แบบถามว่าป๊านี่เราอยู่ต่างประเทศเหรอ แล้วต้องอธิบายตรงนี้ครับว่าเขาจะชอบเรียกผิดนะบางทีผมว่าเขาจะสับสนระหว่างต่างประเทศกับต่างจังหวัดเขาจะมีไปอยู่ต่างจังหวัดเขาจะถามอยู่ประเทศอะไรอะไรเง
0: ี
1: ้ยเขาก็ถามว่านี่เราอยู่ต่างประเทศเหรอบอกไม่ลูกเราอยู่ประเทศไทยหนูถามทำไมล่ะคะเขาก็เลยบอกว่าเรานั่งรถนานจังเลยคือเขาไม่ได้จะกลัวหรืออะไรครับเขาตอบเขาถามอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขารู้สึกว่านั่งนานมากจนแบบเราขับไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ปกติลูกสาวไปคุณพ่อตลอดเลยไหมคะ
1: น่าร
0: ัก
1: ดีอะความแบบนั่นแหละความแบบไรเดียงสาของเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยมาเขียนโพสต์ดู
0: ปกติลูกสาวไปกับคุณพ่อตลอดเลยไหมคะ
1: ปกติก็ไปด้วยกันครับไปถ้าผมไปทำงานบางที่ที่คุณแม่เขาอยากไปเลย
0: ก็ไปด้วยกันหมดเลยทั้งบ้าน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้นี่ต้องเรียกว่าเลี้ยงน้องโตบนรถไหมคะถ้าเกิดว่าขับนานจนขนาดน้องถามว่าประเทศไหนกันแน่เนี่ยขนาดนี
1: ้ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นครับเราก็จะเลือกเวลาเดินทางครับ
0: อืมค่ะแต่น้องไม่บ่นใช่ไหมแบบนั่งรถนานอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคือแบบว่าบ่นเพราะว่าไม่อยากนั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีครับแต่ผมว่ามันเป็นนิสัยของเด็กอะจะแบบว่าสมมุติว่ารถไม่ติดแล้วขับไปไหนไกลๆไปต่างจังหวัดเขาก็จะชอบถามแบบถึงหรือยังถึงหรือยังอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็จะมุ่งเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แหละที่จะ
0: อธิบาย
1: ให้ลูกทำอะไรเล่นเกมอะไรชี้ว่าเห็นนั่นไหมลองหารถสีนี้สิอะไรเงี้ยผมก็มีกิจกรรมบนรถกัน
0: น้องเขาหลับไปก่อนหน้านี้ไหมคะแบบหลับแล้วแบบบางทีแบบบางคนหลับตื่นขึ้นมาอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่งดูการ์ตูนคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นั่งดูการ์ตูน
1: เห็นจันทร์รอบข้างนั่งดูการ์ตูนวันเมื่อวาน
0: คือแบบว่าก็นั่งดูการ์ตูนเพลินๆไปพอเงยหน้ามาอีกทีนึงอ้าวเรายังไม่ถึงบ้านอีกเหรอก็เลยต้องถามใช่ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน
1: คือประเทศอะไรแล้ว
0: อืมค่ะแล้วเราเคยคิดไหมว่าลูกสาวจะถามคำถามแบบนี้แล้วเราจะตอบคำถามเขายังไง
1: ไม่เคยครับเมื่อวานในครั้งแรกครับแล้วก็ตอนแรกอะที่ผมบอกเขาประเทศไทยแล้วผมขำนะผมไม่ได้ตั้งใจจะถามว่าถามทำไมด้วยผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกเฉยๆแต่แบบพอเห็นหน้าตาจริงจังเขาผมก็เลยแบบเอ๊ะคิดจริงๆนี
0: ่
1: ก็เลยถามเขา
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่ามันน่ารักดีครับก็เลยพอส่งไป
0: ค่ะแล้วเคยคิดไหมว่าไอ้ปัญหาเรื่องของรถติดเนี่ยถ้าอีกหน่อยถ้าลูกเราโตขึ้นมาแล้วเขาต้องเจอปัญหาอย่างเงี้ยอย่างไปโรงเรียนน้องเรียนโรงเรียนใกล้ๆบ้านไหมคะเขาจะต้องมีปัญหาเรื่อง
1: การเดินทางผมเลือกโรงเรียนใกล้บ้าน
0: อันนี้ปัจจัยที่ทำให้เลือกโรงเรียนใกล้บ้านเพราะเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะลูกจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าหรืออะไรยังไง
1: ใช่ผมว่าสำคัญนะครับคือผมเข้าใจในมุมที่ว่าเราต้องเดินทางเพื่อไปโรงเรียนที่ดีสำหรับลูกแต่ว่าในอีกหนึ่งมุมก็คือผมว่ามันใช้เวลาในชีวิตเราเยอะเกินไปนะฮ
0: ะ
1: ในการที่จะต้องเดินทางถ้าเราบวกเวลาที่เราใช้ในการเดินทางอย่างเดียวสมมติบางคนต้องเดินทางวันขาไปชั่วโมงกว่าขากลับอีกชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ย3ชั่วโมงวันหนึ่งเรามีกี่ชั่วโมงเองฮะที่เราสามารถจะทำอะไรที่มัน productive ได
0: ้
1: มันก็เอาเวลาเราไปเยอะเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกที่มันดีต่อสุขภาพจิตเราด้วยอะไรเงี้ยครับเรื่องของโรงเรียนที่ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วเราเองก็เหนื่อยด้วยนะที่ถ้าเราจะเป็นพ่อแม่ที่ส่งลูกเองฮะ
0: เพราะว่าบางทีบางเราเดินทางเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเพื่อไปทำงานแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ต้องเดินทางกลับอีก 3-4 ชั่วโมงแบบนั้นก็คือแทนที่เราจะได้คุณภาพชีวิตดี
1: ผมว่าผมเข้าใจคนที่มันเลือกที่เขาเลือกไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเลือกได้อย่างเงี้ยโรงเรียนใกล้บ้านก็เป็นอย่างนึงที่ผมว่าดีทำให้ดีต่อสุขภาพจิตของเราและลูกด้วย
0: ค่ะวันนี้ได้เดินทางออกมาข้างนอกในเส้นทางเดิมอีกไหมคะเจอรถติดอีกไหม
1: ไม่เลยครับวันนี้เลี่ยงเลยครับ
0: เลี่ยงเลยเหรอคะคือเข็ดแล้วหรือยังไงฝนตกด้วย
1: ไม่หรอกครับผมว่ามันก็มันเราเลือกเองครับ
0: ค่ะ
1: แบบที่จะอยู่เมืองที่รถติดกันตรงนี้ใช่ไหมฮะด้วยงานด้วยหน้าที
0: ่
1: ของเราทั้งหมดทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้ทีนี้บางวันมากน้อยอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับวันนั้น
0: ๆ
1: ด้วยสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ว่าผมว่าเราเตรียมใจเอาไว้แล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อลดความเครียดของตัวเองถามว่าปัญหามันเป็นปัญหาไหมผมว่ามันเป็นปัญหาของบ้านเราและก็เมืองใหญ
0: ่ๆ
1: หลายที่แหละนะครับมากน้อยต่างกันก็แล้วแต่การจัดการของแต่ละที่แต่ว่าอะไรที่เราเปลี่ยนไม่ได้วันเนี้ยเราไปเครียดกับมันเราก็ไม่มีผลดีต่อเราเองครับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนเรื่องของระบบการคมนาคมบ้านเราถ้าเราจะเครียดมากขึ้นเอางี้ดีกว่าผมว่าเราก็ทำตัวเราให้เครียดให้น้อยที่สุดวางแผนการเดินทางของเราดีๆถึงแม้ว่าแต่เข้าใจนะครับถึงบางทีเราจะวางแผนดีแค่ไหน
0: ค่ะ
1: มันก็ยังสามารถพังแผนเราได้เหมือนกันแต่ว่าก็มันก็ พยายามทำให้เราไม่เครียดมากที่สุดดีกว่า
0: ค่ะเคยไหมเคยแบบว่าเวลาแบบรถติดนานๆแล้วเคยนึกว่าทำไมอย่างเช่นเวลาเราผ่านไปตรงทางแยกแล้วเราติดอยู่นานเราเคยคิดไหมคะว่าทำไมเขาไม่ทำด้วยวิธีแบบนั้นแบบนี้แบบเหมือนกับคล้ายๆแบบพยายามหาทางแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คิดครับคิดบ้าง
0: เราเคยได้เสนอไปที่ไหนอะไรยังเคยได้คุยแบบว่าเราเห็นแบบนี้นะตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเราผ่านเป็นประจำเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำๆทำไมเขาไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมว่ามันก็เราสามารถเสนอกับใครได้ครับ
0: ปึกหมายถึงว่าคือถ้าเกิดอ่ะสิ่งอย่างเงี้ยเสนอผ่านมาทางจสร้อยมาแล้วถ้ามีโอกาสเราจะได้เสนอไปว่ามีประชาชนอย่างเช่นในพื้นที่สน.ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่มีคนผ่านไปเจอปัญหาแบบนี้ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อโหผมเชื่อว่าถ้างั้นสิ่งนั้นไม่ต้องรอผมเสนอนะตอนนี้จสร้อยน่าจะมีข้อมูลเหล่านั้นเสนอให้เยอะอยู่แล้ว
0: ค่ะก็มีแต่ว่าคือบางทีเนี่ยแล้วแต่แบบช่วงเวลาผ่านไปมันก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอย่างบางทีเรื่องของการปรับเรื่องของปรับจราจรบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูพื้นที่จะปรับสัญญาณไฟเท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏพอปรับแล้วคนใช้ถนนจริงๆเข้ามาเจอปัญหามันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบสะท้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ได้อย่างเงี้ยส่งไปเยอะๆ
1: ถ้ามันทำแล้วช่วยได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสผมว่าก็อยากชวนให้ทุกคนทำแล้วก็ฝากจสร้อยเป็นกระบอกเสียงได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับ
1: แต่ว่าผมว่าปัญหามันลงลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีกครับบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของไฟแดงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของโออะไรเยอะแยะมากมายผมว่ารวมถึงกฎระเบียบในการขับขี่ด้วยหลายอย่างที่ผมมองว่ามันแก้ไขกันต้องใช้เวลาแล้วก็นอกจากปรับเปลี่ยนเรื่องของกฎหมายบางอย่างและเรื่องของระเบียบการจราจรที่ต้องให้ความรู้คนใหม่ผมว่าก็มีส่วนครับ
0: ค่ะหรืออย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆท่านที่เราจะเห็นแบบถ้าจะว่าไปแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์นะแต่ก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจราจรพรบจราจรจับจริงปรับจริงอะไรอย่างเงี้ยคุณตู่เห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมว่าก็สำคัญนะครับแต่ว่าเราจะปรับคนได้เราก็ต้องให้ความรู้คนดีๆทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถึงการสอบใบขับขี่ทุกอย่างว่าทุกคนรู้กฎระเบียบทุกอย่างจริงๆหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมว่าการขับขี่บางอย่างเอาสมมติขับไปลงดีเทลเยอะ
0: คือไม่เป็นไรครับ
1: สมมติขับขี่ไปฝั่งเราไฟกำลังจะแดงแล
0: ้
1: วแต่ว่าเรากำลังจะมาติดอยู่ที่สี่แยกถ้าเราขับไปเราจะไปติด
0: ใน
1: การ
0: สี่แยก
1: อีกฝั่งนึงก็ไปไม่ได
0: ้
1: ผมเคยที่จอดอยู่ไม่ไปคันข้างหลังบีบแต
0: ร
1: แล้วก็แซงปาดหน้าเหมือนโมโหเราอะไรในมุมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปในการว่าโอเคงั้นมันควรจะต้องบ่งบอกในการเรียนการขับขี่ไห
0: ม
1: ก่อนที่จะไปสอบมันควรจะต้องมีข้อสอบที่บอกเรื่องพวกนี้ไหมว่ากฎหมายมันมีนะถ้าแดงแล้วคุณไปค้างอยู่กลางสี่แยกขวางทางจราจรของอีกฝั่งหนึ่งมันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมว่าเป็นมันก็เป็นสิ่งที่มันจะช่วยการจราจรดีขึ้นนะในมุมของผมนะครับ
0: ค่ะก็คือต้องไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่การอบรมเรื่องของการสอบใบขับขี่เลยตรงนั้น
1: ใช่ใช่แล้วก็การบังคับข้อเหล่านี้ให้มันใช้มีผลจริงการเรื่องของไฟเรื่องของอะไรที่ผมมีปัญหาเรื่องของอะไรเงี้ยผมว่าก็มีส่วนแล้วก็ระบบการเขาเรียกว่าอะไรคะการรถขนส่งบขสหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เหมาะกับการใช้บริการมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: รถโดยสารสาธารณะระบบขนส่งสาธารณะอะไรต่างๆอย่างนี้ก็คือต้องเอื้อให้กับคนที่จะใช้บริการใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้มองเห็นว่ามันไม่สะดวกหรือว่ายังไงคะ
1: ไม่แล้วเท่าที่ผมเคยอ่านหรือเคยไปเห็นคนคอมเมนต์อะไรเรื่องพวกนี้อะไรเง
0: ี้
1: ยผมว่าทุกอย่างมันก็มีส่วนส่งผลให้รถติดแล้วทุกอย่างมันเป็นระเบียบมันดีมันน่าใช้มันทำให้คนที่จะต้องใช้บริการแฮปปี้ด้วยแล้วคนก็จะใช้บริการตรงนั้นเยอะขึ้นอาจจะลดของเรื่องของการจราจรติดขัดให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แค่จุดเล็กๆที่มันเป็นปัญหาแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขอะไรที่เป็นมวลรวมมากกว่าในความคิดผมนะคร
0: ับ ก็คือจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าระบบขนส่งสาธารณะสะดวกสบายแล้วก็เข้าถึงในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยเพราะทุกวันนี้หลายๆคนก็บ่นบอกว่าบางทีเก็บตังค์ซื้อรถขับเองถูกกว่าใช้รถสาธารณะแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการตรงบริเวณเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของรถสาธารณะให้คนมั่นใจมาใช้ก็จะช่วยลดเรื่องของปัญหาการจราจรลดปริมาณรถที่อยู่บนถนนลงไปได้อย่างนั้นนะ
1: คะนั่นก็อาจจะแล้วแต่มุมมองคนใช้ค่ะแต่บอกว่ามันทุกอย่างมันมีส่วนช่วยกัน
0: ค่ะค่ะอยากจะให้คุณตู่ฝากไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะอย่างที่คุณตู่บอกว่าเห็นไฟเหลืองแล้วถ้าไปข้างหน้าไปไม่พ้นแน่นอนคันหลังบีบแต่อย่างเงี้ยอยากจะให้เน้นย้ำนิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่จิตสำนึกของคนขับรถเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกฎหมายอย่างเดียว
1: ครับผมว่าเราก็เข้าใจนะความเร่งรีบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อะไรที่เราทำที่มันเป็นผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมผมว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้ว เราก็มาช่วยกันทำตรงนั้นให้มันดีขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อคนอื่นอะไรเงี้ยทุกคนเราก็รีบเขาก็รีบ สุดท้ายแล้วผมว่าทำให้มันถูกต้องแล้วก็ตามกฎจราจรอะไรเงี้ยน่าจะดีที่สุด
0: ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตส่วนตัวทนายปีศาจจะมีรอบ2มี EP 2มั้ยคะรออยู
1: ่ผมก็อยากให้มีอยู่ครับ
0: รออยู่อุตส่าห์เปิดตัวตอนท้ายนะทุกคนรออยู่นะคุณตู
1: ่ครับครับผมเช่นกันครับรออยู่อยากให้มีครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ
0: ค่ะนอกจากซีรีส์แล้วมีผลงานเพลงมีอะไรที่กำลังมาออกมาช่วงนี้มั้ยคะ
1: ก็มีครับมีผลงานเพลงครับปล่อยเพลงล่าสุดชื่อว่าเล็กๆลึกๆครับ
0: แล้วก็เล็กๆลึกๆ
1: ครับใช่ครับแล้วก็เดือนหน้านี้ก็จะมีปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขับรถติดๆก็เปิดเพลงตู่ภพธรฟังได้ครับ
0: เปิดทางช่องทางไหนได้คะทาง
1: สตรีมมิ่งครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ครับ YouTube
0: ค่ะ
1: Spotify ฟังได้หมดเลยครับ
0: นอกจากผลงานเพลงซีรีส์แล้วก็ทำคลิปกับลูกๆชีวิตประจำวันให้เราดูด้วยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ใช่ๆครับมีสาระบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาระเลย
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ตลกเบาๆสมองครับเข้าไปดูได
0: ้
1: ก็เป็นแบบขำๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับน้องชื่อน้องอะไรนะคะลูกสาวที่ถาม
1: พี่เรครับ
0: น้องเรนะคะอ่ะน้องเรจะได้รู้ว่าอยู่ประเทศไทยนะคะอยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตู่ภพธรมาแชร์เรื่องเล่าแบบน่ารักน่ารักก็คืออย่างที่คุณเลบอกคุณตู่บอกว่าน้องเลนะลูกสาวคนเล็กนั่งรถกันไปดูการ์ตูนแล้วกันไปเพลินๆปรากฏว่าอ้าวอยู่ที่ไหนคะป๊านี่เราอยู่ประเทศอะไรหรอคะคืออย่างที่คุณตู่บอกว่าลูกสาวคือยังแยกไม่ออกระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะคะก็เผื่อแบบนึกว่าคุณพ่อพาไปต่างจังหวัดหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ารถมันติดมากติดจนเด็กๆสับสนน่ะเด็กสับสนว่าตกลงเราอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะปัญหารถติดนะบางทีแบบลูกๆที่เด็กๆที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยไปรับกลับจากโรงเรียนรับมาถึงปุ๊บยิ่งบางคนเนี่ยบ้านอยู่ไกลเรียนโรงเรียนไกลบ้านเช้าก็ต้องรีบออกมาแต่เช้า ตกเย็นพอคุณพ่อคุณแม่ไปรับกว่าจะกลับถึงบ้านเหนื่อยเหลือเกินหลับมาในรถ2รอบ3รอบ2ตื่น3ตื่นยังไม่ถึงบ้านสักทีนะปัญหาอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เนี่ยใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องหาโรงเรียนที่ดีแล้วก็อยู่ใกล้บ้านที่สุดเพื่อที่เด็กๆเนี่ยเขาไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องของการเดินทางนะคะอันนี้เห็นใจเลยเพราะว่าคือเห็นเด็กๆบางคนเนี่ยอย่างที่บอกบางคนถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่ไปรับไม่เท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยก็คือเป็นคุณปู่คุณย่าพอคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทำงานคุณปู่คุณย่าต้องไปรับอุ้มหอบหิ้วกันทั้งกระเป๋าทั้งอะไรอย่างเงี้ยข้าวของเครื่องใช้ขึ้นรถเมล์รถแท็กซี่อะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสภาพการจราจรทั้งในเรื่องของการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะรถโดยสารอะไรต่างๆรวมถึงรถโรงเรียนด้วยถ้ารถโรงเรียนเนี่ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจก็คือให้ใช้บริการรถโรงเรียนด้วยลูกก็จะไม่เหนื่อยด้วยนะคะก็คือส่งขึ้นรถโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็กลับถึงบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีเรื่องของความปลอดภัยให้ 100%ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุต้องเป็นซีโร่เลยนะต้องเป็นศูนย์เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ช่วยในบรรเทาเรื่องของปัญหาการจราจรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องขับรถจากที่บ้านไปส่งลูกแต่อย่างว่าแหละยิ่งถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองก็คงไม่ปล่อยให้ขึ้นรถโรงเรียนไปแน่นอนนะก็ไปส่งกันหรือถึงแม้ว่าจะขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหอบหิ้วกันไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกทางที่ดีก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการเรื่องของกฎวินัยจะกฎจราจรนะจะต้องเคารพกฎหมายจราจรปฏิบัติกันให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงส่วนตรงไหนที่ต้องใช้ในเรื่องของสามัญสำนึกด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่คุณตู่บอกรถเห็นแล้วนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยไฟมันเหลืองแล้วของเราคันแรกเนี่ยถ้าไปเนี่ยมันไม่พ้นแยกแน่นอนมันจะต้องติดอยู่ตรงกลางแยกแน่นอนคันหลังมาถึงบีบแต่ไล่อันนี้เนี่ยเราก็เห็นขออนุญาตยกตัวอย่างก็คือกรณีอย่างเช่นที่ตรงกรณีของรถเมย์ที่ถูกรถไฟชนอันนั้นน่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่ารถไปติดอยู่เนื่องจากว่ารถเป็นขวางอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราขออนุญาตหยิบยกมาแล้วกันนะเพราะมันเห็นภาพค่อนข้างชัดนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของ10ตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะตอนนี้เนี่ยนำเด็กทารก11วันถึงโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะท่านผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถึงเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะถึงประมาณกี่โมงคะตอนประมาณถึงนานหรือยังคะ
2: ประมาณ3:20ครับ
0: 3:20ทางตำรวจโครงการพระราชดำริไปรับช่วงต่อจากตรงบริเวณไหนมาคะ
2: ช่วงบางประกงและกระบังคร
0: ับ บางประกงโอ้ค่ะแล้วระหว่างทางที่เดินทางมาเป็นยังไงบ้างอะคะรถเยอะไหมฝนตกไหม
2: การจราจรไม่ค่อยหนาแน่นครับเนื่องจากเวลาค่อนข้างดึกแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกค่อนข้างรุนแรงและมีน้ำขังก็ทำให้เดินทางได้ช้านิดนึง
0: ค่ะอ๋อค่ะตกตลอดทางเลยไหมจนถึงช่วงไหนอะคะ
2: เริ่มปล่อยช่วงสุวรรณภูมิครับมอเตอร์เวย์ที่ประมาณกม.ที่10
0: ค่ะ
2: แล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆครับจนถึงโรงพยาบาลเลย
0: โอ้ถึงศิริราชก็ยังตกหนักเลยเหรอคะ
2: ตกหนักอยู่ตลอดทางครับ
0: โอ้ค่ะแล้วเพื่อนร่วมทางเป็นยังไงบ้างการจราจรเพื่อนคือรอบนอกคงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มาถึงข้างในชั้นในนี่น่าจะรถเยอะหน่อย
2: ใช่ครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่สังเกตเห็นพวกเรานะครับก็เลยหลบทางให้เราให้สัญญาณเขาก็หลบให้ใช้ความร่วมมือได้ดีมากครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใช้ความเร็วได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันมีน้ำขังและก็ถนนเปียกเรื่องครับพวกเราก็ด้วยใจอยากช่วยน้องให้ถึงโรงพยาบาลให้ไวที่สุดนะครับก็เลยฝ่าฝนกันมาทุกนายเลย
0: ค่ะวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการพระราชดำริกี่นายนะคะที่มาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
2: พอได้ทราบข่าวก็ประมาณ8นายครับ8ถึง10นายได้ครับคือทุกคนอยากช่วยน้องหมดเลยครับ
0: ค่ะค่ะก็คือไปรอรับตั้งแต่ตรงช่วงของบางประกงเข้ามาทั้ง18นายเลยเหรอคะหรือว่ายังไง หรือว่ามัน
2: ครับก็จะมีซ้อนกันไปด้วยแล้วก็นำขบวนด้วยปิดท้ายด้วยกุยทางแจ้งระยะนี้ครับเป็นขบวนค่อนข้างยาวเลยเพื่อให้รถพยาบาลเดินทางได้สะดวก
0: ทั้ง18ทั้ง8นายเลยเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่ามัน
2: ครับก็จะมีซ้อนกันไปด้วยแล้วก็นำขบวนด้วยปิดท้ายด้วยกุยทางแจ้งระยะนี้ครับ

0: ศิริราชตอนประมาณ21:20 น.ประมาณนี้
1: ใช่ครับโดยประมาณครับ
0: อ๋อค่ะก็ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงได้2ชั่วโมงกว่าๆเกือบ3ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื่องจากว่าฝนตกด้วยถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะน่าจะเร็วกว่านี้ใช่ไหมคะ
1: เร็วกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยครับด้วยความที่ถนนมันลื่นด้วยเนา
0: ะ
1: การจราจรก็ค่อนข้างลำบากพวกเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงครับ
0: อืมแต่ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าช้านิดนึงแต่ปลอดภัยนะคะถ้ามางานนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฝนตกหนักขนาดนี้แล้วก็ใช้ความเร็วกันแบบนี้นะเพราะว่าเราต้องปฏิบัติหน้าที่ทําบนความปลอดภัยด้วยนะต้องดูแลตัวเองด้วยตอนช่วงนี้เนี่ยดิฉันเห็นคลิปของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจโครงการพระราชดำริมีการแชร์กันในโลกโซเชียลกันเยอะเลยท่านผู้หมู่อยู่ในขบวนต่างๆที่อยู่ในโซเชียลบ้างมั้ยคะ
1: ก็อยู่เกือบทุกขบวนนะครับอ
0: ยู่เกือบทุกขบวนเลยได้เสียงสะท้อนกลับมาเป็นยังไงบ้างเป็นกำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านไหมคะ
1: เป็นกำลังใจที่ดีมากครับพวกเราตำรวจจราจรโครงการสามีทุกนายต้องขอบคุณกำลังใจจากประชาชนทุกคนเลยครับที่ให้กำลังใจแรงใจจากพวกเราแค่คำชมของพวกท่านก็ทำให้พวกเรามีพลังในการทำงานต่อไปได้สบายเลยครับ
0: อืมค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีประชาชนถ้าเกิดว่าเขาอยากจะให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินี่คือสามารถที่จะให้กำลังใจยังไงกันได้บ้างคะ
1: สามารถติดต่อได้ทางเพจของจราจรโครงการพระราชดำริของเราได้เลยครับ
0: อืมค่ะก็คืออย่างน้อยๆนี่เป็นเขาเรียกอะไรแค่คำชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แบบมีกำลังใจฟูกันแล้วเนาะแบบนี
1: ้จริงๆครับอาจจะฟังดูเว่อแต่แค่เราได้ยินแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วเรามีความสุขมากเลยครับ
0: อืมค่ะแล้วก็ประชาชนก็อุ่นใจและดีใจค่ะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริแล้วทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มีการปฏิบัติงานแบบนี้ทุกคนเห็นโดยเฉพาะเห็นคลิปตอนช่วงปฏิบัติงานแล้วทุกคนแบบเพื่อนบนท้องถนนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยเปิดทางให้ตลอดทางแบบนั้นเลยนะคะ
1: ใช่ครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ร่วมมือไปกับเรานะครับทำให้ผู้ป่วยและอวัยวะหัวใจถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาทันท่วงทีและใช้เวลาน้อยนะครับ
0: ค่ะค่ะมีอะไรจะฝากถึงผู้ฟังไหมคะถ้าเกิดว่ากรณีอย่างเนี้ยแจ้งประสานเนี้ยแจ้งประชาสัมพันธ์มาว่าจะมีการนำอวัยวะหรือผู้ป่วยที่กรณีเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องใช้เส้นทาง
1: ครับช่วงนี้สามารถติดตามได้ทั้งเพจจราจรโครงการเพิ่มรีของเราได้เลยนะครับถ้ามีอวัยวะหัวใจเราจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน
0: ค่ะ
1: ทั้งต้นทางปลายทางและเส้นทางครับแล้วจะแจ้งเวลาคร่าวๆให้
0: อ
1: ื
0: มค่ะได้เลยค่ะทางจสร้อยก็ยินดีนะถ้าเกิดว่ามีการแจ้งประชาสัมพันธ์มาเราก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็คือติดตามกันตลอดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยให้เพื่อนร่วมทางเขาได้ทราบนะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงบ้างถ้าเกิดเห็นจะได้ช่วยกันเปิดทางนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะ10ตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริค่ะอย่างที่บอกนะว่าทุกชีวิตนะต้องขอบคุณทางด้านของผู้ใช้ทางทุกท่านเลยนะคะที่เห็นในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริที่ช่วยนำขบวนไม่ว่าจะเป็นกรณีของเด็กทารกวัย11วันกรณีล่าสุดอันนี้นะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่มีการขนย้ายอวัยวะสำคัญนะถึงโรงพยาบาลโดยรวดเร็วนะหรือกรณีอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำรินะคะทุกท่านเห็นแล้วก็ให้การชื่นชมแล้วก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีรวมถึงจสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ขอชื่นชมกับทางเจ้าหน้าที่ทุกๆนายเลยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: นาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาติดตามอีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยคงจะได้เห็นข่าวกรณีที่มีเสือโคร่งไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณสุขีบุญสร้างนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
0: ค่ะผอ.คะตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในส่วนของการติดตามตัวเสือโคร่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: นั่นก็วันนี้นะครับก็ทีมวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก
0: ็
1: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เกิดเหตุแล้วก็มีการเข้าไปตั้งกล้องนะครับดักถ่ายภาพบริเวณที่เสือลากเจ้าหน้าที่ไปนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ถ่ายภาพและก็สามารถระบุตัวเสือได้แล้วนะครับว่าเป็นเสือในอยู่ในกลุ่มเป็นลูกของเสืออภิญญานะครับที
0: ่
1: เขาอยู่มีอยู่3ตัวนะครับเป็นลูกเสือเนี่ยมีเสืออภิญญานี่คือมีลูกอยู่3ตัวนะครับก็อายุประมาณ1ปี6เดือนนะครับ
0: ค่ะก็คืออันนี้พอดีก็คือว่าคือแม่ของเขาก็คืออภิญญาถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือทราบว่าตัวแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะไปมีตัวผู้ตัวใหม่ก็เลยลูกเนี่ยสามลูกตอนนี้เหลือ2ตัวใช่ไหมคะที่เกิดจากแม่อภิญญาเนี่ย
1: มี3ตัวครับ
0: มี3ตัว
1: ในครอบครัวนี่ก็มีอยู่4รวมกับตัวแม่แล้วมีอยู่4ตัวครับ
0: ค่ะ
1: ก็ซึ่งเป็นของพฤติกรรมปกติของเสือวัยรุ่นนะครับที่จะต้องพอจะแยกออกไปเนี่ยเขาจะไปฝึกในการหาเหยื่อของเขาเองนะครับก็พอดีวันนั้นก็เขาก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของเราที่นอนอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็น่าจะเป็นเหตุบังเอิญนะครับว่าเขาก็คงเข้าใจว่าเป็นเหยื่อเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็นอนหลับนะครับ
0: ซึ่งท่านผอ.คะเรียนสอบถามนิดนึงคือเจ้าหน้าที่ของอุทยานทำไมถึงไปนอนในลักษณะคือนอนอยู่ที่พื้นเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับเขาก็นอนอยู่ตรงศาลาครับเพราะว่าวันนั้นเขาก็ไปดูแลนักท่องเที่ยวนะครับก็มันก็ใกล้กับป้อมยามอยู
0: ่
1: นะครับก็ไม่ได้อยู่ว่าอยู่ห่างเป็นเดือนก็น่าจะนอนหลับสนิท
0: เป็นศาลายกพื้นขึ้นมาไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นศาลายกพื้นแต่ก็ไม่ได้มีผนังมันเป็นเปิดโล่ง
0: เสือก็อาจจะเหมือนกับเปิดโล่งสีดำ
1: เสือกลุ่มนี้เขาก็พื้นที่หากินของเขาก็อยู่ในส่วนนั้นอยู่แล้ว
0: ค่ะอยู่ในรัศมีตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็พออื่นน่าจะมาเจอกับเจ้าหน้าที่เขาก็คงคิดว่าเป็นเหยื่อเพราะว่าตามปกติถ้าเสือเจอคนเนี่ยที่แนวตั้งที่เขายืนอยู่พฤติกรรมของคนปกติมีการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ไปยุ่ง
0: เขาจะหนี
1: แต่พอดีเนี่ยพอดีใช่ครับพอดีว่าเป็นกลางคืนในช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคนนี้หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นเหยื่อเพราะเป็นเสือวัยรุ่นนะครับเขาเพิ่งฝึกออกล่าครับ
0: อืมค่ะเจ้าตัวนี้มันมีชื่อไหมคะ
1: ยังครับ
0: ยังไม่มีชื่อแต่ว่าเรารู้ว่าเป็นลูกของอภิญญา
1: ครับแล้วก็มีการถ่ายภาพเพราะว่าเราศึกษาวิจัยในพื้นที่มานี่ยาวนานครับ30ตัวเราก็สามารถระบุแต่ละตัวได้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะพฤติกรรมของเสือวัยรุ่นจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหรอคะถ้าเกิดว่าเจอเหยื่อที่แบบว่าอาจจะแบบอยู่ที่พื้นหรือว่าไม่มีลักษณะที่จะทำร้ายเขาก็จะจู่โจมเหรอคะหรือว่ายังไง
1: เพราะตามปกติเวลาเสือวัยรุ่นที่ฝึกล่าเนี่ยตามปกติตัวแม่เขาเนี่ยจะเป็นคนล่าอาหารมาให้ลูกแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ก็จะในแนวนอนในแนวราบนอนกับพื้น
0: แล้วก็ให้เขากิน
1: ครับทีนี้พอเจ้าหน้าที่เรานอนหลับก็แนวนอนในลักษณะเป็นแนวนอนอย่างเง
0: ี
1: ้ยเขาคงไม่นั้นว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรเขาก็คงเข้าใจว่าเป็นเหยื่อเขาเราก็เลยแอบสรุป
0: ค่ะก็คือลักษณะอันนี้ไม่เข้าข่ายที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเสือโคร่งกินคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ในพฤติกรรมเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นเสือโคร่งที่มีพฤติกรรมที่จะกินคน
0: ค่ะ
1: แล้วเพราะว่าเราก็ดูแล้วว่ามันก็ยังเป็นเสือวัยรุ่นอยู่ทีนี้ในส่วนเนี้ยกรมก็เลยมี ว่าบางแผนเราก็จะไปศึกษาดูพฤติกรรมของเขาในระยะต่อไปก่อนว่าเขามีพฤติกรรมที่จะทำร้ายคนต่อไปหรือไม
0: ่
1: โดยการมีการตั้งกล้องแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของเขาถ้าเขามีพฤติกรรมล่าสัตว์เพื่อเป็นเหยื่อของเขาตามปกติเนี่ย ก็แสดงว่าเขายังเป็นเสือที่สามารถดำรงชีพอะไรของเขาได้ตามปกติตามธรรมชาติของเขาแต่ถ้าตราบใดที่เขายังมีมาล้มล้มมองๆถ้าดูจะทำร้ายคนเนี่ย
0: อ
1: ันนั้นก็พฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนแล้วอันนั้นเราก็ต้องมีมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่เข้มข้นขึ้น
0: ค่ะตอนที่เกิดเหตุอะค่ะเขามากันทั้งหมดกี่ตัวคะสามตัวเลยไหมหรือว่ายังไงคะ
1: จากดูจากร่องรอยแล้วก็กล้องที่ดักถ่ายที่มาคือเข้ามาตัวเดียวครับ
0: มาตัวเดียว
1: แล้วก็แยกตัวออกมาเริ่มที่จะฝึกที่จะแยกตัวจากกลุ่มแล้วก็เริ่มออกมาตัวเดียวครับ
0: อ๋ออันนี้คือเป็นตัวผู้ไหมคะ
1: ครับลูกเขาทั้งสามตัวเป็นตัวผู้หมดกัน
0: อ๋อค่ะแล้วตรงบริเวณใกล้เคียงกับตรงที่เกิดเหตุอะค่ะตอนนี้เราต้องมีการเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ในโซนนั้นเราก็มีการติดตั้งกล้องไว้ในโซนนั้นทั้งหมดแล้วก็มีตัดปรับปรุงให้มีไฟส่องสว่างให้มากเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นครับ
0: เป็นเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวด้วยไหมคะ
1: ในโซนนั้นมันไม่ได้ห่างจากที่ทำการมากนะครับ
0: ค่ะอ๋อแสดงว่าคือมีโอกาสไหมที่เขาจะออกมาอีกอะคะ
1: ก็คือเสือเนี่ยเขาก็หากินในโซนนั้นเป็นปกติอยู่แล้วเพราะเสือเนี่ยแต่ละตัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีโซนหากินโซนไอ้นั่นของไก่ของมันก็คือแต่เสือกลุ่มนี้ก็คือเขาก็เป็นแหล่งหากินของเขาอยู่ในโซนนั้นอยู่แล้วครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดตามตัวเขาได้อีกครั้งนึงเราจะดำเนินการยังไงคะ
1: ถ้าเราดูพฤติกรรมของเขาแล้วว่าจะมีอาจจะก่อเหตุอีกขึ้นได้เนี่ยเราก็อาจจะมีการจับเพื่อมาปรับพฤติกรรมในต่อไปครับแต่ณตอนนี้ก็คือเราก็แค่ดูติดตามจากศึกษาพฤติกรรมของเขาไปก่อน
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีอย่างชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงบริเวณนั้นนะคะเขามีโอกาสที่จะเจอกับสามตัวนี้ไหมคะเสือเนี่ยค่ะ
1: ก็คือโซนเนี้ยมันอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนอยู่แล้วครับเพราะว
0: ่
1: าที่ทำการนี้เราอยู่ห่างจากไม่ได้อยู่ติดชาวขอบที่ติดกับชาวบ้านแล้วก็เราจากการศึกษาวิจัยที่ติดตามเสือกลุ่มนี้มาโดยตลอดเนี่ยก็คือเขายังอยู่ในพื้นที่ขอบเขตของเขาซึ่งไม่ได้ไปใกล้พื้นที่ชุมชนครับ
0: อืมค่ะอยากให้ผอ.ฝากไว้นิดนึงว่าอย่างกรณีที่สมมุติว่าเกิดไปเจอเขาแบบประชันหน้ากันต้องทำยังไงคะ
1: จริงๆเวลาเข้าป่าหรือว่าเราไปท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเราก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับก็จะมีโซนที่ว่าตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ดูแล้วว่าปลอดภัยนะครับเราก็อย่าไปออกนอกที่เจ้าหน้าที่เขาวางไว้แล้วก็เวลาเข้าป่าเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังตัวเองแล้วก็อย่าไปพยายามไปคนเดียวก็จะต้องมีเพื่อนบัดดี
0: ้
1: ไปด้วยครับผม
0: ต้องทำไงสมมติว่าเดินอยู่แล้วเราเห็นอยู่ในลักษณะประมาณสัก50 เมตรเกิดเขากำลังเดินแบบด้อมมามองออกมาเราต้องทำยังไงเราต้องนิ่งๆหรือเราต้องควรที่จะวิ่งหนีเลยหรือว่ายังไงฮะหรือว่าส่งเสียงดังให้เขาตกใจวิ่งหนีไป
1: จริงๆเสือเนี่ยถ้าเจอคนถ้าเสือโดยทั่วไปนะเขาถ้าเจอคนเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงแต่เขาก็จะไม่มาใกล้เราอยู่แล้วยกเว้นว่าเป็นเสือบาดเจ็บเสือที่มีอายุมากที่เขาไม่สามารถจะล่าเองได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีนั่นทำหลายคนครับโดยพฤติกรรมทั่วไปของเสือเนี่ยถ้าเจอคนเดินหรือส่งเสียงเราคุยกันเช่นไรเนี่ยเขาก็จะไม่มาใกล้อีกแล้วครับ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็
1: ถ้าเราเจอแล้วก็ต้องส่งเสียงดังแล้วก็ต้องพยายามก็วิ่งให้เร็วเหมือนกันนะครับ
0: ปีนขึ้นต้นไม้รอดไหมคะ
1: ขึ้นที่สูงเสือปีนขึ้นต้นไม้ได้ครับ
0: อ๋อเหรอคะอ๋อถ้างั้นวิ่งดีกว่านะทางลาบแต่ว่าก็คือว่าใดๆก็คืออย่าไปทำร้ายเขาอย่างนั้น
1: ครับก็อย่าไป ก็ตามปกติเวลาเราจะเข้าป่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเราต้องไปโซนไหนบ้างที่มันปลอดภ
0: ั
1: ยก็อย่าพยายามบอกไปนอกแนวเขตที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดไว้ครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็ปลอดภัยว่าจะก็ข่าวเรื่องเสือทำร้ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีตามปกติก็ไม่ค่อยเกิดขึ้น
0: ได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสุขีบุญสร้างนะคะผอ.กองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาตินะคะก็เป็นกรณีที่เราติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสีย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่เขตจตุจักรย้ำ17เช็คลิสต์ความปลอดภัยไม่เน้นปิดแต่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายพรพงศ์วิกิเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจท้องที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บริเวณร้านสวนสนุกพลัสบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1และร้านครัวเพลงสบายถนนเพชรเกษมในเขตภาษีเจริญพร้อมเปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานเขตผ่านการเช็คลิสต์ความปลอดภัย17ข้อครอบคลุมทั้ง3ด้านหลักได้แก่ความปลอดภัยอาคารการป้องกันและการระงับอัคคีภัยรวมถึงด้านสุขลักษณะโดยขั้นตอนการตรวจสอบเริ่มจากการตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารและใบอนุญาตแสดงดนตรีหากขาดใบอนุญาตจำหน่ายอาหารจะสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีหรือหากไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีจะสั่งระงับเฉพาะการแสดงดนตรีจนกว่าจะทำให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจความปลอดภัยในลำดับต่อไปทางนี้จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึง4สิงหาคมทางกรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการแล้วทั้งหมด948แห่งมีผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานรวม209แห่งโดยผ่านตั้งแต่ครั้งแรก155แห่งและแก้ไขจนผ่าน54แห่งด้วยกันและยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง632แห่งถูกสั่งให้หยุดดำเนินงาน107แห่งสั่งหยุดการแสดงดนตรี30แห่งและสั่งหยุดกิจการเนื่องจากไม่มีใบอนุญาต77แห่งด้วยกันทั้งนี้รองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของทางกรุงเทพมหานครไม่ใช่เพียงแค่การสั่งปิดแต่เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหากพบข้อบกพร่องที่ไม่ร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแนะนำนศ1ให้ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น7วัน14วันหรือ1เดือนก่อนที่จะเข้าตรวจซ้ำซึ่งหากยังไม่มีการแก้ไขจะใช้มาตรการทางกฎหมายพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ต่อไปทางนี้การตรวจค้นจะทำต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจบวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่หอการค้าไทยชี้วันแม่2569เงินสะพัด 11,400 ล้านบาทสูงสุดรอบ7ปีแต่ขยายตัวโตเพียง 0.7% เนื่องจากประชาชนใช้จ่ายประหยัดคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายธนวัฒน์ผลวิจัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่ปี2569พบว่ามีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 11,139 ล้านบาทถึง 11,400 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในรอบ7ปีนับตั้งแต่ปี2563อย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวกลับเพิ่มขึ้นเพียง 0.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้แม้มูลค่าการใช้จ่ายจะสูงขึ้นแต่ภาพรวมสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่โดดเด่นเนื่องจากประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพที่สูงขึ้นภาระหนี้สินภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยส่วนกิจกรรมหลักในปีนี้ยังคงเป็นการพาแม่ไปทานข้าวทำบุญและมอบของขวัญจำพวกพวงมาลัยหรือดอกไม้ส่วนของขวัญยอดนิยมเป็นพวงมาลัยดอกไม้ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพเครื่องนุ่งห่มรองเท้าและสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายและการเติบโตที่ไม่สูงเท่าที่ควรส่วนหนึ่งมาจากวันแม่ในปีนี้ตรงกับวันพุธไม่ใช่ช่วงหยุดยาวส่งผลทำให้แผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดลดลงโดยมีผู้ที่วางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดเพียง 9.4% ลดลงจากปีที่แล้วถึง 21.8% ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจซึ่งกันและกัน
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวังที่ ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะมาอบรมกันเพราะว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะทำให้คนที่ป่วยเนี่ยลืมโรคทั้งใบแต่ว่าการดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวด้วยนะคะจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลสนใจเข้าร่วมในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยเราจะอบรมกันในวันที่2กันยายนที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับผู้ดูแลที่มีภาวะคนที่เป็นผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของจสร้อยเนี่ยทางจสร้อยรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็50ท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ค่ะการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยแล้วก็การสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการสร้างเครือข่ายของผู้ดูแลกันด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านของผ่านทางด้านของเพจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพจ JS100 Radio หรือว่าดูทางช่อง YouTube ก็ได้นะคะที่ขึ้นหน้าจอทาง YouTube Live ตอนนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของมีกำหนดการด้วยเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นคร่าวๆเนี่ยนะคะก็เป็นกำหนดการว่าในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะที่ทางด้านของจสร้อยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ที่สำคัญงานการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอที่หลากหลายท่านเลยนะคะเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมเนี่ยเราจะต้องดูแลเขายังไงเราจะต้องพูดคุยกับเขายังไงนะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์เรื่องของสภาพจิตใจจะไม่เหมือนเดิมบางทีเขาจะเหมือนจะคุยกับเรารู้เรื่องแต่บางทีอยู่ๆก็คุยไม่รู้เรื่องบางทีก็จำเราได้บางทีก็จำไม่ได้เลยเงี้ยทำอะไรไปบ้างแล้วกินข้าวแล้วก็บอกยังไม่กินบางทีคุยกันอยู่ในบ้านดีๆพอมีคนอื่นเข้ามาร้องไห้งองแงฟ้องบอกว่าเนี่ยไม่ให้กินข้าวอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้คนที่ดูแลหลายๆคนที่ไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดจากเรื่องของภาวะสมองเสื่อมก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราให้ข้าวกินแล้วทำไมพ่อแม่ของเราถึงมาบอกว่าเราไม่ให้กินข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ดูแลจะต้องมีความเข้าใจคนที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้ด้วยนะเราก็จะได้ปรับตัวให้เข้ากับเขาได้นะคะซึ่งในงานนี้บอกแล้วนะคะว่าเรารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านแล้วก็ฟรีตลอดงานเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับใครที่สนใจนะคะเชิญได้เลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจนะว่าการอบรมในครั้งนี้เนี่ยคุณจะว่างทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าจะสะดวกไหมอะไรอย่างนี้สอบถามกันก่อนได้เลยนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดมีคนอื่นที่จะต้องดูแลก็สามารถที่จะลองดูนะจริงๆก็อยากจะให้แบบทำตัวให้ว่างในวันพุธวันเดียวเท่านั้นนะคะที่เราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลแล้วก็การอบรมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง ง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะขอบพระคุณในส่วนของการสนับสนุนการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เราพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาตินะเกี่ยวกับเรื่องของเสือโคร่งที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะคะถูกเสือโคร่งทำร้ายจนเสียชีวิตซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการติดตามตัวเสือโคร่งตัวนี้นะคือเขาจะเป็นลูกคือแม่เขาอะเป็นเสือที่มีลูกอันนี้น่าจะเป็นคลอกแรกตามที่มีข้อมูลมานะคะเป็นคลอกแรกของแม่เสือที่ชื่ออภิญญาแล้วเสือเนี่ยที่มาทำร้ายเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ภายในเขตห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นเสือกำลังโตอ่ะ1ปีกับ6เดือนเท่านั้นเองอ่ะนะคะเป็นเสือโคร่งยังไม่ถึงวัยหนุ่มดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นวัยที่กำลังซุกซนแล้วโดยธรรมชาติที่ทางด้านของท่านผอ.บอกนะคะว่าธรรมชาติเขาเนี่ยพอถึงช่วงวันเวลาช่วงวัยของเขาช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องออกไปฝึกในส่วนของการล่าเหยื่อแต่ทุกทีที่ผ่านมาก็จะมีตัวแม่ก็คือแม่เขาเนี่ยจะไปล่าเหยื่อมาให้แล้วก็เอามาวางไว้ให้เขากินทีนี้เนี่ยเขาก็ไปเจอเจ้าหน้าที่อุทยานที่นอนอยู่ในลักษณะนอนราบและเจ้าหน้าที่นอนหลับสนิทนะคะเขาก็เลยคิดว่าเหมือนเดิมที่แม่เขาเคยหาเหยื่อมาให้เขาก็เลยเข้าไปตะคุบเอาทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะซึ่งอันนี้จากพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะทางด้านผอ.บอกว่ายังไม่เข้าข่ายเรื่องของการที่บอกว่าที่หลายคนกลัวกันก็คือเรื่องของเสือกินคนเนื่องจากว่ายังไม่มีพฤติกรรมที่ไปทำร้ายซ้ำซากหรือว่าเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อนะคะอันนี้เป็นภาพของทางด้านของหมอล็อตของเพจหมอล็อตนะที่นำภาพมาเผยแพร่จะเห็นว่าคือเราเองอาจจะดูไม่ค่อยออกนะว่าเสือมันโตเต็มวัยขนาดไหนแล้วนะหรือยังไงเรื่องของการสังเกตว่าช่วงอายุช่วงวัยของเสือเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นภาพจากกล้องที่เขามีการไปติดตั้งเพื่อสำรวจในส่วนของชีวิตสัตว์ป่านะตามอุทยานต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าเขายังเป็นเสือที่มีอายุน้อยก็คืออยู่แค่1ปีกับ6เดือนเท่านั้นเป็นช่วงวัยรุ่นกำลังโตกำลังเรียนรู้เรื่องของการล่าแล้วก็จะมีพฤติกรรมก็คืออยากรู้อยากเห็นซุกซนแล้วก็เริ่มแยกตัวออกมาเพื่อที่จะมาหาเหยื่อประกอบกับในช่วงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็บอกอย่างที่บอกนะว่าเขานอนอยู่ในท่านอนราบกับพื้นเจ้าลูกเสือนี้แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อตามธรรมชาติที่แม่เขาเคยหามาให้กินแบบนี้นะก็เลยเข้าโจมตีกับทางด้านของคนที่นอนหลับอยู่นะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนขึ้นมาเราลุกขึ้นมาหรือว่าส่งเสียงดังเขาก็จะตกใจแล้วก็หลบหนีไปนะอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของเขานะที่ถ้าเกิดว่าเขาเจอคนไม่ใช่ว่าพอเห็นคนนั่งอยู่หรือว่าเดินอยู่หรือส่งเสียงดังเขาจะกระโจนเข้าใส่อันนั้นไม่ใช่ยังไม่ใช่พฤติกรรมที่เขาจะล่ามนุษย์อะไรแบบนี้ล่าคนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำร้ายคนเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนของคนที่ไปเจอนะเขาบอกว่าคนที่ไปเจอเสือที่ออกมาหากินอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องแตกตื่นอะไรอย่างเงี้ยวิ่งกระเจิดกระเจิงออกนอกพื้นที่นะแต่ต้องสร้างความเข้าใจก็คือว่าถ้าเกิดเห็นคือโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยถ้าเขาเห็นคนได้ยินเสียงคนเขาก็จะหลบเลี่ยงออกไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเวลาคุณไปท่องเที่ยวตามป่าเส้นทางไหนที่เขามีการกำหนดว่าคุณจะต้องเดินอยู่ตรงนี้ตามเส้นทางนี้ก็อย่าออกนอกเส้นทาง เพราะว่าไม่เพียงแต่เรื่องของจะไปเจอสัตว์ป่าที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตามปกติอยู่ในพื้นป่าเนี่ยคุณอาจจะเกิดอันตรายจากอื่นๆด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคนไปเที่ยวป่าเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้มีให้คำแนะนำอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ของทางด้านของกรมอุทยานเองเขาก็จะไปทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายเพื่อติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกลุ่มลูกเสืออันเนี้ยให้ใกล้ชิดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าพบว่าสามารถหากินแล้วก็ล่าเหยื่อในตามธรรมชาติได้ตามปกติก็จะปล่อยให้อยู่เนี่ยตามวิถีชีวิตของเขาไปนะรวมถึงไปมีการเตรียมการติดตั้งเครื่องมือติดตามเพื่อที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าเสือเหล่านี้เนี่ยในระยะยาวด้วยเพราะถ้าเกิดว่าไปเจอว่าเขามีพฤติกรรมว่าจะเข้าโจมตีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปก็คือต้องหาวิธีในการจับเขาเพื่อที่จะนำมาปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการนะก็อย่างที่ทางด้านของท่านผอ.บอกนะคะซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาต้องมีการกำชับนะเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในขั้นสูงสุดเลยเพื่อที่จะไม่เปิดโอกาสให้สัตว์ป่าแบบนี้เนี่ยจู่โจมถึงตัวได้นะคะในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยประชากรเสือที่อยู่ในผืนป่าก็มีการประเมินเรื่องของอัตราการอดตายสูงเรียกว่าอายุเกิน1ปีขึ้นไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปัจจุบันมีเสือโคร่งแบบตัวเต็มวัยอยู่ในระบบประมาณ100ตัวแล้วก็มีลูกเสือที่เป็นวัยเจริญเติบโตที่ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการรอดชีวิตอีกประมาณ30ตัวรวมถึงมีการกระจายไปอยู่ในพื้นที่ป่าข้างเคียง อย่างเช่นทุ่งใหญ่นาเลสวนอีกประมาณ40ตัวด้วยกันนะซึ่งศักยภาพของพื้นที่แล้วก็ปริมาณเหยื่อตามขอบเขตของป่าห้วยขาแข้งเนี่ยยังสามารถรองรับประชากรเสือโคร่งได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการติดตามคือไม่ได้นิ่งนอนใจนะต้องมีดูว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะในส่วนของเจ้าเสือโคร่งตัวนี้นะคะก็ในส่วนของกรณีอื่นๆนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะว่ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าอะไรกันบ้างนะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวดูการจราจรเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งคุณวัฒนาพรแจ้งถนนมิตรภาพฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากทับกวางมุ่งหน้ามาทางมวกเหล็กสระบุรีจากทับกวางมามวกเหล็กการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่บอกว่าช่วงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันคาวเทคก่อนถึงร้านคูต้อประมาณ1กิโลเมตรมีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนที่แจ้งมาตอนประมาณเกือบ4ทุ่มบอกว่ามีฝนตกหนักตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีน้ำท่วมขังในช่องทางขวาเป็นช่วงๆด้วยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาออกช่วงจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้บนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าค่ะช่วงจากสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมาทางแยกบ้านแพ้วตรงข้ามกับทางเข้าวัดบางน้ำวนก่อนถึงแยกบ้านแพ้วประมาณ1กิโลเมตรมีรถโดยสารค่ะพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายติดอยู่ภายในรถนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดออกมาได้แล้วก็จะนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนะการจราจรไม่เป็นปัญหานะแต่ว่ามีอุบัติเหตุอยู่ยังไงระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณลลิตพันธ์จะแจ้งตามหาพี่ชายค่ะคุณลลิตพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณลลิตพันธ์ตอนนี้พี่ชายเป็นใครอะคะ
3: เป็นพี่ชายค่ะพอดีติดต่อไม่ได้เลยมีเจอล่าสุดก็คือขี่จักรยานออกจากบ้านไปประมาณ 4:00 นะคะ
2: จักรยานอะไรคะ
3: เป็นจักรยานสองล้อธรรมดาเนี่ยแหละสีน้ำตาล
2: ค่ะแล้วออกไปจากบ้านที่ไหนอะคะ
3: จากหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2ปิ่นเกล้าจรัญนะคะ
2: หมู่บ้านโกลเด้นทาวน
3: ์ล่าสุดก็ออกไปประมาณ 4:00
2: ค่ะ ค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ออกไปก็คือพี่ชายไม่ได้พกมือถือกระเป๋าตังค์ใดๆเลยดูจากกล้องก็คือมีแค่เป้ใบเดียวจักรยานออก
2: จักรยานคันนี้ที่ส่งภาพมาให้เราใช่ไหมคะอันนี้เลยนะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: คันนี้แล้วการแต่งกายล่ะคะ
3: การแต่งกายใส่เป็นเสื้อแขนสั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บเสื้อแขนสั้นกีฬาสีดำเทาค่ะแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำค่ะ
2: ก็คือสีดำแล้วมีอุปกรณ์อะไรติดตัวไปไหมเช่นหมวกหรืออะไรพวกนี้
3: มีแค่สะพายเป้สีดำมานะคะแล้วก็ไม่สวมหมวกใดๆ
2: ไม่สวมหมวก
3: ค่ะมือถืออะไรไปเลย
2: พี่ชายชื่อคุณอะไรอายุเท่าไหร่คะ
3: ชื่อทามันนะคะนามสกุลเต้พันค่ะ
2: ค่ะ
3: อายุ46ค่ะสูงประมาณ185นะคะสีผิวขาวค่ะ
2: ค่ะ
3: จะมีรอยฉักที่มือซ้ายเป็นเลข8รูปเล็กๆหลังมืออะค่ะที่เป็นนี่ร่างกายอะเนาะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ข้อมือซ้ายใช
2: ่ค่ะแล้วปกติพี่จะออกไปปั่นจักรยานแบบนี้เป็นประจำไหมคะ
3: ไม่เลยค่ะคือนี่เหมือนน่าจะมีเหมือนอาการเครียดหรือสติหลุดยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ดีๆก็จะปั่นออกไปตีสี่อะค่ะ
2: เขาป่วยอยู่ก่อนไหมคะหรือว่ายังไง
3: ไม่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้วันสองวันมีเหมือนอาการเครียดไม่ค่อยคุยกับใครใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เขาบอกไหมว่าเขาอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่ได้แจ้งเลยค่ะสองสามวันนี้ค่อนข้างเงียบแล้วก็เครียดน่าจะเดาว่าน่าจะเครียดเรื่องงานนะคะมีปัญหา
2: ค่ะค่ะเส้นทางก็คือที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2ที่ปิ่นเกล้าจรัญแถวๆบางกรวยไซน้อยนะคะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ตอนที่เรารู้ว่าเขาออกจากบ้านนี่ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
3: รู้ออกจากบ้านก็คือน้องก็ออกไปทำงานใช่ไหมคะน่าจะประมาณ6โมงอะค่ะก็คือไม่เจอตัวละก
2: ็
3: เลยไป
2: ดู
3: กล้องใช่ใช
2: ่ค่ะไป
3: ด
2: ูกล้องดู
3: บ้าน
2: อือฮึ
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: ก็เจอออกไปตอนตีสี
2: ่ค่ะแล้วเราติดต่อเขาได้ไหมเขามีโทรศัพท์หรืออะไรไหมคะ
3: ไม่เลยค่ะโทรศัพท์เขาทิ้งไว้ที่บ้านโทรศัพท์กระเป๋าตังนาฬิกาทิ้งไว้บ้านหมด
2: แล้วเขาสะพายเป้ไปเราไม่รู้ว่าในเป้เขามีอะไรบ้าง
3: ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบ
2: แต่มีเป้สีดำสะพายไปหนึ่งใบ
3: ใช่ค่ะมีเป้หนึ่งใบนาฬิกาจักรยานสีน้ำตาล
2: ค่ะแต่ว่าโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์อะไรเอกสารอะไรต่างๆไม่มีเอาไปเลย
3: ใช่ค่ะทิ้งไว้บ้านหมดเลย
2: ค่ะเขาแบบว่าไปหาเพื่อนที่ไหนอะไรไหมคะเราทราบไหม
3: ตอนนี้ก็คือไล่ถามทั้งเพื่อนและญาติแล้วก็เขาเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานน่ะนะคะก็ช่วยกันกระจายข่าวสารให้แล้วก็คือไม่ได้ติดต่อใครเลยแล้วก็ไม่ได้ไปปั่นร่วมแก๊งกับใครที่ไหนเลยอะค่ะแต่ตอนก็เหมือนช่วยให้ทางเพื่อนๆเขากระจายข่าวสารให้อีกทีหนึ่งด้วยอะค่ะ
2: ค่ะค่ะมีเขามีโทษนะมีครอบครัวไหมคะ
3: มีค่ะมี
2: อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมอันนี
3: ้ใช่ๆ
2: ค่ะทางแฟนของคุณทามันก็ไม่ทราบเหรอคะว่าเขาจะไปไหน
3: ทราบพร้อมกับหนูเนี่ยแหละค่ะ
2: อ๋อ
3: ว่าเขาหายตัวไป
2: ค่ะค่ะ
3: ใช่
2: ค่ะปกติแล้วเวลาเขาปั่นจักรยานอย่างเงี้ยพวกชาวแก๊งเขาจะไปที่ไหนยังไงพอที่ทราบไหมคะ
3: ชาวแก๊งเขาก็จะปั่นแถวหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะแถวเส้นนนท์นะคะพระราม5แต่เขาก็จะมีนัดกันก่อนที่จะไปแต่ที่ถามล่าสุดวันนี้ก็คือไม่ได้นัดไปปั่นที่ไหนเลย
2: ปกติเวลาเขาไปปั่นจักรยานก็คือจะปั่นจักรยานออกจากที่บ้านเลยไม่ใช่แบบขับรถไปแล้วจักรยานใส่รถไปแล้วไปปั่นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงคะ
3: ที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าเส้นทางที่ปั่นก็จะคือเป็นเส้นทางแถวบ้านเลย
2: ค่ะ
3: ไม่ได้ออกทริปไม่ได้เอาจักรยานขึ้นรถเ
2: ข
3: ่งอะไรไม่มีก็คือปั่นจากบ้านไปเลย
2: ทีนี้ก็คือออกจากบ้านเนี่ยตีสี่แล้วนอกจากกล้องที่เราดูที่บ้านแล้วมีกล้องที่อื่นที่เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมไหมคะ
3: ยังเลยค่ะนะตอนนี้ก็มีแค่ไปแจ้งความสอนอบางกรวยไว้อ่ะค่ะแล้วก็กล้อง CCTV จากหมู่บ้านแค่นั้นที่มีข้อมูล
2: ค่ะตรงหมู่บ้านเนี่ยถ้าออกมาทางด้านนอกแล้วมันจะไปเจอถนนอะไรยังไงบ้างอะคะ
3: ที่ตามใน CCTV เขาเลี้ยวขวาออกไปมันก็จะไปทาง ทะลุพระราม7ได้อะค่ะ
2: หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2ที่บางเส้นบางกรวยไซน้อยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะโกลเด้นทาวน์2ปิ่นเก้าจรัญใช่ค่ะ
2: ปิ่นเก้าจรัญนะแล้วก็คือจุดที่เขาออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็คือมันจะไปทางด้านของสะพานพระราม7เหรอฮะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
2: อ๋อแต่ไกลกันไหมจากตรงจากหมู่บ้านไปสะพานพระราม7อะคะ
3: ก็น่าจะประมาณได้5ถึง7โลได้อยู่ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อประมาณ5ถึง7โลก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเลยจากสะพานพระราม7แล้วเราก็ไม่รู้ละว่าเขาจะไปทางไหนต่อหรือจะไปถึงสะพานพระราม7หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเผื่อเปลี่ยนเส้นทาง
3: ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่
2: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะเป็นผู้ชายนะคะคือรูปร่างน่าจะค่อนข้างใหญ่นะเพราะสูง180กว่าเนี่ยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก
3: ็สูงใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็คือตัวอ้วนไหมคะคือขนาดตัวใหญ่ขนาดไหน
3: หนักประมาณเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมากค่ะ
2: ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็
3: เขาเคยเป็นนักร้องสมัยยุคก่อนนะคะที่อยู่ในวงดราก้อนไฟอะค่ะ
2: ชื่อคุณอะไรชื่อเล่น
3: เต้ดราก้อนไฟ
2: คุณเต้ดราก้อนไฟนะ
3: ใช่ถ้าเซิร์ชชื่อเขาในเน็ตก็จะนึกภาพออกเลย
2: ค่ะค่ะก็ทีนี้ก็คือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอาการเรื่องของแบบความจำเรื่องอะไรพวกนี้นะคะ
3: ไม่มีเลยค่ะไม่มี
2: นะเขาต้องมีกินยาประจำอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ไม่มีค่ะมีแค่อย่างที่บอกก็คือก่อนที่วันนี้ที่จะหายไปก็มีเหมือนอาการเครียดแล้วไม่ค่อยคุยกัน
2: ค่ะค่ะได้ก็คือตอนนี้การแต่งตัวของเขาก็คือสวมกางเกงขาสั้นเนาะใช่ไหมคะสีดำ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เป็นเสื้อกีฬาสีเทาดำนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ปั่นจักรยานเป็นลักษณะเหมือนเป็นเสือหมอบเนาะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นจักรยานกีฬาเลยอะ
2: จักรยานเสือหมอบรองเท้ากีฬาที่เขาใส่ไปเป็นรองเท้าสีอะไรสะท้อนแสงไหมคะ
3: รองเท้าเหมือนจะเป็นสักครู่ผ้าใบเหรอหรือว่าเป็นผ้าใบปั่นจักรยานนะคะ
2: เป็นผ้าใบแบบรองเท้าผ้าใบปั่นจักรยานปกติเอาเป็นว่าคือจุดสังเกตก็คือว่าสวมเสื้อสีเทาๆดำๆแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็ปั่นเสือหมอบสีตรงจักรยานเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเนาะตามภาพนี้เลย
3: ใช่ต้องค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีเป้หนึ่งใบด้วยนะคะ
3: ใช่
2: ค่ะแต่ว่า
3: ไม่
2: มีหมวกนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่าออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่แล้วอะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปอยู่ที่ตรงไหนเราก็ไม่ได้ติดต่อกับที่บ้านเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่เลยค่ะที่บ้านญาติหรือเพื่อนเพื่อนหรือแก๊งปั่นจักรยานเขาไม่มีใครได้รับการติดต่อจากพี่เต้เลย
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: ใช่เขาก็ไม่ได้โทรศัพท์ไปด้วยกระเป๋าตังค์ก็ไม่ได้พกไป
2: ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาออกจากบ้านนะคะเขาเคยมีแบบอย่างนี้ไหมคะว่าแบบไม่พกของอะไรออกไปแบบบางทีแบบคิดว่าไปแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมีพฤติกรรมนี
2: ่
3: ใช
2: ่
3: แล้วก็เดี๋ยวนี้มือถือก็ค่อนข้างเป็นทุกอย่างเนาะโอนเงินกุญแจรถคือก็เขาก็ไม่เอาไปเขาไม่ค่อยลืมมือถือ
4: ถ้าลืม
3: แป๊บเดียวเขาก็กลับมาเอาละมือถืออ
2: ่ะได้
3: ก็คือแปลกมากแล้วก็หายไป
2: ไม่ติดต่อปกติแล้วเวลาเขาออกไปข้างนอกโดยที่แบบว่าไม่ได้บอกใครที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยไหมคะ
3: ไม่ค่ะแจ้งตลอดเลย
2: ก็คือจะบอกที่บ้านว่าไปไหนแต่ว่าคือไปแล้วก็ไม่นานผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็กลับมาปกติอยู่แล้วอย่างนั้น
3: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงทางจสร.จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้เป็นระยะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อกันได้แล้วยังไงเราคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตก็ต้องใช้ชื่อคุณเต้ดราก้อนไฟคนจะได้จำได้ง่ายๆอย่างนั้นนะคะ
3: ได้ค่ะลงทุนด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะพอดีตัวคุณเต้หรือคุณทามันนะคะคือเป็นอดีตนักร้องวงดราก้อนไฟนะถ้าเกิดว่าใครเป็นอยู่ในช่วงของน่าจะเป็นยุค 90นะน่าจะจำกันได้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราตามหากันอยู่นะคะเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยปั่นจักรยานออกมาจากบ้านเป็นจักรยานจริงๆลักษณะจักรยานเสือหมอบสี่เป็นอยู่ในช่วงของน่าจะเป็นยุค90นะน่าจะจำกันได้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราตามหากันอยู่นะคะเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยปั่นจักรยานออกมาจากบ้าน

0: ั่นจักรยานออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่บ้านอยู่แถวๆทางด้านของบางกรวยไซน้อยทางด้านของทางบ้านเองเนี่ยมาทราบเอาตอนช่วงเช้าว่าตัวคุณเต้ไม่อยู่บ้านก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดของที่หมู่บ้านทราบว่าปั่นจักรยานออกมาตั้งแต่ตอนช่วงตีสี่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะตัวคุณเต้ทามันเนี่ยสูงประมาณ185เซนติเมตรคือเป็นผู้ชายตัวสูงๆเหมือนกันนะคะรูปร่างก็สมส่วนผมเขาเป็นผมรองทรงผิวออกไปทางขาวๆนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเห็นผู้ชายปั่นจักรยานอยู่ริมถนนแต่งตัวแบบนี้ลักษณะเสื้อสีเทาๆดำๆกางเกงขาสั้นสีดำมีเป้หนึ่งใบปั่นอยู่ตรงโซนแถวไหนก็แล้วแต่นะพอดีออกจากบ้านมาตีสี่จนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ตรงไหนแล้วนะคะแต่เท่าที่เห็นตอนที่ออกมาก็คือว่าปั่นไปทางด้านของสะพานพระรามเจ็ดนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นหรือว่าเมื่อตอนช่วงเช้าๆคุ้นๆว่าเห็นอยู่ตรงนี้แบบนี้ยังไงนะรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด่วนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของทางX นะคะแล้วก็ทางเพจของ JS100 ของเรานะคะก็จะมีภาพของคุณเต้ทามันนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเห็นนะยังไงรบกวนช่วยแชร์ออกไปด้วยเพราะเรากำลังตามหาอยู่นะคะเพราะปั่นจักรยานออกมาจากบ้านไม่ได้พกโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะคะมีแค่กระเป๋าเป้ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยในกระเป๋าเป้นั้นมีอะไรนะปั่นจักรยานออกไปตั้งแต่ตีสี่แล้วถ้าใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญมัน

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณผู้ฟังคะได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะความสุขความทรงจํา40ปีแล้วถามว่ารักไหมตอบเลยว่ารักมากนะขอเสียงคนที่รักพี่เบิร์ดมาครองกันตรงนี้เลยนะไม่อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวค่ะเพราะว่าเรามันพวกถ่านไฟเก่ารอวันรื้อฟื้นนะ40ปีแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ามีแต่คนคิดถึงแล้วก็ยังอยากจะได้ยินทุกเรื่องราวอย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากนี้เราจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันไปกับความสุขความทรงจำตลอด40ปีของพี่เบิร์ดนะใครๆก็รักพี่เบิร์ดนะจนถึงป่านนี้แล้วนี่40ปีแล้วทุกคนยังเรียกพี่เบิร์ดเลยแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังเรียกพี่เบิร์ดเลยนะคะก็เก็บความประทับใจตรงนี้เอาไว้นะคะกับเรื่องราวที่ผ่านมา40ปีไม่น่าเชื่อเนาะเผลอแป๊บเดียวเองพี่เบิร์ดยังดูแบบว่ายังดูวัยรุ่นเลยนะเมื่อตอนช่วงวันที่วันเลือกตั้งที่ได้เห็นพี่เบิร์ดออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เลยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะได้เห็นภาพพี่เบิร์ดออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะแล้วก็จะเชิญชวนทุกๆคนออกมานะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นความสุขเป็นความทรงจำดีๆตลอด40ปีของพี่เบิร์ดนะคะมากันที่อุบัติเหตุคุณผู้ฟังทางด้านของเพจกระแสข่าวค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์นะคะเป็นฝั่งขาออกช่วงที่มาจากแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยหน้าโรงเรียนอนุบาลวัยใสค่ะเป็นรถกระบะบรรทุกผักเสียหลักพลิกคว่ำนะคะ เมื่อตอนช่วง 22:40 นาทีเจ้าที่สภ.บางสีเมืองเพิ่มเติมมาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายรถกระบะรถข้างหลังตามมาปรากฏว่ามันเบรกไม่ทันโอ้คือรถกระบะที่บรรทุกผักมาเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่เขากำลังทำการเคลื่อนย้ายปรากฏว่ารถมาข้างหลังเบรกไม่ทันค่ะทำให้รถคันอื่นที่ขับตามมาเกิดชนท้ายไปด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกถนนลื่นใครที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณจุดนี้นะต้องใช้อย่าใช้ความเร็วนะเดี๋ยวพอมาเจออย่างเงี้ยพอมาถึงจุดที่เขามีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเบรกไม่ทันนะเพราะฉะนั้นใครจะผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าขับเร็วกันนะคะใช้ความเร็วในระยะที่สามารถที่จะหยุดรถได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมกับร้อยตำรวจตรีวรวุฒิพุทธฉิมค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.บางกรวยนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นไงบ้างแล้วอะคะ
1: ครับผมกำลังไล่เคลียร์รถอยู่ครับกำลังยกรถเข้าสภ.ครับเปิดกระจาจรครับ
0: ตกลงตอนนี้มีรถชนกันทั้งหมดกี่คันนับรวมกับไอ้คันที่เกิดก่อนด้วยค่ะ
1: ต้นประมาณ 3-4 คันครับ
0: ค่ะเป็นรถอะไรกันบ้างอะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นรถเก๋งครับ
0: คือคันแรกที่เป็นรถบรรทุกผักอะเข้ามายังไงทำไมถึงเสียหลักพิจารณาแข่งได้อะคะ
1: น่าจะลื่นคร
0: ับ อ๋อน่าจะลื่น
1: เสียหลักเองครับ
0: ค่ะก็คือเสียหลักแล้วก็พลิกหงายท้องอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกคันเดียวก่อน
1: ใช่ครับ
0: อืมแล้วคันหลังที่มาถึงแล้วเบรกไม่ทันนี่เป็นรถเก๋งใช่ไหมคะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพิ่งออกมาดูเมื่อกี้กำลังอยู่ในพื้นที่อยู่ครับ
0: ค่ะแล้วมีคนเจ็บตกลงมีคนเจ็บทั้งหมดกี่คนคะ
1: เบื้องต้นรู้สึกได้รับแจ้ง1คนครับเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: อ้าวล่ะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยลื่นแล้วยังไงฮะทำไมถึงไป
1: น่าจะลื่นครับน่าจะขับมาตามหลังมาแล้วเห็นอุบัติเหตุความซ้อนแล้วน่าจะเบรกอะไรประมาณนี้ครับ
0: ตรงจุดนี้อยู่ตรงช่วงบริเวณไหนของถนนราชพฤกษ์อะคะ
1: หน้าแม็กโดนัลครับตอนนี้เพิ่งขาออก
0: หน้าแม็กโดนัลนี่อยู่ตรงช่วงไหนของราชพฤกษ์อะคะอยู่ตรงบริเวณเดี๋ยวนะหน้าแมคโดนัลด์ก่อนถึงช่วงของคลองอ้อมนนท์ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับอ๋อค่ะอ่ะแล้วตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางหมดหรือยัง
1: ยังเหลืออีกประมาณ1คันครับ
0: อ๋ออีก1คันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ทั้งหมดนี้คือเคลื่อนย้ายได้เองหรือว่าต้องใช้รถยกออกมาคะเนี่ย
1: ใช้รถยกครับ
0: อ๋อเสียหายกันแสดงว่าเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เสียหายหนักคร
0: ับอ๋อค่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วหรือยังคะ
1: ก็ยังตกไปปล่อยอย่างนี้ปล่อยครับ
0: ยังตกไปปล่อยอยู่นะแต่ก็ถนนยังลื่นอยู่นะคะ
1: ลื่นอยู่ครับใช้เกียร์ใช้ความระมัดระวังครับ
0: ค่ะอันนี้เขาอยู่ในช่องทางเป็นช่องทางหลักใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่องทางหลักครับ
0: ช่องทางหลักนะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์อยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าแมคโดนัลด์เลยนะคะอันนี้จะเห็นชัดนะเป็นแมคโดนัลด์ที่อยู่ริมถนนตรงจุดนี้นะคะก็รถบรรทุกผักเขาน่าจะมาด้วยความเร็วแล้วก็เกิดเสียหลักพลิกหงายท้องทำให้รถที่คือรถคันกระบะเนี่ยเขาพลิกหงายท้องอยู่เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำกำลังจะเคลื่อนย้ายปรากฏรถมาถึงคันอื่นเนี่ยที่เขาขับตามหลังมาถึงจุดนี้แล้วปรากฏว่าเบรกไม่ทันก็เลยชนซ้ำเข้าไปรวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยนะก็น่าจะเบรกไม่ทันด้วยเช่นเดียวกันก็เลยชนเข้าไปด้วยนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอย้ำนะขอความคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่นะคะเนื่องจากว่าเรากำลังตามหาคนหายนะคนหายก็คือคุณทามันหรือว่าคุณเต้ซึ่งเป็นอดีตนักร้องดราก้อนไฟนะก็คือคุณเต้ดราก้อนไฟนะคะคุณเต้เนี่ยออกจากบ้านโดยการขี่จักรยานเป็นการขี่จักรยานแบบลักษณะจักรยานเสือมอบนะคะสีน้ำตาลออกแบบน้ำตาลอ่อนๆนะเป็นลักษณะของจักรยานที่เขาปั่นเป็นแบบออกกำลังกายอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็แต่งกายด้วยการใส่เสื้อกีฬาสีเทาๆดำๆแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำนะคะปั่นออกจากบ้านที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2ปิ่นเกล้านครชัยศรีปิ่นเกล้าจรัญนะคะที่ถนนบางกรวยไซน้อยชื่อหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2จรัญปิ่นเกล้าก็คือออกจากหมู่บ้านมาเนี่ยก็คือจะเป็นถนนบางกรวยไซน้อยตอนช่วงประมาณ 4:00 แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าขับออกมาปั่นจักรยานออกมาทางที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม7ซึ่งตอนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยตัวคุณเต้เองเนี่ยมีเป้มา1ใบแต่เป้เนี่ยไม่ได้มีของไม่แน่ใจว่ามีของอะไรแต่ไอ้พวกของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ไม่ได้พกมาเลยนะคะข้าวของอะไรที่แบบว่าจะติดต่อกับทางด้านของคุณเต้เนี่ยไม่มีเลยนะคะซึ่งตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นน้องสาวนะที่เมื่อสักครู่นี้ที่พูดคุยกับดิฉันไปเนี่ยบอกว่าอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้เห็นคุณเต้บ่นๆอยู่บอกว่ามีความเครียดเกี่ยวกับน่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะวันนี้เนี่ยนึกยังไงก็ไม่รู้ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้ามืดตอนประมาณ 4:00 ตัวคุณเต้เนี่ยสูงประมาณ185ซมคือเป็นผู้ชายตัวสูงพอสมควรเหมือนกันผิวออกไปทางขาวๆนะคะแล้วก็ไว้ผมรองทรงสั้นรูปร่างสมส่วนตอนที่ออกจากบ้านมาไม่ได้บอกใครเลยว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ทางน้องเองเนี่ยทางคนที่บ้านเนี่ยก็พยายามตรวจสอบกับเพื่อนๆ เพราะว่าตัวคุณเต้จะมีแก๊งที่เขาปั่นจักรยานด้วยกันนะคะก็สอบถามแล้วว่ามีเขาติดต่อไปไหมอะไรก็ไม่มีใครติดต่อได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับไปหาเพื่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้ชายนะตัวน่าจะแบบตัวสูงใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าสูงประมาณ185ซนติเมตรเนี่ยปั่นจักรยานอยู่ริมถนนตรงบริเวณไหนนะคะรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะตอนนี้ทางญาติเป็นห่วงมากเพราะออกจากบ้านมาตั้งแต่4:00แล้วนะคะตอนนี้ติดต่อไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าจุดหมายปลายทางเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับที่บ้านไม่ได้ติดต่อกับใครกับเพื่อนอะไรก็ไม่ได้ติดต่อเลยนะคะเส้นทางที่ทราบก็คือเพียงแต่ว่าออกจากบ้านที่อยู่ถนนบางกรวยไซน้อยปั่นจักรยานเลี้ยวไปทางด้านที่จะไปสะพานพระราม7นะคะเผื่อว่าใครคุ้นๆนะหรือถ้าไม่คุ้นยังไงเนี่ยเข้ามาดูทางเพจของจส100ก็ได้นะคะที่ JS100 Radio หรือจะเป็นทาง X ก็ได้ที่ JS100 Radio เราก็มีภาพของคุณเต้ทามันหรือคุณเต้ดราก้อนไฟเนี่ยโพสต์อยู่นะเผื่อว่าใครเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้นะคะจะได้ช่วยแจ้งเป็นเบาะแสตอนนี้ทางญาติเนี่ยเขาก็แจ้งไปทุกที่เหมือนกันนะรวมถึงไปแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บางกรวยให้ช่วยติดตามตัวด้วยนะทางบ้านเป็นห่วงมากเลยนะคะถ้ายังไงซะก็ให้ติดต่อกับทางบ้านหรือถ้าใครเจอมีเบาะแสว่ารู้ว่าอยู่ตรงนี้หรือว่าคุ้นๆว่าเห็นว่าปั่นจักรยานอยู่แถวนี้แถวนั้นหรืออะไรเงี้ยนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จส100ด้วยนะคะเรากำลังติดตามตัวกันอยู่อะค่ะแล้วก็ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของหายกันสักนิดนึงนะมีคุณยินรัญญาเหรอคะถ้าดิฉันอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือค่ะเป็น iPhone 13 Pro Max สีฟ้าเทานั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารสเสือ2978เป็นรถของบริษัทแอร์พอร์ตจำกัดนั่งมาจากเมกะบางนาค่ะไปลงที่คอนโดนิรันดร์3แถวๆมหาวิทยาลัยรามคำแหง2นะคะแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารสเสือ2978ของบริษัทแอร์พอร์ตจำกัดนั่งมาจากเมกะบางนาไปลงที่คอนโดนิรันดร์ที่ในราม2นะคะเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายโมง45ลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถค่ะแล้วก็คุณขวัญชนาลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าเป้ยี่ห้อ Samsonite สีดำนะคะในกระเป๋าเนี่ยมีเอกสารพวกงานที่จำเป็นนะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานเมื่อตอนช่วง 18:00 น.นะคะจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยแต่ว่าโอนเงินไปคนบัญชีก็คือบัญชีของคุณวีรพลริ่งทองผู้โดยสารเขานั่งรถแท็กซี่ของคุณที่เป็นแท็กซี่มาจากที่คือรายละเอียดไม่มีนะว่าสีอะไรนั่งมาจากที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปลงที่เดอะมอลล์งามวงวานเมื่อตอนช่วง 18:00 น.ที่ผ่านมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเป้แซมโซไนท์สีดำไว้บนรถแท็กซี่ค่ะคุณอารีลืมกระเป๋าเป้เช่นเดียวกันเป็นกระเป๋าสะพายสีดำนะคะข้างในจะมีกระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตไปลงที่คลอง7ธัญญาแท็กซี่สีเขียวททหารสเสือ9245ค่ะคนขับชื่อคุณอนุรักษ์นะคะคุณอนุรักษ์มิ่งมาลัยลักษ์ค่ะนั่งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะเมื่อตอนช่วง 3:45 ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายไว้บนรถนะคะถ้าเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาแจ้งว่าจะมีการซ้อมดับเพลิงแล้วก็อพยพหนีไฟประจำปี2569โดยจะทำการซ้อมกันที่ศูนย์บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่7นะคะวันศุกร์ที่7 เริ่มซ้อมกันในระหว่างเวลา 9:00 นจนถึง 12:00 นโดยจะมีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าภายในอาคารจอดรถของศูนย์บริหารการทางพิเศษนะคะก็เป็นเหตุจำลองนะเพราะว่าเป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงในวันพรุ่งนี้ช่วง 9:00 นจนถึงเที่ยงนะเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงทางด้านของอาคารศูนย์บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้จะได้ไม่ต้องตกใจนะว่าอุ๊ยมีไฟไหม้รถไฟฟ้าแบบนี้ไม่ใช่นะคะมีคุณนินวดีแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าลืมเครื่อง CPAP เป็นเครื่องแบบครอบจมูกนะสำหรับเครื่องเจ้าเครื่อง CPAP เนี่ยจะเป็นเครื่องที่เขาใช้ช่วยในการหายใจขณะนอนหลับนะตัวของคุณนินวดีแจ้งบอกว่านั่งรถแท็กซี่มาจากที่สิริราชค่ะแล้วก็ไปลงที่ลานจอดรถวัดระฆังบอกว่าไม่ไกลกันมากนะคะคือเจ้าเครื่อง CPAP เนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าหิ้วสี่เหลี่ยมสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้เรียนว่าตอนนี้เนี่ยคนขับรถแท็กซี่น่าจะเห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปคืนไว้ที่ไหนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่นะคะสีชมพูที่จำได้ว่าเมื่อตอนกลางวันรับผู้โดยสารมาจากโรงพยาบาลสิริราชไปลงที่ลานจอดรถที่ตรงวัดระฆังคือไม่ไกลกันมากนะคะเขาตัวของคุณนินวดีเนี่ยคือถือกระเป๋าที่มีเจ้าเครื่อง CPAP เนี่ยเป็นเครื่องแบบครอบจมูกนะอันนี้เครื่องที่สำคัญนะเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับใครที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยคงอาจจะทราบดีว่าเครื่องนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นขนาดไหนนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่สีชมพูเจอกระเป๋าใบนี้แล้วก็เปิดดูเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปิดได้หรือเปล่านะคะถ้าเจอแล้วเนี่ยไม่รู้จะส่งคืนที่ไหนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเรามีคนหายที่ยังติดตามกันอยู่อีกนะคะคือมีทางคุณจุ๋มหรือว่าคุณนวลทิพย์อายุ73ปีนะสูงประมาณ150เซนติเมตรนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงผิวดำแดงผมแบบว่าผมลักษณะผมสีดอกเหลาแล้วนะคะผมยาวน่าจะมัดผมเอาไว้ด้านหลังคุณจุ๋มเนี่ยมีอาการเป็นอัลไซเมอร์วันนี้ตัวของสามีคือคุณรังสิตเป็นผู้แจ้งเข้ามานะคะก็คือพากันไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเนื่องจากว่าต้องไปหาหมอเป็นประจำนะคะหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่วันนี้นะหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงเศษเกือบบ่ายสองโมงอะค่ะคือตัวของคุณรังสิตเนี่ยพาคุณจุ๋มภรรยาเนี่ยไปด้วยกันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะแถวถนนราชวิถีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยแหละค่ะแล้วปรากฏว่าตอนที่เข้าไปทำการตรวจเนี่ยก็ให้คุณจุ๋มเนี่ยนั่งรออยู่ที่หน้าห้องตรวจแต่ปรากฏว่าพอออกมาก็ไม่เจอแล้วนะคะก็คือหายตัวไปทางด้านของคุณรังสิตเองเนี่ยก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของที่ทางโรงพยาบาลนะก็พบว่าตัวคุณจุ๋มเนี่ยเดินออกมาจากที่โรงพยาบาลตอนช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงประมาณบ่ายโมง52นาทีนะคะตัวคุณจุ๋มเนี่ยแต่งตัวเสื้อแขนยาวสีม่วงเข้มแล้วก็กางเกงขายาวสีดำสวมรองเท้าแตะสีดำแล้วก็มีกระเป๋าถือมาอีกหนึ่งใบเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลนะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตรประชาชนติดตัวมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นคุณผู้หญิงสูงอายุหน้าตาลักษณะคล้ายๆกับทางที่เราประกาศตามหาอยู่ตอนนี้นี่ทาง YouTube เราขึ้นภาพอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะอันนี้เป็น ตัวของคุณจุ๋มอายุ73ปีแล้วนะคะแล้วก็มีอาการลักษณะเป็นอาการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกคนนึงอันนี้เป็นเด็กชาวต่างชาติค่ะชื่อจัสมินเป็นสัญชาติอเมริกันอายุ13ปีตัวของน้องจัสมินเนี่ยสูงประมาณ150เซนติเมตรผมหยิกผมสีน้ำตาลนะคะสวมเสื้อยืดสีเทาแล้วก็มีตัวหนังสือเป็นสีชมพูแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขียนว่าอะไรนะคะสวมเสื้อสีเทากางเกงยีนขาสั้นสีน้ำเงินแล้วก็มีกระเป๋าเป้สีดำด้วยนะแต่ว่าไม่มีเอกสารอะไรติดตัวไปเลยนะคะหายจากคอนโดมิเนียมที่แถวๆทองหล่อเนี่ยล่ะค่ะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะจากที่คอนโดทราบว่าเดินออกไปตอนช่วงบ่ายโมง50ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการคือตัวของคุณแม่ของน้องเนี่ยมาแจ้งไว้เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงแล้วพอติดต่อไปก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของตัวผู้จัดการของคอนโดนะคะก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอยู่เนี่ย อยู่ห่างจากทางด้านของขนส่งเอกมัยไม่ไกลมากนักคาดว่าตัวน้องจัสมินเนี่ยอาจจะขึ้นรถไปที่พัทยานะเพราะว่าเห็นบอกว่าตัวน้องจัสมินเนี่ยคือเคยหายออกไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็กลับมาบ้านได้เองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครั้งนี้ออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนช่วงตีหนึ่งครึ่งของวันที่5ที่ผ่านมาตัวน้องเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้เพิ่งมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาทำธุรกิจที่ในประเทศไทยนะเพิ่งจะมาอยู่ที่ไทยได้ประมาณสัก7เดือนนี่เองนะคะทั้งถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นน้องจัสมินตามภาพนี้เลยนะคะคือน้องเนี่ยจะเป็นลักษณะของเด็กฝรั่งตัวใหญ่ๆหน่อยรูปร่างใหญ่นะสวมชุดสีดำก็คือเป็นเสื้อออกสีตามที่บอกนี้เลยก็คือเสื้อยืดสีเทาๆแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นหรือว่าคือถ้าเกิดออกมาจากที่คอนโดตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนี่น่าจะยังไม่มีรถที่จะเดินทางไปที่ชลบุรีหรือพัทยาได้นะเพราะว่าที่คาดว่าจะไปพัทยาเนื่องจากว่าน้องเคยหายไปแล้วก็ไปที่พัทยาแล้วก็กลับมาเองได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าออกจากบ้านมาแล้วก็หายไปเลยนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางตัวของน้องเองเนี่ยเขาเกิดมีปากเสียงกับพี่ชายแล้วก็ออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินติดตัวอะไรมีเงินติดตัวมาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกค่ะว่าเคยออกจากบ้านมาแล้วก็ไปพัทยาแต่ว่ากลับมาได้นะคะหายไปในลักษณะแบบเนี้ย3ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็หายไปอีกคือถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาด้วยนะคะเผื่อจะพบเห็นอยู่แถวพัทยาหรือว่าเมื่อตอนช่วงเช้ามืดเห็นเดินอยู่แถวริมถนนตรงแถวสุขุมวิทแถวเอกมัยแถวเนี้ยรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะอันนี้เป็นคนหายเป็นชาวต่างชาติเป็นเด็กวัยรุ่นนะเห็นบอกว่าอายุประมาณแค่13ปีแต่น้องคนเนื่องจากเป็นต่างชาติน่ะก็จะดูรูปร่างสูงใหญ่สักหน่อยนึงนะคะแล้วก็กรณีของคุณเต้ดากอนไฟนะคะคุณเต้ทามันหรือว่าคุณเต้ดากอนไฟเนี่ยปั่นจักรยานออกมาจากบ้านเมื่อตอนตีสี่ค่ะบ้านอยู่ที่ถนนบางกรวยไซน้อยนะคะคือตัวของตัวคุณเต้เองตอนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยก็คือใส่เสื้อกีฬาสีเทาๆดำๆกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็มีกระเป๋าเป้มาอีกหนึ่งใบปั่นจักรยานคันนี้เลยนะคะตามภาพนี้เลยค่ะที่ทางจสร้อยขึ้นภาพอยู่ตอนนี้นะคะตัวคุณเต้เองเนี่ยสูงประมาณ185เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวไปทางขาวๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยปั่นจักรยานหรือว่าไปพักอยู่ที่ไหนอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงมากเนื่องจากว่าตอนเห็นน้องสาวบอกว่าตัวพี่อ่ะบ่นว่ามีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะก็อาจจะแบบออกไปปั่นจักรยานแบบเพื่อที่จะหายเครียดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าหายเครียดแล้วยังไงก็ติดต่อกลับไปทางบ้านแจ้งให้ทางบ้านทราบหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเผื่อมันปั่นจักรยานออกไปไกลอ่ะ เผื่อไว้อย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะแบบว่าขอพักเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวติดต่อกับทางบ้านได้ก็ให้ช่วยแจ้งไปทางบ้านด้วยทางบ้านเป็นห่วงมากเลยตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่สภ.บางกรวยนะเผื่อใครพบเห็นนะคะเป็นผู้ชายเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะสูงประมาณ185เซนติเมตรปั่นจักรยานอยู่ริมถนนแล้วก็สวมเสื้อแบบสีเทาๆดำๆกางเกงก็ดำด้วยนะคะมีกระเป๋าเป้อีกหนึ่งใบก็รบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาที่จส.ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจากเรื่องของคนหายเยอะเหลือเกินนะแล้วก็แต่ละคนนี่ เป็นห่วงทุกคนเลยนะว่าหายไปแล้วก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมามีอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังทางเพจที่นี่บางพลัดแจ้งอุบัติเหตุถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าค่ะช่วงที่มาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางแยกบางพลัดตรงบริเวณปากซอยจรัญ30ไม่ใช่30ขออภัยจรัญ80นะคะเป็นจรัญสนิทวงศ์80เหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 4:15 เป็นรถจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็ล้มทำให้บอกว่าคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเนี่ยร่างเนี่ยกระเด็นไปถูกรถกระบะที่กำลังวิ่งตามหลังมาเนี่ยชนเข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่ขี่จักรยานยนต์มานะคะส่งโรงพยาบาลให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของสน.บางพลัดก็เพิ่มเติมมาบอกว่าคนเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์2คันกับรถกระบะอีก1คันตอนนี้เคลื่อนย้ายกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะศูนย์กู้ชีพวิชัยเวชแยกไฟฉายค่ะแจ้งอุบัติเหตุบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากถนนพลานนกกาญจนามุ่งหน้ามาทางบางแวกตรงบริเวณหน้าร้านอาหารครัวคุณพาเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 5:00 นเนี่ยนะคะเป็นรถชนกัน2คัน1ใน2คันรถเสียหายหนักเลยค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนชนกันยังไงทำไมรถได้รับความเสียหายมากเลยนะคะแล้วก็มีน่าจะมีคนเจ็บด้วยอะค่ะเพราะดูจากสภาพรถแล้วนี่ทางด้านหน้าเสียหายหนักมากเลยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในส่วนของผู้บาดเจ็บในจุดที่เกิดเหตุนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวลักษณะเหมือนกับว่าน่าจะถนนเปียกลื่นด้วยนะคะดูจากถนนแล้วเนี่ยมีเหมือนกับว่าเพิ่งจะหลังจากที่ฝนตกไปนะก็เลยทำให้ถนนเปียกลื่นรถก็เกิดอุบัติเหตุกันนะคะเป็นไม่ได้บอกนะว่าเป็นรถเก๋งคันนี้ชนกับรถอะไรเหมือนกับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะว่าทางด้านบนทางเท้ามีรถจอดอีก1คันไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆรถเก๋งสีเทาคันนี้ก็ได้รับความเสียหายหนักหนาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะกระโปรงหน้านี่ถ้าจะหายไปหมดเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของอุบัติเหตุช่วงที่หลังจากฝนตกแล้วเนี่ยคือพอฝนตกถนนเปียกลื่นนะอย่างก่อนหน้านี้ที่ราชพฤกษ์ก็บอกว่าที่เป็นรถกระบะเขาเปียกลื่นถนนเปียกลื่นแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำรถตามหลังมาเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุชนต่อกันไปอีกด้วยนะคะมีอุบัติเหตุมาอีกจุดนึงแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยโหอุบัติเหตุหลังจากฝนตกถนนลื่นนี่แจ้งกันมารัวๆเลยนะเฉพาะกิจพระราม21นะคะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนเลียบทางด่วนกาญจนาตรงบริเวณช่วงท้ายซอยประชาอุทิศ76ค่ะเมื่อตอนช่วง 4:00 มีรถกระบะเสียหลักพุ่งเข้าไปในบ้านเรือประชาชนเป็นรถกระบะเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกระบะตู้ทึบเป็นกระบะตู้ทึบนะเสียหลักพุ่งเข้าไปในบ้านคนคือคนในบ้านไม่มีใครเป็นอะไรนะคะส่วนคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกนะคะแล้วก็มีรถที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของสน.ทุ่งครุนะคะ ขับมายังไงเนาะพุ่งเข้าไปในบ้านเขานะแล้วก็ทำให้รถที่เขาจอดอยู่เนี่ยได้รับความเสียหายนะก็คือคนในบ้านน่ะเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นที่จอดรถเขาก็เลยไม่มีใครอยู่นะมีแต่รถที่ได้รับความเสียหายไปเท่านั้นรวมถึงคนขับรถกระบะคันนี้ที่พุ่งเข้าไปในบ้านเขาด้วยนะคะก็เป็นเหตุต่างๆนะที่ได้รับแจ้งเข้ามา เรียกว่าโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นแบบว่าหลังจากที่ฝนตกกันหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข่าวที่น่าสนใจกันบ้างนะคะมีทางด้านของกองทัพภาคที่2ค่ะเขามีการชี้แจงนะคะทางกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีที่มีบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตนเองที่สนามยิงปืนของกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3ค่ะกองทัพภาคที่2ขอเรียนชี้แจงกรณีบุคคลภายนอกใช้อาวุธปืนยิงตนเองภายในชมรมสนามยิงปืนค่ายสุรนารีกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3เมื่อวันที่6สิงหาคมเวลา 9:44 นบุคคลภายนอกซึ่งทราบชื่อภายหลังนะคะก็คือชื่อนายคณิศรอายุ19ปีได้เดินทางมายังชมรมสนามยิงปืนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็คุณสมบัติตามระเบียบก่อนดำเนินการให้เช่าอาวุธปืนพกพาขนาด9มม.พร้อมกับกระสุนปืนจำนวน50นัดแล้วก็จัดให้เขารับการอบรมยิงปืนตามขั้นตอนมาตรฐานนะคะภายใต้การกำกับดูแลของครูผู้ฝึกอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเวลา 12:25 นหลังจากที่มีการฝึกยิงจนถึงนัดสุดท้ายแล้วบุคคลดังกล่าวค่ะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงตนเองภายในช่องยิงซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลกระสุนปืนที่บริเวณศีรษะโดยกระสุนเนี่ยเข้าที่บริเวณขมับขวาแล้วก็ทะลุออกบริเวณขมับซ้ายเจ้าหน้าที่ประจำสนามยิงปืนก็ได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็ได้มีการประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโดยเร่งด่วนพร้อมกับแจ้งทางด้านของพนักงานสอบสวนเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการประสานแจ้งญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บให้ทราบเหตุการณ์แล้วก็เดินทางมายังโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่นะคะพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเดินทางมาโดยรถจักรยานโดยรถยนต์รับจ้างมายังบริเวณหน้าค่ายสุรนารีก่อนเดินเท้าเข้าสนามยิงปืนแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เดินทางเข้าสนามยิงปืนจนถึงช่วงที่เกิดเหตุไว้ได้นะคะโดยก็ปรากฏภาพขณะบุคคลดังกล่าวเนี่ยทรุดตัวลงนั่งก่อนใช้อาวุธปืนยิงตนเองทั้งนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่พบความผิดปกติในขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็การเช่าอาวุธปืนการจัดการฝึกหัดการจัดการฝึกนะคะแล้วก็การกำกับดูแลของผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามระเบียบค่ะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยของสนามยิงปืนตลอดกระบวนการขณะเดียวกันหน่วยก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ได้เพื่อสนับสนุนการสอบสวนแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะทางกองทัพภาคที่2ก็ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับประสานพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายอย่างโปร่งใสแล้วก็รอบด้านรวมทั้งได้ดำเนินการปิดสนามยิงปืนเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวพร้อมยืนยันนะคะว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมนะนี่ก็เป็นคำชี้แจงมาจากทางด้านของกองทัพภาคที่2นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวนะคือ เมื่อตอนช่วงเดี๋ยวตอนนี้เรามาติดตามเรื่องอื่นกันบ้างนะคะสำหรับเหตุการณ์ต่างๆเมื่อตอนช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามจสร้อยอยู่นะคะก็จะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่มันมีกรณีที่แบบว่ามีคนที่ไปเจอคนจะกระโดดสะพานที่ทางด้านของบางปะกงนะคะโดยเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก 11:30 น.ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่านะว่ามีคนกำลังจะกระโดดสะพานเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็พยายามที่จะให้การช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าทางผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ29ปีนะคะก็กระโดดลงไปที่ในแม่น้ำบางปะกงนะตรงช่วงบริเวณใต้สะพานบารมีโสธรในเส้นทางเลี่ยงเมืองบางพระในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพอกระโดดลงไปเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำนะทางอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็มีพลเมืองดีที่เขาพยายามที่จะให้การช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ก่อนที่จะกระโดดลงไปเนี่ยเขาก็ได้มีการระดมกำลังหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเพื่อทำการค้นหาโดยใช้เรือแล้วก็เครื่องยนต์เรือเครื่องยนต์3ลำรวมถึงมีการนำเอาเครื่องโซน่าสแกนค้นหาใต้น้ำด้วยนะก็พยายามค้นหากันอยู่นานทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ทราบว่านะคะเขาก็มีการพบร่างของผู้ชายคนนี้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้เจ้าหน้าที่พบอยู่ที่บริเวณก้นแม่น้ำบางปะกงที่ความลึกลงไปประมาณ9เมตรด้วยกันนะก็ได้มีการประสานกับทางญาติแจ้งให้กับทางญาติได้ทราบว่าพบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเที่ยงๆวันนี้ที่ผ่านมานะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะว่าเรื่องของสภาพการจราจรนะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่ามีแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะตอนนี้ไม่มีแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามานะอ๋อคุณผู้ฟังตกลงรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่น่าจะเป็นรถเก๋ง2คันที่เขาชนกันนะเพราะว่าคันหนึ่งจะเป็นสีขาวโอ้โหยังป้ายแดงอยู่เลยเป็นรถป้ายแดงนะกับอีกคันหนึ่งที่รถที่เสียหายหนักๆนี่สีเทาๆนะสีเทาส่วนอีกคันหนึ่งเป็นสีขาวก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยนะที่เราได้รับแจ้งเข้ามาแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการรายงานนะคะบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตที่มีการพบกลุ่มฝนเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณหลัก4ดอนเมืองสายไหมคันนายาวคลองสามวาบางเขนบางซื่อบางพลัดตลิ่งชันหนองจอกปทุมธานีนนทบุรีค่ะแล้วก็กลุ่มฝนนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือยังคงปกคลุมกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่แล้วก็ฝนกำลังฝนอ่อนกำลังลงนะคะ ปกคลุมอยู่ทางด้านของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครนายกฉะเชิงเทราจากนั้นช่วง 23:30 น.ไปจนถึง 24:00 น.ก็คาดว่ากลุ่มฝนปานกลางก็จะขยับเข้าไปปกคลุมในจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราก็คาดว่าจะปกคลุมอีกประมาณ1 ชั่วโมงด้วยกันนะคะอันนี้เป็นกลุ่มฝนเนาะอันนี้ชัดเจนนะว่าจะอยู่ไปทางด้านของทางตะวันออกเคลื่อนตัวไปทางด้านของตะวันออกเฉียงไปทางเหนือนะคะก็จะไปทางด้านของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะแล้วก็ไปทางตอนนี้น่าจะไปทางแถบทางด้านของนครนายกแล้วนะคะตรงช่วงนั้นนครนายกไปทางด้านของฉะเชิงเทราเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะน่าจะอยู่ตอนประมาณสัก1 ชั่วโมงได้นะคะก็เป็นเรื่องของกลุ่มฝนในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของกลุ่มฝนตรงนี้แล้วนะคะลองมาดูภาพรวมของสภาพอากาศทั่วประเทศกันนะตอนนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นะคะที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะที่เชียงรายพะเยาน่านส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนร้อยละ 70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองรวมถึงจะมีฝนตกหนักมากที่ในบางพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนร้อยละ 40ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นขออภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะมีฝนร้อยละ 40นะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนร้อยละ 60กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะก็นี่เป็นสภาพอากาศของทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาจะมีการซ้อมดับเพลิงแล้วก็อพยพหนีไฟประจำปี ดยจะซ้อมกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตั้งแต่ช่วง9โมงจนถึงเที่ยงเลยนะก็จะมีการจำลองสถานการณ์ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าภายในอาคารจอดรถของศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ไม่ต้องตกใจนะเขาเป็นการซ้อมดับเพลิงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลา
4: ช่วยเหลือ
3: 100% นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะกลับมาที่จอสร้อยกันค่ะมาดูเรื่องของเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของหายเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะเขาก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะเรื่องของกรณีที่มีแจ้งเรื่องของคนหายของหายนะเรื่องของคนหายเนี่ยเรามีภาพอยู่ในส่วนของทาง X แล้วก็ทางเพจของ JS100 นะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นคนหายที่เราแจ้งอยู่เนี่ยคุ้นๆนะว่าเราผ่านหูผ่านตาว่าเห็นเดินอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ่ะนะคะยังไงก็ช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันประสานงานเพื่อที่จะได้ให้กับทางด้านของคนหายเนี่ยได้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะก็เป็นข้อมูลที่เราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพื่อที่จะได้นำตัวคนหายกลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของทางด้านของสภาพการจราจรโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานครตอนนี้ไม่มีจุดไหนเลยนะที่มีปัญหาก็ถือว่าการจราจรถือว่าใช้การได้ดีอ้อมีทางด้านของถนนดินแดงนะคะที่มาจากทางแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกประชาสงเคราะห์ในช่วงนี้เนี่ยจะมีรถที่จะเข้ามาทางแยกนี่รถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยจะทำให้มีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกประชาสงเคราะห์นะคะก็พอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนดินแดงในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ฝั่งที่มาจากทางแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบทแม่พระตัวนี้จะมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะสำหรับเส้นทางตรงฝั่งทางด้านนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันขาออกที่จะไปจากประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9ในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนจุดอื่นนะเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามีเส้นทางไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องของการจราจรก็จะมีตรงบริเวณแถวสุขุมวิทเนี่ยที่มาจากอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกนานาตรงนี้นะคะก็จะมีรถเยอะแต่ว่าพอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกนานาไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากใต้ทางด่วนเพลินจิตมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังมาได้นะคะก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยสุขุมวิท11นะพอผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาออกมาทางด้านทองหล่อมาทางพระขนงในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ถือว่าการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดไหนที่เขามีการทำงานนะคะยังไงก็สังเกตในส่วนของป้ายที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการติดตั้งแจ้งเตือนนะก่อนถึงจุดที่เขาทำงานระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงเวลากลางคืนขับรถอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยยังมีเรื่องของถนนเปียกลื่นอยู่เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดว่ามาใกล้ๆกับทางด้านของจุดที่มีทางด้านการทำงานหรือว่าอุบัติเหตุอยู่เนี่ยเกิดเข้ามาถึงใกล้ๆแล้วจะเบรกไม่ทันถ้าว่ามีถนนเปียกลื่นในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายเส้นทางที่มีถนนเปียกลื่นแล้วก็มีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยเดี๋ยวเกรงว่าพอมาถึงจุดที่ เขาทำงานหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่เนี่ยจะเบรกกันไม่ทันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะตรงบริเวณแยกบ้านแขกตอนนี้นะคะช่วงที่มาจากทางสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ตรงบริเวณทางแยกตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องเบี่ยงมาใช้เส้นทางทางด้านของถนนอิสรภาพนะคะต้องเลี้ยวไปใช้ทางด้านของอิสรภาพที่จะมาออกทางด้านลัดย่านะยังไม่สามารถที่จะตรงเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ได้นะคะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรตรงช่วงบริเวณทางหัวมุมทางด้านของถนนประชาธิปกนะที่จะเลี้ยวเข้ามาแล้วจะมาวนโดยรอบวงเวียนใหญ่ในช่วงเวลานี้นะคะส่วนจุดอื่นๆตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรดูสำรวจทางด้านของพระราม2ฝั่งตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนแบบนี้นะคะจุดไหนที่ใช้เส้นทางกันแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการจราจรหรือว่าไปเจออุบัติเหตุมาก็เพิ่มเติมกันมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาทาง YouTube นิดนึงนะมาสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคุณรัพพีคุณพักแค่อินด้วยนะอ่ะคุณพักแค่อินมาตอนช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนแบบนี้เลยนะบอกว่าแว็บมาส่งดีเจกลับบ้านนะเดินทางกลับไปพักผ่อนเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะก็เป็นทุกคืนเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนประจำทางด้านของ YouTube Live นะคะทางหลังเที่ยงคืนเนี่ยเราก็จะมีรายการมาให้ได้ชมกันตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่หรือว่าตอนคืนนอนไม่หลับนะก็เปิดทาง YouTube ของ JS100 ดูรายการที่เราจะมาให้ติดตามกันตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยนะก็จะได้ชมกันจนถึงช่วงเช้าเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าตอนช่วงเวลากลางคืนถ้าเกิดว่ายังต้องการความช่วยเหลือมีเหตุอะไรต้องการความช่วยเหลือไม่รู้ว่าจะโทรติดต่อไปที่ใครโทรเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเราก็จะได้ให้การช่วยเหลือกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนไปเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด29รายค่ะมีผู้เสียชีวิต3รายเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดทั้ง3รายเลยค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในส่วนของในช่วงเวลากลางคืนนะคะอย่างที่บอกว่าติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube ได้เลยนะคะที่JS100 Radio นะคะรวมถึงถ้าต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลากลางคืนค่ะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่4ถึง10สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่4ถึง5สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่6ถึง10ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและพื้นที่ห่างฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึง10สิงหาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย
2: ข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มตลอดช่วงชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่4ถึง10สิงหาคม69ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง10สิงหาคม69นี้ค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของยายไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: พที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็นสิบปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาทางตามทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวกันระยะมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นสุโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากทางเหนือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ตัดได้แต่ว่าคือชาวบ้านต้องการตัดก็ต้องการอันนี้ตัดในการเส้นทางนี้เลย
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: เขาต้องมีแต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาแต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: นี่ไปอยู่ข้างหลังด้วยผมเอาเดี๋ยวเข้ามาพบ
1: อย่าไปคูบิคูบิเ
2: รามาทำของมาให
3: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมฤตทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วๆเอา
1: ไว้ก่อน
2: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินปองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย
2: โอ้โหนั่นแม่ช้างไป
0: หลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งคอยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมฤตถวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาถวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันธสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

ระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงขรนี้เอง

0: ู้ยาตายายเขาที่เข้าไปยู่ก้นก้นจากที่พวกผมไปนั่นเขาว่ามันยังเป็นเขตไทยเขาว่ามันพอถือเข้าตะนาวซี่นั่นไปยู่สิ้นข้อนนั่นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างยู่ในเขตไทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนะยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่2ปีก็สงครามท้อยสงครามท้อยก็เรือบินที่ว่ามันอีกหลายมาแต่นูยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นจนสนุกที่เขายิงกันไปแบบนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็เราตั้งรกรากอยู่ญาติมาที่ตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดไปก็สัก140ปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนเคยปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยสึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่ามีก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2คน3คนอยู่ในป่าทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มีอาวุธเยอะก็จะเข้าไปวางอำนาจได้ว่ามันเข้าไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนในติโต้สู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ท้อยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาผมที่ว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

ล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกลับสยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเว

และมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้ขอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถ

ักหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังคลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ด้านงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

บตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

เพราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

ในเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดาวมีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพลิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพลิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมด2เส้นแต่เราก็ยังหนีได้ก็ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
3: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วต้องไม่เอาข้อมานี่เอาข้อมานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้แต่จีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติ่งข้องวิ่งย่อมาจับข้องอ่ะไม่ยากมันจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเพราะต้องไปเสี่ยงครับเราเคยประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในลักษณะของขบวนการลักลอบที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าไปพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: ได้บอกมันแล้วเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ยังไหลอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไรที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิธีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจั

่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอันนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี่ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เส้นกั้นอนาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระเจ้าลูก

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: สร้างแปลงอุทิศาเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกันนี
1: ้
0: และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันโคกไม่ติดกัน
1: นี่แหละ
0: นี่แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่ว
1: โมง
0: 14
1: ชั่วโมงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: นี่นะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณของมหาศรี
2: แต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: ขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศกรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็นสองหมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ
2: ่อยู
1: ่ดีแล้วของมาฝากเอาส้มออกมามองมาพักจะปลาเป็นว่าได้จ้าป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราเห็นจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องมันหนุ่งคนใดอยู่บอขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกินดองกันบ่ถ้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซาดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีเนลให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเติมกันข้ามไปพอนี้ยังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอยังได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาส่งพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไหมนี่แหละครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไม้พุ่นถ้าขาดนะก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดเถอะนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแหงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพ่ออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พ่ออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื้องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ทั้งพันกว่าลูกขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อก็บ่นานเพราะพอชั่วโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มเลยครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นน่ะไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าหักเป็น3ทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันน่ะธาตุพนมอย่างงี้เนี่ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปี องค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ได้ไงพ่อเอ้ยคนให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจยังจังไงให้เจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันเย็นมันเย็น

ำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรอศ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเอาวัดชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปู
2: الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: คัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
2: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 有婆呀，
1: 老婆，
0: 啊，
1: 不能让来，来怎么来的？
2: คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมากรือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพารากรือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของกรือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot lingo, dudot dengar, adot mata, dudot tengok.

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกาลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: ต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบลเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเหงาเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกกันสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ละมันหน้าอย่างเดียว

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองปนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า

ามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะห์แต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ได้ดีอยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสาน

0: ารกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
1: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
2: ว่าอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางคายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดามัน

อาณาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำระหว่างไทยกับมาเลเซีย

0: านหลังนี้เป็นบ้านของนายยูซบอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลปูยูถือว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประเทศไทยเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเปอริสของมาเลเซียสภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ประมาณวันร้อยจะ80บาทคือบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็เหลือไปมันไม่แน่นอนงานทะเลอย่างปูเราก็จะตกประมาณ2เดือน2เดือนเราจะตกสักครั้งก็ได้มา 7-8,000 บาทก็พออยู่ได้อย่างนั้นอาศัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลยเพราะกับข้าวนี่ถ้าจ่ายมาเลยหนัก
0: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกลางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกลางและไม้สแสมจำนวน 31,999 กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมะลังในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1ใน4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ 250,000 ไร่

0: สัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช 2523ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้นจึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาเขาปลาแต่ปลาเขาจะเยอะปลาทั้งกุ้งก็จะเยอะกว่าบอกเขามีระเบียบกฎเขาห้ามดีกว่าเมืองไทยอะแบบเมืองไทยก็ไม่ว่ามาเลไฟปันไม่มีนะก็ห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะเพราะไฟปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไฟปันหมดบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอดเรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม่เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซนาร์ซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาใต้กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

0: พราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตารูเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมือง3ประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่จะรู้ดังสมัยผมแรกรับเข้าราชการนะแต่ที่ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไม่เตลิดเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานกสิกรรมทำงานสวนงานจัดปนถากไม้สร้างถนนจากตะลุดังมาตะลุวาวนะเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเปดแล้วก็คลองอมาตย์ที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหน่วยใหญ่คลองอมาตย์นั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ต้มเกลือก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักไงใส่กันแล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนักโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์จะมีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงระบาดครับกระจงพวกนักโทษดักมาขายเป็นสินค้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่ครับ
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข้มาเลเรียได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนเกาะไปเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ประทังชีวิตของผู้คนบนเกาะในยามที่การส่งอาหารจากส่วนกลางเกิดอุปสรรคจากมรสุม

0: ต่าหญ้าหรือเต่าสังกะสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตะรุเต่าโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรเปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรอาศัยบนเกาะตะรุเต่ามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญทันเพียง1ใน100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวสนอ่าวเนี่ยอ่าวปันตีตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณครับ30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้าก้าวถุงอวนลากนะครับก้าวถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ผู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าชาวจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุรักษ์

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองจันทบุรีกลายเป็นฐานสำคัญของการส่งเสบียงและกองเรือในการบำรุงกองทัพไทยต่อต้านการรุกรานของยวน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรณ์เจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงห์เพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ดังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรศ .112 สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและเกาะต่างๆรวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ัพทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทัพทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากรุณความหมายของทัพทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทับทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

หลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

0: ตามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้น
1: ระวังเต็มเม็ดที่เหนียวเออดีนะ
0: ด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่าในหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรนัยที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกยังคงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนสืบเนื่องจากในอดีตจนปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นก่อคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ของผืนดินที่จะคงอยู่ตลอดไป

จังหวะอันเร้าใจท่วงท่าอันงดงามและการประสานงานอันดีเยี่ยมทำให้คณะรำตรงจากบ้านโชโกรชนะเลิศการประกวดรำตรงประจำปีนี้เอซิติกรูย่อตาบอสะครีละชาวกะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชาติและวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการปลุกเร้าจิตสำนึกของการต่อสู้ในสงครามสร้าง

สงครามที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษสงครามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกสงครามที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดและผลของสงครามจะเป็นเช่นไร

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพต่อธรรมชาติและถือว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าคือทะเลทรายโกบีและต่อมาได้อพยพมาตามลำน้ำสารวินลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ739ปีก่อนคริสตศักราชและถือว่าเป็นกะเหรี่ยงศักราชที่1

0: ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกะเหรี่ยงหรือยางแดงกับล้านนาได้มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเจ้าอุปราชจากเชียงใหม่และเจ้าแสนหลวงพ่อเมืองยางแดงแห่งลุ่มแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันโดยอาศัยแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งแดนและได้กล่าวสัจจะปฏิญาณต่อกันไว้ว่าตราบใดแม่น้ำคงไม่หายเขาควายไม่ซื่อถ้ำช้างเผือกไม่ยุบเมืองยางแดงกับเมืองเชียงใหม่ยังเป็นไมตรีกันตราบนั้นการตกลงกันอย่างไม่มีลายลักษณ์อักษรนี่เองทำให้ในยุคอาณานิคมกะเหรี่ยงถูกรวมเข้ากับพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษปีพุทธศักราช2490พม่าและชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้ร่วมลงนามในสัญญาเวียงปางหลงเพื่อร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษและจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งต่อไปอีก10ปีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสร้างชาติของตนเองต่อไปแต่เมื่ออังกฤษยินยอมมอบเอกราชให้กับพม่าสัญญาเวียงปางหลงกลับถูกละเลยและนับตั้งแต่นั้นสงครามกลางเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางก็ระเบิดขึ้นแม้ว่ากะเหรี่ยงจะไม่ได้ร่วมลงนามด้วยแต่ชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ต่างจากชนกลุ่มน้อยอื่นๆคชินฉานขยากะเหรี่ยงมอญและกลุ่มอื่นๆต่างก็ตั้งรัฐบาลกลางของตนเพื่อกอบกู้เอกราชและสร้างชาติของตนขึ้นมานี่อาจเป็นผลของนโยบายแบ่งแยกและปกครองของเจ้าอาณานิคมในอดีตที่ส่งผลมาถึงวันนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกดินแดนของตนเองว่ากอทูเลหรือดินแดนดอกไม้แดงมีมอเนอปรอหรือสนามแห่งชัยชนะเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ7ล้านคนกระจายอยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดระนองถนนสายนี้อาจเทียบได้กับถนนราชดำเนินของไทยอาคารไม้เล็กๆ เหล่านี้เป็นที่ทำการของกระทรวงต่างๆรัฐกอทูเลแบ่งการปกครองออกเป็น8กระทรวงหลักคือกระทรวงศึกษาเกษตรสาธารณสุขมหาดไทยต่างประเทศป่าไม้กลาโหมและคลังกอทูเลมีนโยบายแน่ชัดที่จะไม่ค้ายาเสพติดรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้สัมปทานทำไม้ในเขตอิทธิพลของตนซอบะอูยีประธานาธิบดีคนแรกวีรบุรุษของชาวกะเหรี่ยงผู้ชูธงปฏิวัติและวางรากฐานการปกครองของกะเหรี่ยงซอบะอูยีได้ปลุกเร้าชาวกะเหรี่ยงด้วยบัญญัติ4ประการชาวกะเหรี่ยงจะต้องไม่ยอมแพ้เด็ดขาดรัฐกะเหรี่ยงจะต้องถูกยอมรับอย่างสมบูรณ์กองทัพกะเหรี่ยงจะต้องคงอยู่ตลอดไปและชนชาติกะเหรี่ยงจะต้องมีนโยบายการเมืองเป็นของตนเองแม้ว่าซอบะอูยีจะต้องเสียชีวิตไปในการรบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แต่ไฟปฏิวัติยังไม่ดับมอดลงแนวคิดของซอบะอูยีได้ถูกจารึกไว้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: เรียบร้อยแล้วที่เราหนี
0: ชาวกะเหรี่ยงตระหนักดีว่าความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่เข้มแข็ง

0: และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ให้กับชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญระบบการศึกษาของกะเหรี่ยงได้รับการถ่ายทอดมาจากอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมโรงเรียนมัธยมบ้านทูวาลูเปิดสอนระดับประถมถึงมัธยมปลายมีนักเรียน250คนครู19คนไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนและไม่มีเงินเดือนสำหรับครูสิ่งที่ครูอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับก็คือข้าวสารอาหารและเสื้อผ้าจากรัฐบาลอดีตพลทหารซอโตฮะจากกองทัพกะเหรี่ยงผันชีวิตตัวเองมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี
1: ้แล้วเนี่ยเขาว่าอย่าแก้ตื้อแก้ตื้อนี่อย่าแก้ว่าเป็นนีตัวว่าอย่ามาดูแล้วอย่ามาดูคุยแต่เราขอเล่าว่าอย่าขอข้าวตะกะพาคุณนี่แต่เราขอเล่าว่าคุณอย่าแฮสุลุดาเพย์หรอเราขี่ทัวร์ลู่ตอทจูปนดูตอทจูอุตุลาสาธารณะเคจีคินเดอร์การ์เดนตุลาตอทซีตัวแทนเนี่ยไปจูพูดว่าขี่ขยายซิมเลยเนี่ยลีเปียร์ลีกันยอไซเอนซ์นี่เซอีเราบอกว่าเซอีนี่ปาคือเดอะฟิสิกส์เคมีสตรีไบโอโลจีThe history, the geography, the tadwa, maths. I just woke up today and my leg was sore.
0: ยามว่างในวันอาทิตย์ซอโตฮะจะมาร่วมเล่นดนตรีที่โบสถ์ประจำหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบสำหรับเด็กๆจึงมีการสอดแทรกความรู้และสอนร้องเพลงเข้าไปด้วย
2: Praise him in the noontime. Praise him.
3: Praise him.
2: Praise him.
3: Praise him.

ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่ควบคุมความเป็นไปของจักรวาลและความคิดอีกหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระเยซูนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คริสตศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนกะเหรี่ยงแม้ว่าจะไม่หรูหราเหมือนที่อื่นๆแต่ชาวกะเหรี่ยงก็มีศรัทธาต่อองค์พระเยซูไม่แพ้ใครๆ

0: บาทหลวงซอเลเกเริ่มทำหน้าที่ประจำโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระเยซูและเห็นพระองค์เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: ที่เราเวอดอกว่าแค่ปูกุยตะโทคุยยาคุยสิขี้นี่หมอปัจจุบันได้เห็นดีกว่าแพ้ทุกวิโซหมอเลนอตาทุกวิโซนอตาเห็นดีกว่าเราครอบเราเลยปัจจุบันเราเป็นตาอีตาบาเป็นชอบทำนี่หมอปัจจุบันปัญหาเลยก็ใช้เวลาไม่ได้ที่จะต่ออุดอกว่าคนปูบาตีดีไม่ได้ลีกว่าบ้าง

การแพทย์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆกับศาสนาคริสต์แทบทุกหมู่บ้านจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองพยาบาลที่นี่ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากวิทยาลัยพยาบาลของกะเหรี่ยงเองโรคที่รับรักษากันมากก็คือมาเลเรียและทหารจากแนวหน้า

ในเทศกาลออกพรรษาชาวกะเหรี่ยงพุทธต่างหลั่งไหลกันมาร่วมงานประเพณีลอยโคมยี่เป็งที่วัดข่องตออู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินแม้ว่าคริสตศาสนาจะมีความสำคัญต่อชาวกะเหรี่ยงแต่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในดินแดนกะเหรี่ยงสองฝากฝั่งแม่น้ำสารวินได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยไม้สักในอดีตเคยสร้างความร่ำรวยให้กับอาณาจักรกะเหรี่ยงมาช้านานแต่ในปัจจุบันรายได้ทั้งหมดสูญสิ้นไปกับการทำสงครามต้นซุงจะถูกล่องมาตามลำน้ำสารวินจากภาคเหนือเพื่อมาแปรรูปที่โรงเลื่อยแห่งนี้และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดโดยผู้รับสัมปทานชาวต่างชาติการรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทำให้ผู้รับสัมปทานต้องรีบเร่งทำการแปรรูปไม้ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดการรบจะเกิดขึ้นที่นี่ท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกทีแม้ว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะยังไม่มีการพูดถึงแต่ผลกระทบทางด้านรายได้กำลังจะมาถึง

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจส.100ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจส.100เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100โทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจส.100ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจส.100มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังกันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

ไกลจากตึกระฟ้าและความพลุกพล่านของฮ่องกงไม่มากนักมีพื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งซ่อนอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลณที่แห่งนี้คือดินแดนอันแสนสุขของเหล่านกอพยพ

นกเหล่านี้บินไกลมาจากทางตอนเหนือเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นอันทารุณและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปแห่งนี้คือจุดที่นกเลือกพักอาศัย

ฝูงนกแอฟโวเซตจะเดินหากินอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ำตื้นขายาวของนกแอฟโวเซตช่วยให้เดินท่องน้ำไปได้พร้อมกับใช้ปากเรียวเล็กไซส์หาอาหาร

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮ่องกงบริเวณเขตติดต่อกับประเทศจีน

สภาพธรรมชาติของเขตอนุรักษ์แห่งนี้มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบึงป่าโกงกางและหาดชายเลนนับเป็นความหลากหลายของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำและนกชายเลน

ื่อถึงฤดูหนาวนกนับแสนตัวมากกว่า250ชนิดจะรวมกันอยู่ที่ไมโปหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์เต็มทีอย่างเช่นนกปากช้อนหน้าดำนกปากช้อนหน้าดำเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะทางเอเชียตะวันออกปากแบนที่ดูตลกแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์เล็กๆทำให้ได้ชื่อว่านกปากช้อน

นกปากช้อนหน้าดำทำรังอยู่บนหน้าผาหินชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียวและจะบินลงมาหากินทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้เหลือจำนวนไม่ถึง300ตัวในโลกแต่ยังคงย้ายถิ่นมาที่ไมโปทุกปี

0: เมื่อร้อยปีก่อนพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ไมโปต้องถูกบุกรุกไม่ต่างไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการล่านก
1: In fact, these gaiwais were produced in the 1940s, and they have been producing shrimps ever since then. And we are still able to produce shrimps on a very sustainable basis using these gaiwais. And ever since, for as long as there have been people coming to Maipo and looking at the birds, we have noticed that there have always been a lot of ducks and other bird species using the Maipo Reserve.And in fact, back in the 1950s and 1960s, a lot of the richer people in Hong Kong used to come to Maipo and would shoot some of the ducks here as a sport during the winter time. Well, there also at the same time used to be a lot of very keen conservationists in Hong Kong who wanted to protect the place.
0: ขณะนี้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมอบให้กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสาขาฮ่องกงดูแลจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมแต่ละปีจะมีผู้นิยมธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมไมโปหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่นี่มีโอกาสต้อนรับนักดูนกจากทุกมุมโลกการควบคุมนักท่องเที่ยวในไมโปเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีจำนวนมากจนยากแก่การจัดการผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ได้ต้องมีหนังสืออนุญาตจากรัฐบาลฮ่องกงเสียก่อนนักดูนกสามารถดูนกที่ไมโปได้อย่างใกล้ชิดโดยนกไม่ตื่นกลัวเมื่อเข้าไปในป้อมดูนกที่ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่ธรรมชาติอย่างกลมกลืนภาพนกกระสานวลมากมายเช่นนี้คงหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นแต่ทุกฤดูหนาวนกกระสานวลนับหมื่นตัวจะมารวมกันอยู่ที่ไมโปมากกว่านกน้ำอื่นๆก่อนที่จะทยอยบินเลยต่อไปทางใต้

ส่วนนกกระสาขาวเป็นนกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากแม้ที่ไมโปก็พบแค่เพียงปีละ 2-3 ตัวลานดินกว้างที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิดเช่นนี้ในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก่อนที่จะถูกซื้อคืนเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำยังคงนำมาใช้ประโยชน์ปลาที่เลี้ยงแบบเปิดน้ำเข้าออกตามธรรมชาติจะถูกจับขายเพื่อนำรายได้มาใช้อนุรักษ์พื้นที่เมื่อการจับปลาใหญ่สิ้นสุดลงปลาเล็กๆที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของนกนางนวลช่วงนี้บึงน้ำจึงดูขาวโพลน

0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นสภาพธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทุกวันจึงมีนักเรียนหลายระดับชั้นเดินทางมาศึกษาธรรมชาติที่นี่ข้างทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่ธรรมชาติจะมีป้ายคอยบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่ขึ้นร่มครึ้มรวมทั้งสภาพธรรมชาติต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติม
1: But the second way is education. So for example, at Maipo, we have 10,000 school students coming here every year.And we also have a lot of public visitors also. So in one year, we have 30,000 visitors. And each time these visitors come, we tell them about the importance of Maipo, about the importance of wetlands. And so when they leave, they carry this idea with them.
0: ทุกคนจะเข้าใจสภาพธรรมชาติของไมโปและวงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พบในพื้นที่สำหรับบึงน้ำด้านหลังเป็นที่อาศัยของเป็ดน้ำย้ายถิ่นมากมายที่ดูได้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีเยี่ยมแต่ในสภาพธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางกระแสพัฒนารอบด้านย่อมหลีกปัญหาคุกคามไม่พ้น
1: WWF Hong Kong is managing the reserve for wildlife and the numbers of wildlife coming to the reserve has been increasing every year. We still face a number of problems.For example, on the seaward side, out in Deep Bay, we have a very serious problem with pollution. On the north and the south side of Maipo, we have two rivers which run past the reserve and out into Deep Bay. Both of these rivers are very polluted.
0: บ้านและอาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแทนที่บ่อเลี้ยงปลาแม้จะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แต่ก็มีผลกระทบต่อไมโปเมื่อการถมที่ทำให้แหล่งหากินของนกลดลงโดยเฉพาะบรรดานกกาน้ำใหญ่หลายร้อยตัวที่เคยมีอาหารสมบูรณ์ปัญหาของไมโปดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยนกอพยพยังคงมีแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์เมื่อผ่านไปถึงไมโปก่อนที่จะลงใต้มาพบกับปัญหาใหญ่ที่เขา300ยอด

เดินทางอันยาวนานชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือจุดหมายของนกกระสานวลสภาพพื้นที่อันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเขา300ยอดจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า300ชนิดจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นนกย้ายถิ่นจนได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

นกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่ตามหาดทรายที่ปราศจากผู้คนทำให้หาดูได้ยากที่อื่นแต่ที่เขา300 ยอดยังคงพบได้ตลอดปี

ุ่ง300ยอดเป็นที่ลุ่มน้ำจืดผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยบึงน้ำหลายหมื่นไร่เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของนกน้ำและปลา

0: ครั้งหนึ่งเขา300ยอดเคยถูกยกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทุ่ง300ยอดแต่ขณะนี้กลับเป็นเขตอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกมากที่สุด
1: สามร้อยยอดเป็นพื้นที่สำคัญมากครับเพราะว่ามีหาดทรายมีหาดชายเลนนอกจากนั้นมีที่หลุมน้ำด้วยที่เป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลนะที่เป็นพงหญ้าแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยที่มีรีดแบนที่เป็นพื้นที่กว้างมากแบบนี้นี่เป็นที่เหลือแห่งสุดท้ายที่มีพงหญ้าเป็นฟรากมิตีสอยู่แล้วก็มีปัญหามากเพราะว่ามีการทำนากุ้งนาปลาที่นั้นแล้วก็มี development อื่นๆด้วย
0: แต่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังสูญสิ้นไปพร้อมกับการลดจำนวนของนกแม้จะปราศจากการล่าแต่นกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพื้นที่อาศัยถูกทำลาย

การบุกรุกธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศให้เขา300ยอดเป็นเขตอนุรักษ์แต่การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุ้งปูลาดำเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นป่าชายเลนและบึงน้ำถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งลุกลามกระทั่งถึงเชิงเขาใกล้ที่ทำการโดยที่กฎหมายไม่อาจช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ไปถึงทุ่งน้ำจืดและหาดทรายอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินมีราคาสูง

แม้ว่าขณะนี้มลพิษจากการเพาะเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นผลให้นากุ้งซบเซาแต่คงยากที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาจากธรรมชาติได้

หากปราศจากการดำเนินงานจัดการเพื่ออนุรักษ์เขา300ยอดอย่างจริงจังแล้วอีกไม่นานเรื่องราวของนกน้ำและการเดินทางของนกอพยพคงเลือนหายไปพร้อมกับธรรมชาติน ี่คงเป็นอีกครั้งที่ความอ่อนล้าของกฎหมายไม่อาจรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้และชะตากรรมของนกนานาพันธุ์กำลังรอวันตัดสินโดยมนุษย์

ต้นข้าวเขียวขจีพริ้วไหวสุดสายตาอวดช่องามรับความชุ่มชื้นของธรรมชาติของทุ่งนาตลอดทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เพียงแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่ในความอุดมของแผ่นดินได้โอบอุ้มชีวิตเสรีของเหล่านกทุ่งมากมาย

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูทำนาน้ำท่าที่ชุ่มฉ่ำไม่เพียงทำให้ผืนนาบริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวแต่ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ดินที่ถูกพลิกขึ้นมาตามรอยไถเปิดโอกาสให้นกทุ่งได้เดินไล่จับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่กินเป็นอาหารช่วงต้นฤดูหนาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่นกประจำถิ่นอย่างนกตีนเทียนหรือเหล่านกยางเท่านั้นที่เพลิดเพลินอยู่กับอาหารงานนี้ยังมีนกย้ายถิ่นอย่างนกชายเลนน้ำจืดมาร่วมด้วยนกปากซ่อมหางพัดเป็นนกทุ่งอีกชนิดหนึ่งที่บินไกลเข้ามาหากินตามท้องนาในช่วงฤดูหนาวสำหรับนกปากหางยามหากินอยู่กลางท้องทุ่งลำตัวสีขาวที่ใหญ่โตกว่านกอื่นๆเป็นที่คุ้นเคยกับชาวนาราวกับเพื่อนสนิทจนเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของนกย้ายถิ่นคู่ผืนนาภาคกลาง

ทุกปีราวปลายเดือนตุลาคมช่วงที่น้ำท่าปริ่มทุ่งมีหอยปูปลาอยู่มากมายเป็นเวลาที่นกปากหางหลายหมื่นตัวทยอยบินมายังประเทศไทยนกปากหางเลือกช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์บินไกลจากอินเดียและบังคลาเทศเพื่อมาสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

หลังจากการเดินทางอันยาวไกลทันทีที่มาถึงนกปากห่างจะแยกย้ายกันไปหากินตามท้องนาและกลับมาเกาะพักรวมฝูงกันในยามเย็น

นกปากห่างเที่ยวเดินท่องไปตามทุ่งเพื่อจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือหอยโข่ง

ื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แปลกไปจากนกอื่นเพราะช่วงกลางของปากแยกห่างจากกันจนเป็นร่องและลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้นกสามารถคาบหอยโข่งได้มั่นคงไม่ลื่นหลุดหลังจากที่พักเหนื่อยจากการเดินทางไกลและหากินจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วช่วงเวลาผสมพันธุ์ก็มาถึงเมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่านกปากห่างจะตระเวนหากินได้อย่างเสรีตามท้องนาแต่คงหาพื้นที่สงบเงียบปลอดภัยและเต็มไปด้วยต้นไม้ให้สร้างรังวางไข่ได้ยากหากปราศจากการเสียสละของชาวนาผู้อารี

เมื่อจับจองพื้นที่สร้างรังเรียบร้อยแล้วนกปากห่างตัวผู้จะเริ่มเกี่ยวพาราศีตัวเมียด้วยการบินอวดโฉมและคาบกิ่งไม้มาสานรังหากตัวเมียยอมรับนกทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังจนเสร็จ

ที่ท่าเสด็จนกปากห่างสร้างรังรวมอยู่กับนกกาน้ำนกยางและนกแขกและที่นี่ยังเป็นที่พักเพียงแห่งเดียวของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามนกย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทย

และภายหลังจากการผสมพันธุ์แม่นกจะวางไข่ประมาณ4ฟองและหากไข่สูญหายไปแม่นกจะวางไข่ต่อจนครบแล้วจึงค่อยกกไข่

นกปากห่างแรกเกิดมีขนอุยสีขาวบนหนังสีดำและอ้าปากร้องขออาหารอยู่ตลอดเวลา

นับจากนี้ไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อแม่นกต้องวุ่นวายในการเลี้ยงดูลูกและเหนื่อยจากการบินไกลเพื่อนำอาหารมาป้อนในช่วงนี้สีขนของพ่อแม่นกจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แต่ละวันลูกนกปากห่างกินจุมากจึงโตอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออายุได้40 วันแต่ปากยังไม่แยกห่างจากกัน

แม้จะวางไข่หลายฟองแต่ส่วนใหญ่ลูกนกแต่ละรังเหลือรอดเพียง2ตัวความหนาแน่นของรังในพื้นที่จำกัดเป็นผลให้ลูกนกบางส่วนต้องพลัดตกจากรังที่บอบบางและตายในที่สุด

เมื่อผ่านไป2เดือนนับตั้งแต่ออกจากไข่ลูกนกโตและแข็งแรงพอจนพร้อมที่จะบินตามพ่อแม่ออกไปหากิน

จนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงเวลาสำหรับการเดินทางไกลครั้งแรกของลูกนกก็เริ่มขึ้นเมื่อต้องย้ายถิ่นตามพ่อแม่กลับไป

และหลังจากนี้ต้นไม้ที่ท่าเสด็จจะกลับฟื้นตัวรอให้นกเดินทางมาสร้างรังอีกครั้ง

0: ทุกวันนี้เหลือเพียงนกปากห่างเท่านั้นที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมของท้องทุ่งในขณะที่นกน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนกกระสานกกาบบัวต่างสูญหายไปสิ้น
1: พฤติกรรมที่ว่าทำไมนกปากห่าง อยู่ได้นกอื่นที่มันสูญพันธุ์ไปนกเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันพฤติกรรมในการสร้างรังวางไข่แล้วพฤติกรรมในการกินอาหารนกน้ำหลายชนิดกินปลาเป็นหลักก็ต้องถ้ามีปลาก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเราตอนนี้ถูกทำลายไปนะไม่เฉพาะแต่เรื่องที่ว่าถูกล่าหรือยิงอย่างเดียวการที่เราใช้พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยนะฮะถักเอาพื้นที่ใกล้ๆหนองน้ำไปทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจับจองกันบ้างแล้วก็ความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งโดยธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ป่าหมดไปนะก็เกิดความแห้งแล้งพื้นที่หากินพื้นที่อยู่มันน้อยลง

ครั้งหนึ่งนกกระทุงเคยพบเห็นได้ตามหนองบึงทั่วไปแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเต็มทีด้วยสาเหตุการล่าและขาดแหล่งอาศัยขยายพันธุ์

0: นกผักหางเป็น large water bird เป็นนกน้ำใหญ่ๆชนิดสุดท้ายที่จำนวนในประเทศไทยพ่ออนุรักษ์ไว้ส่วนมากนกน้ำอื่นๆที่เป็นตัวใหญ่ๆก็เกือบสูญพันธุ์แล้วละจำนวนน้อยมากแต่นกผักหางเก่งเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนได้อยู่ร่วมกับชาวนาได้ถ้าเราหายที่ทำรังปลอดภัยอย่างเดียวเขาอยู่ได้เขาหาอาหารในถุงนาได้แล้วก็ไม่ทำลายนาข้าวไม่ทำลายข้าวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขากินหอย
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของนกปากหางที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งท้องทุ่งได้ทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้เหลือรอดสืบเผ่าพันธุ์

ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสพัฒนาเริ่มสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อพื้นนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนทั่วทุ่งราบ

ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าท้องทุ่งจะยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้กับนกปากห่างได้อีกนานเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

บ้านบางเตียวคงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าลึกของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และคงยากที่จะมีใครรู้จักหากว่าเมื่อ8ปีก่อนชายต่างเชื้อชาติ2คนไม่ได้เดินทางมาที่นี่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกให้ทราบว่าบริเวณนี้ยังคงมีป่าที่ราบต่ำหลงเหลืออยู่แม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้

0: ป่าผืนนี้เองที่ดึงดูดให้ฟิลิปดีราวและอุทัยตรีสุคนเดินทางมายังบ้านบางเตียวพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบกับนกแต้วแล้วท้องดำที่พวกเขาตามหามานานกว่า4ปีนกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่ถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อ118ปีที่แล้วและในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้สำรวจพบในประเทศไทยทางแถบจังหวัดระนองข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างนกในอดีตบอกให้ทราบว่านกแต้วแล้วท้องดำพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาไม่มีนักปักษีวิทยาคนใดเคยเห็นนกชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย
1: นกแต้วท้องดำนี้เคยทราบว่ามันเคยมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มันได้ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า30ปีก็หลายๆคนก็คิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะสูญพันธุ์ฟิลิปราวกับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องหามันให้พบก็ไปตามหาในป่าแหล่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่นักเก็บตัวอย่างเคยเก็บมาตามจุดต่างๆแต่เราก็พบว่าป่าแถวๆนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้ว
2: ได้แล้วครับ
0: ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางครามที่เหลืออยู่เป็นความหวังสุดท้ายของนักปักษีวิทยาทั้งสองในการค้นหานกแต้วแล้วท้องดำและจากการสอบถามชาวบ้านฟิลและอุทัยก็รู้ว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกล
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: ล
0: ุ
3: ง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: จะมาถามว่าเคยเห็นนกแต้วแล้วท้องดำบ้างหรือเปล่าครับ
5: มันอยู่ตามแต่ป่าใต้ตีมีน้ำมีเป็นปลูก
6: ผมบอกว่ามีอันเตี้ยเต้นผมก็เห็นตั้งแกกับเปิด

0: มันจ้ำคืนนั่นน่าจะกินเล็กแค่ว่าไม่จ่ายมันรำก็เตือนเนี่ยแต่ตัวอ้วนแดงมั้งบัวเขียวมั้งเก็บบ่อได้แต่มันบ่อเป้าบ่อเขียวเปี้ยวแดงว่าไอ้เรื่อยน้อยตัวฝันเนี่ยไอ้ตัวน้ำนี่ตีอะเอาเลือนจะตรงนั้นจะมาตรงนี้มาตึงนอนตรงนี้ต้องคืนกับยิ้มมุ้ยผมเจอแล้ว
1: และแล้วในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง

จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักธรรมชาติทั่วโลกแต่ฟิลและอุทัยตระหนักดีว่าร่องรอยของการทำลายที่พบในป่าที่ราบตามพื้นนี้กำลังคุกคามชีวิตนก

่าที่ราบต่ำเป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน200เมตรทำให้ง่ายต่อการบุกรุกทำลายแม้พื้นที่ของป่าสงวนเขาประบางครามบริเวณรอบๆเขาหนอจู้จี้แห่งนี้จะเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของภาคใต้แต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่กี่พันไร่ในขณะที่ป่าส่วนอื่นๆล้วนอยู่บนที่สูงภายหลังจากที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าพื้นนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนกเอาไว้พร้อมไปกับการศึกษาสภาพป่าและการดำรงชีวิตของนกแต้วแล้วท้องดำโดยฟิลและอุทัยป่าเขานอจู้จี้คงมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเคยผ่านสัมปทานป่าไม้มาแล้วแต่หมู่ไม้ที่กำลังเติบใหญ่ได้ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อย่างดี

และด้วยเหตุที่เป็นป่าที่ราบต่ำพื้นเดียวที่เหลืออยู่จึงเต็มไปด้วยนกป่านานาพันธุ์มากกว่า300ชนิดหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญ

นกเงือกหัวงอกเป็นนกที่หาดูได้ยากมากพบอาศัยเฉพาะตามป่าทางภาคใต้เท่านั้นเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นนกเงือกหัวงอกมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกภายในโพรงไม้ที่ปิด

นกแซวสวรรค์เป็นนกขนาดเล็กที่สวยงามแม้ว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่จะพบทางใต้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะในป่าที่ราบต่ำเขานอจูจีในขณะที่ตัวเมียจะมีเฉพาะเพียงสีน้ำตาลแดงและหางสั้นนกแซวสวรรค์ตัวผู้กลับมี2โทนสีทั้งชนิดสีน้ำตาลแดงกับชนิดสีขาวและมีหางยาวกว่าตัวเมียอาหารของนกแซวสวรรค์ได้แก่แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าที่ชุ่มชื้นนกจะบินออกไปโฉบจับอย่างรวดเร็วและนำกลับมาป้อนลูกนกที่รออยู่ในรังตรงง่ามไม้

ป่าพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดในช่วงฤดูแล้งนกแต้วแล้วธรรมดาส่วนใหญ่จะพากันบินลงไปหากินทางใต้แถบมาเลเซียและอินโดนีเซียพอย่างเข้าสู่หน้าฝนนกแต้วแล้วธรรมดาก็ย้ายถิ่นกลับขึ้นมาสร้างรังวางไข่ตาม

ช่นเดียวกับนกแต้วแล้วธรรมดานกแต้วแล้วท้องดำจะสร้างรังวางไข่เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงเวลานี้เองที่สามารถเก็บข้อมูลประชากรของนกแต้วแล้วท้องดำที่เหลืออยู่ได้เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมงานออกสำรวจป่าเพื่อค้นหารังนกแต้วแล้วท้องดำจะเริ่มต้นขึ้น

ป่าที่ราบต่ำอันร่มครึ้มพื้นล่างรกไปด้วยหวายและระกำมีลำธารเล็กๆให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวที่นกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ได้ความชื้นทำให้มีแมลงมากมายเป็นอาหารและดินริมน้ำที่อ่อนนุ่มช่วยให้ง่ายต่อการขุดหาไส้เดือน

0: นกแต้วแล้วทองดำจะเลือกทำรังอยู่ตามคาคบของไม้หนามเพื่อป้องกันรังและลูกนกจากศัตรูรังถูกสร้างด้วยใบไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆเป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ลูกนกฟักออกจากไข่พ่อแม่นกต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยงดูนกแต้วแล้วท้องดำจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินใช้ปากจิกหรือพลิกขุดหาแมลงและไส้เดือนแล้วนำกลับมาป้อนลูกนกบางครั้งจะคาบเอาไว้คราวละมากๆจนเต็มปากจึงค่อยกลับมาป้อนขณะนี้มีครอบครัวนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ในป่าเขานอจู้จี้ประมาณ25คู่และอีกไม่นานลูกนกคู่นี้ก็จะเติบโตดำรงเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนนกแต้วแล้วท้องดำให้มากขึ้นหากว่ามีพื้นที่ป่าให้ได้อาศัยหากินแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการดักจับไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์แหล่งอาศัยที่ลดลงมีผลรุนแรงต่อการลดจำนวนของนกป่าที่ราบตามพื้นเล็กๆนี้รองรับนกแต้วแล้วท้องดำให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน30คู่มิฉะนั้นนกต้องแย่งพื้นที่หากินนกที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: จำนวนนกแต้วแล้วท้องดำตอนนี้ประมาณ25คู่นะที่เราเห็นแต่หลายคู่นะที่เราเห็นตั้งแต่พีแรกหรือพีที่สองตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพื้นที่ป่านั้นหายไปแล้วแล้วก็ทุกๆปีนะมีพื้นที่ป่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าจะอนุรักษ์นกแต้วทองดำแล้วก็นกอื่นๆที่อยู่ที่นี้แล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดเราต้องให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมีหลายคนถามผมว่าจำนวนนกเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่อาศัยลดลงทุกปีทุกปี
0: และตราบใดที่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อีกไม่นานคงไม่เหลือบ้านให้นกแต้วแล้วท้องดำได้อาศัยอีก

พื้นที่ป่าเขาหนอจู่จี้มีหมู่บ้านอยู่รายรอบแม้จะยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะยากจนการหาของป่าจึงเป็นรายได้เสริมซึ่งหมายถึงการทำลายป่าในรูปแบบต่างร่องรอยการเผาต้นยางเพื่อนำน้ำมันไปขายปรากฏอยู่ทั่วผืนป่าและต้นยางที่ถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่าจะยืนต้นตายไปในที่สุดแม้ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าจะเหลือน้อยแต่ตอและกองไม้แปรรูปที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอยู่เสมอในป่าลึกช่วยยืนยันได้ว่าการลักลอบตัดไม้ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ควันไฟที่ปรากฏขึ้นยามหน้าแล้งคือสัญญาณของการทำลายป่าทุกปีการเผาและแผ่วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกได้รุกล้ำป่าสมบูรณ์ไปเป็นบริเวณกว้าง

ใจกลางป่าเขานอจู้จี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแผ่นดินเสมอกว่า10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้บุกรุกตามเส้นทางชักลากไม้เข้ามาแผ่ถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทำกินหลายหมื่นไร่แม้ว่าจะอยู่สูงกว่าถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำแต่การทำลายป่าต้นน้ำลำธารย่อมส่งผลกระทบถึงป่าดงดิบในระดับต่ำด้วย

0: ความยากจนและขาดความเข้าใจคือมูลเหตุให้ชาวบ้านทำลายป่าลำพังใช้เพียงกฎหมายบังคับคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากไม่ให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าด้วยวิธีพัฒนาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2533
1: อนาคตของนกกระรั้นทองดำขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเห็นความสำคัญแล้วชาวบ้านจะรักษาป่าชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีอำนาจมากพอที่รักษาป่าถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือด้วยแล้ว
0: กล้าไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำแต่ละปีกล้าไม้จะถูกเพาะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้นทั้งไม้ผลที่มอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมและไม้ป่าเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายวันนี้ชาวอำเภอคลองท่อมได้มาร่วมกันปลูกป่าที่บ้านบางเตียวและในไม่ช้ากล้าไม้เหล่านี้คงเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งอาศัยสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมากล้าไม้ได้ถูกปลูกทดแทนพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า100ไร
2: ่
0: ขณะที่ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่ต้นกล้าของการอนุรักษ์กำลังได้รับการบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นรอบๆป่าผืนนี
3: ้อยากจะเอาใจในอำเภอว่าถ้าเขา
0: ทุกปีเด็กๆจากหมู่บ้านรอบป่าเขาหนอจู้จี้จะได้เข้าร่วมในค่ายรักแต้วแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบวันนี้ป่าที่เด็กๆ เคยรู้จักเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือดักจับสัตว์แต่กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ชวนพิศวง
4: หวายจากหวายน้ำนะครับมีหลายชนิดมันจะมีหวายขี้เสี้ยนมีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลำต้นก็จะอวบอูมกว่านะครับ
0: จากที่เคยไล่ล่าด้วยหนังสติ๊กเด็กๆได้รู้จักกับนกนานาชนิดผ่านกล้องส่องทางไกล
4: มาอธิบายก็ได้เอาครับมีที่ไหนอีกไ
0: หมเมื่อสิ้นสุดการอบรมเข็มผู้พิทักษ์นกแต้วแล้วที่ติดหน้าอกคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆช่วยเตือนสติให้พวกเขาตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าและปกป้องนกแต้วแล้วท้องดำให้อยู่รอดต่อไป
5: และโอกาสหน้าคงจะได้พบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่า

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2 กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกประหลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

0: นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลาจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยทุกหนแห่งล้วนมีนกอาศัยอยู่แต่นกที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเมื่อถึงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเยือกทำให้อาหารขาดแคลนนกจึงจำต้องบินลงมาทางใต้ที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเพื่อความอยู่รอด
1: ส่วนมากนะนกยายทินเป็น insectivorous bird นะเป็นนกที่ต้องกินพวกแมลงหรือไส้เดือนหรือสัตว์น้ำเล็กๆที่หายากตอนฤดูหนาวตอนที่มีหิมะที่เขตหนาวที่ไซบีเรียที่จีนเขาหาอาหารไม่ได้เขาต้องกลับไปเขตร้อนที่มีอาหารที่หาอาหารได้ตลอดปี
0: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิตอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆ เหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวาน

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีภูมิประเทศที่หลากหลายและอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงมีรายงานการพบนกชนิดต่างๆอยู่กว่า920ชนิดในจำนวนนี้มีกว่า250ชนิดที่ย้ายถิ่นเข้ามา

เมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์บางชนิดต้องเดินทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรีย

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น

นกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

าดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยๆสำหรับนกเด้าดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกซ่อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปราน

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตทรายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

ปากยาวโค้งของนกอีก๋อยเล็กดูแปลกไปจากนกอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์ในเลนที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหาร

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นๆนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาและมีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกเชลเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับผักน้ำแม่น้ำบางปะกงถึงผักน้ำแม่น้ำแมกลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของอัลไทม์เปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ทุกปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลง

การคุกคามของมนุษย์ส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิตและจำนวนของนกชายเลนดังนั้นแม้ว่านกจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงแหล่งขยายพันธุ์แต่ถ้าการทำลายล้างยังดำเนินอยู่คงเหลือนกบินกลับไปได้น้อยมาก

นับเป็นเวลาหลาย10ปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักหลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วก็เขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง20 30ปี40ปี50ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นๆขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเสียสักชี้สถานการณ์ของนางองซานซูจียังคงเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนจับตาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สำนักงานกสทช.เผยกำหนดการจัดประชุมกสทช.ประจำเดือนสิงหาคม2569ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่5ถึง6วันที่11วันที่13และวันที่19ถึง20สิงหาคมโดยการประชุมในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาต้องเลื่อนไปเป็นวันที่6สิงหาคมเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามระเบียบครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีระเบียบวาระที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่กสทช.ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากซึ่งบางวาระเป็นเรื่องที่มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายทางสำนักงานกสทช.จึงได้ดำเนินการอย่างเต็มที่และอำนวยความสะดวกทุกทางในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานและภารกิจต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปครับ
1: เสียสักชี้สถานการณ์ของนางองซานซูจียังคงเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนจับตาหลังไทยมองเห็นพัฒนาการบางส่วนพร้อมคาดหวังให้เมียนมาเปิดโอกาสให้ผู้แทนอาเซียนเข้าพบคุณนิพิธพลชยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ของนางองซานซูจีภายหลังจากที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาได้เดินทางเยือนประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกและอาเซียนให้ความสำคัญโดยไทยเห็นว่ามีพัฒนาการเกิดขึ้นจากการย้ายออกจากเรือนจำมาอยู่ที่บ้านพักรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนด้านมนุษยธรรมเข้าเยี่ยมโดยไทยคาดหวังว่าในขั้นตอนต่อไปเมียนมาจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าเยี่ยมนางองซานซูจีได้เช่นเดียวกันโดยนายเสียงศักดิ์ย้ำว่าแม้ไทยจะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีกับเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้ทอดทิ้งความกังวลต่อสถานการณ์ภายในเมียนมาและยังคงสนับสนุนให้เมียนมาเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยสันติภาพและความมั่นคงพร้อมระบุว่าไทยไม่ได้ต้องการชี้นำว่าเมียนมาจะต้องดำเนินการอย่างไรแต่พร้อมอำนวยความสะดวกในสิ่งที่สามารถดำเนินการได้รวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาคมโลกและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กฎหมายที่มีประสิทธิภาพคือกฎหมายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนได้เพื่อให้ระบบยุติธรรมยังคงเป็นเรื่องคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยในทุกยุคทุกสมัยคุณนิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
7: วันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรพีวันที่วงการกฎหมายไทยจะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงศึกษาวิชากฎหมายณมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษตลอดระยะเวลาการทรงงานพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและกฎหมายของไทยทั้งการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมการยกร่างประมวลกฎหมายการก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายและการพัฒนาบุคลากรด้านตุลาการเพื่อให้ระบบยุติธรรมของไทยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างไรก็ตามแม้ระบบกฎหมายไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านทั้งความล่าช้าในการดำเนินคดีการมีคดีค้างสะสมจำนวนมากขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซ้อนขณะที่ประชาชนบางส่วนเข้าถึงความยุติธรรมได้ยากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายฝ่ายเสนอว่าการปฏิรูปกฎหมายไทยควรมุ่งเน้นการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการยุติธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกฎหมายไม่เพียงแต่ต้องรักษาความยุติธรรมแต่ยังคงต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อให้หลักนิติธรรมที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงวางรากฐานไว้ยังคงเป็นเครื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และความยุติธรรมของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
1: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: พร้อมหรือยังสมาชิก Easy Pass ผู้โชคดีทั้ง40คู่ที่จะได้ร่วมเดินทางสู่จังหวัดชัยนาทกับโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุงครั้งที่48 Easy Pass Easy Earth เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ Eco-Friendly ลุยชมชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นพร้อมอัปเดตเทรนการเดินทางสุดว้าวกับกิจกรรม Exat Innovation และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้งทริปกดแจ้งเตือนไว้เสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าพบกันที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเน
2: ี่
0: ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นนะ
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: 6 นาฬิกากับ 16 นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับ2569รายงานตัวในช่วงเช้านะครับผมพัฒน์อภิธนการครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับทั้งที่รับฟังอยู่ทาง FM 100นะครับและทางแอปพลิเคชัน JS 100 Radio นะครับรวมถึงทาง YouTube ด้วยนะครับ JS 100 Radio Official ก็เพิ่มเติมทยอยทักทายเข้ามาได้นะครับเช้าวันนี้เรื่องของสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังก็สามารถช่วยกันนะครับแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอัปเดตกันได้นะครับมีอุปสรรคตรงไหนไหมสำหรับการเดินทางในเช้าวันนี้นะเบอร์โทรฟรีของเราครับดอกจัน1808ดอกจัน1808หรือ1137นะครับเรื่องของสภาพอากาศเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับมาติดตามสภาพการจราจรนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าถนนหลายเส้นทางยังคล่องตัวนะครับแต่ที่เห็นมีปริมาณรถเริ่มเยอะเนี่ยก็คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับทั้งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับในด้านขาเข้าเริ่มมีปริมาณรถแล้วนะครับช่วงเหนือแยกบรมเหนือแยกอรุณอมรินทร์เหนือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าท้ายนี่ตอนนี้เริ่มชะลอตัวนะครับช่วงแยกตากสินนะฮะด้านบนสะพานนะครับก็ยังพอจะเคลื่อนตัวได้นะครับช้าๆนะฮะลงสะพานเนี่ยยังคล่องตัวนะครับทางด้านของสาทรเหนือเข้าแยกวิทยุนะครับสาทรใต้ก็ยังไม่ติดสีลมยังคล่องตัวพระราม4เข้าออกเนี่ยก็ยังใช้การได้ดีนะครับสะพานกรุงทนด้านขาเข้านะครับสิรินธรเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับเคลื่อนตัวช้าก่อนเข้าแยกบางพลัดด้วยนะลงสะพานราชวิถีนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับต่อเนื่องทางย่านของแยกการเรือนนะครับหรือว่าจากทางแยกราชวิถีเข้ามาเนี่ยขาเข้าเนี่ยตอนนี้เริ่มมีท้ายสะสมนะครับเข้าแยกการเรือนท้ายอยู่ถนนพิชัยนะครับถนนนครราชสีมาเข้าแยกการเรือนก็เริ่มเห็นท้ายแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ยาวนะครับนะปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้ครับมีแจ้งจากทางคุณสุพจน์นะครับบอกว่าถนนพหลโยธินด้านที่มาจากแยกคปอนะครับมุ่งหน้าแยกต่างระดับรังสิตมีรถพ่วง18ล้อจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายก่อนขึ้นสะพานอนุสรณ์สถานในด้านขาออกนะครับคุณศักดิ์ชัยเพิ่มเติมมานะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกอนุสรณ์สถานนะครับยังเห็นจอดอยู่นะเป็นรถเทรลเลอร์นะครับจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายทั้งสองท่านนะครับรายงานมาจุดเดียวกันเลยคุณสุพจน์และคุณศักดิ์ชัยนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะจุดนี้นะครับเป็นรถเทรลเลอร์นะครับจอดเสียอยู่ฝั่งขาออกนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกอนุสรณ์สถานแล้วก็อยู่ช่องทางด้านซ้ายครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: วันนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟนะครับทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีกำหนดการฝึกซ้อมนะครับที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาคือลักษณะเป็นการจำลองสถานการณ์นะครับการเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ภายในอาคารจอดรถของศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็ฝากย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะครับเป็นการฝึกซ้อมนะจำลองเหตุการณ์นะครับของเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าย้ำกันว่า9โมงเช้านะครับถึงเที่ยงนะฮะที่อาคารนะครับในอาคารจอดรถของศูนย์บริหารทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรนะครับสำหรับเพชรบุรีด้านขาเข้านะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะคุณผู้ฟังพัฒนาการเนี่ยยังคล่องตัวนะณเวลานี้นะครับแยกศรีพัฒน์ถาวรทวัฒน์นะครับมาทาง ด้านของคลองตันจะเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงแยกเอกมัยเหนือต่อเนื่องมาทางทองหล่อนะครับรถจะเริ่มเยอะตรงนี้แต่ถ้าเลยแยกทองหล่อมาได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้เข้าพร้อมพงนะครับมาทางด้านของเพชรอุทัยไปอโศกเพชรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนิสสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนประตูน้ำยังคล่องตัวนะส่วนด้านกลับกันเพชรพระรามมาทางด้านของแยกราชเทวีเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงแนวก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีแต่ท้ายยังไม่ถึงแยกเพชรพระรามนะครับณเวลานี้ใครที่มาใช้เส้นทางก็ยังพอจะเคลื่อนตัวได้นะครับพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ยังคล่องตัวนะครับส่วนด้านกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังหมุนรถได้ทุกด้านเลยนะครับราชปรพนะครับมาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงนะฮะเริ่มมีปริมาณรถนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกมักกะสันลงจากจตุรทิศนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับส่วนด้านที่มาจากทางประตูน้ำเข้าแยกหมอเหลงเนี่ยยังไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ดีพระราม1ยังคล่องตัวนะครับนาเข้าอโศกหรือว่าทางพร้อมพงเข้าอโศกก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับในซอยอโศกกลางซอยเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับฝั่งจากทางอโศกสุขุมวิทไปทางด้านของอโศกเพชรนะครับส่วนกลับกันครับที่มาจากแยกพระราม9ต่อเนื่องใต้ทางด่วนข้ามทางรถไฟเนี่ยตอนนี้รถเริ่มเยอะเริ่มเห็นท้ายนะครับอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7เริ่มได้ช้าแล้วนะครับส่วนด้านกลับกันจากอโศกเพชรไปแยกพระราม9เนี่ยยังคล่องตัวรัชดานะครับฝั่งขาออกจากทางสุทธิสารไปรัชดาราชพร้าวนะครับยังคล่องตัวรัชโยธินนะประชานุกูลวงสว่างยังดีนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางแยกวงสว่างเริ่มเห็นท้ายนะครับอยู่ช่วงแยกวงสว่างเหนือแยกวงสว่างเนี่ยเข้ามาทางด้านของประชานุกูลนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากผลจากประชานุกูลเข้ารัชวิภาไปรัชโยธินยังเคลื่อนตัวได้นะครับพหลโยธิน5แยกไปแยกเกษตรนะครับยังต่อเนื่องกันได้ดีนะครับส่วนที่มาจากทางด้านของวงเวียนบางเขนต่อเนื่องในฝั่งขาเข้าจะมาชะลอช่วง BTS นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รถช่วงแยกเกษตรนะครับในฝั่งขาเข้าเริ่มเยอะเหมือนกันนะแยกเกษตรต่อเนื่องเสนาอย่างเมื่อวานยังดีนะครับด้านขาเข้ายังคล่องตัวแต่ว่ารัตนทิเบตเข้าแครายเริ่มเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับเริ่มเห็นท้ายนะในช่องทางหลักคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับช่องทางหลักเนี่ยมีชะลอตั้งแต่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับข้ามแครายโรงแรมเมื่อวานด้านขาเข้ายังคล่องตัวนะครับขาออกจะมีชะลอช่วงข้ามคลองลาดยาวมาทางพงเพชรหลุดจากพงเพชรไปเคลื่อนตัวได้นะครับนะแล้วก็ทางด้านของแจ้งวัฒนะทั้ง2ด้านนี้ยังดีสีสมานนะครับดูการเคลื่อนตัวก็ยังถือว่าคล่องตัวนะนะติวานนท์แยกสวนสมเด็จเข้าให้แยกปากเกร็ดก็ยังไหลเลื่อนตามกันได้ตลอดครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทักทายทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีทางพี่หนูพินด้วยแวะมาส่งกำลังใจโอ้วันนี้ตื่นเช้านะครับเนี่ยสวัสดีนะครับนะสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเช่นกันนะครับอรุณสวัสดิ์คุณ AA ด้วยนะครับทักทายคุณรับพีนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับทาง YouTube นะก็ทยอยเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับนะที่ YouTube JS100 Radio เข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะครับง่ายสะดวกมากๆเรามีเวอร์ชันใหม่หลายท่านอัปเดตกันแล้วหลายท่านดาวน์โหลดกันแล้วบางท่านที่ดาวน์โหลดกันไว้แอปพลิเคชัน JS100 อย่าลืมไปอัปเดตกันนะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิมนะโดยเฉพาะการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านฟีเจอร์ SOS นะครับปุ่มกดง่ายขึ้นปุ่มใหญ่ขึ้นเข้ามาหน้าแรกก็เจอเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาที่ช่องทางโซเชียลนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เรารวบรวมช่องทางออนไลน์ของจอสร้อย JS100 เอาไว้ทั้ง YouTube TikTok X นะครับ Facebook Instagram ครบถ้วนเลยการฟังวิดีโอออนไลน์ก็อยู่ในช่องทางโซเชียลนี่แหละนะครับก็เข้ามารับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกรวมไปถึงทาง YouTube ก็เข้าผ่านทางแอปพลิเคชันJS100 ได้เลยนะครับดาวน์โหลดเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S 100นะฮะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแอปสีเขียวเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือเวอร์ชันใหม่นะครับนะก็เข้าไปลองใช้กันได้นะครับเช้าวันนี้ฝนไม่มีนะคุณผู้ฟังนะครับ รุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิอัปเดตล่าสุด28องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 85% นะครับก็ฝนเนี่ยเท่าที่ดูภาพรวมวันนี้กรุงเทพมีฝนเยอะเหมือนกันนะเฉลี่ยร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับนะคือจะมีทางภาคเหนือเนี่ยภาคอีสานนี่ก็มีฝนกระจายร้อยละ70เหมือนกันใต้ทางด้านของตะวันตกนี่ร้อยละ60นะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับรวมไปถึงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมด้วยนะครับก็ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยบอกว่ามีคลื่นมีกำลังแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรเลยนะฮะก็ฝากเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปที่สายจากทางคุณละลิตพันธ์เนี่ยนะครับย้ำตามหาพี่ชายนะครับสวัสดีครับคุณละลิตพันธ์ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมก็ยังเรียกได้ว่าตามหากันอยู่เลยนะฮะ
3: ยังไม่เจอเลยค่ะยังไม่กลับมาเลย
2: คุณธามันนะซึ่งหรือว่าคุณเต้เนี่ยแหละเออนะครับก็บ่อแสล่าสุดนี่มีอะไรคืบหน้าไหมครับ
3: ยังค่ะยังไม่มีติดต่อมาเลยไม่มีใครเจอแต่ว่าล่าสุดก็คือโทรเช็คตามโรงพยาบาลละแวกใกล้บ้านนะคะตามหน่วยฉุกเฉินก็ไม่มีชื่อพี่เต้นะคะก็คือหวังว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
2: นะครับตั้งแต่เช้าเมื่อวานเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเช้าตีสี่วันที่หกอะค่ะ
2: ก็เรียกได้ว่าทางเพื่อนนี่เป็นยังไงบ้างได้มีสอบถามอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างไหม
3: เพื่อนก็มีถามว่าเพื่อนๆญาติๆแล้วก็กลุ่มจักรยานที่ทางพี่เต้ชอบไปทางออกทริปด้วยกันนะคะก็ไม่มีใครติดได้รับการติดต่อจากพี่เต้เลย
2: นะครับก็ยังย้ำนะสำหรับคุณเต้นะครับหลายคนก็ติดตามข่าวกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะฮะก็ไปแจ้งความที่สภ.บางกรวยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่นี่ได้สอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างไหม
3: ก็ถามรูปลักษณ์ถามชื่อทั่วไปอะค่ะแล้วก็ถามที่เจอล่าสุดเมื่อไหร
2: ่
3: นะคะก็ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความไว้ละ
2: ก็เรียกได้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าจนถึงณเวลานี้นะ
3: ยังค่ะ
2: นะครับแกเคยหายไปนานแบบนี้บ้างไหม
3: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยมือถือก็ไม่เคยลืมอย่างที่ทราบเนาะมือถือเดี๋ยวนี้ก็เป็นทุกอย่างก็แกก็ไม่เคยลืมมือถือกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ย
2: นะครับก็ออกไปปั่นจักรยานนะครับปกติก็จะพกโทรศัพท์ติดตัวไปทุกครั้งว่าอย่างนั้นดีกว่านะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนออกปั่นออกไปตอนตีเช้าตีสี่เนี่ยค่ะเหมือนสองสามวันก่อนนั้นแกมีแบบน่าจะเครียดเรื่องงานก็จะมีแบบอาการเงียบๆนิดหน่อยไม่ค่อยคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับเป็นบอกที่พกไปก็คือเป็นกระเป๋าสะพายใช่ไหมเป็นเป้
3: ใช่ใช่ค่ะเห็นจากกล้อง CCTV หมู่บ้านน่ะนะคะเหมือนเป็นเป้หนึ่งใบที่พี่เต้สะพายไปแค่นั้นหมวกก็ไม่ใส่เสื้อแขนสั้นน่ะนะคะสีเทาดำแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็กระใบอ่ะค่ะ
2: ครับก็เหมือนเป็นชุดที่แบบใส่ขี่จักรยานทั่วไปกันน่ะใช่ไหม
3: ใช่ชุดลำลองทั่วไปค
2: ่ะครับลักษณะของจักรยานเนี่ยเป็นจักรยานก็เรียกว่าเสือหมอบได้ไหมคุณลลิตาคุณลลิตา
3: ใช
2: ่เสือหมอบ
3: ได้ค่ะเป็นจักรยานขี่ออกกำลังกายของเขาประจำนะคะสีน้ำตาล
2: ครับผมตัวสีน้ำตาลนะก็คือเป็นจักรยานยนต์ขออภัยเป็นจักรยานปั่นที่เป็นเสือหมอบนั่นแหละนะ
3: ใช่ค่ะ
2: สีน้ำตาลนี่ตอนนี้ลูกขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับก็เป็นภาพของคุณเต้ด้วยพร้อมกับจักรยานคันดังกล่าว
3: ค่ะ
2: นะครับยังไงเอาใจช่วยเต็มที่เลยเดี๋ยวทางเนี้ยเราจะย้ำออกอากาศนะก
3: ็
2: ถ้ามีเบาะแสยังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันทางนั้นเช่นกันนะคุณลลิตพันธ์ถ้ามีเบาะแสมีทางเจ้าหน้าที่อัปเดตเพิ่มเติมหรือว่ากลับมาแล้วอย่างไรนะก็แจ้งอัปเดตทางจสร.ให้เราด้วยนะครับ
3: ได้ค่ะรบกวนด้วยนะคะ
2: ถามเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมทางบ้านนี่คือมีแบบมีในใจว่าน่าจะไปไหนน่าจะไปที่ไหนไหม
3: เดา ใจแกไม่ถูกเลยเพราะปกติแล้วก็คือแกไม่เคยหายออกไปอย่างนี้เลยอะค่ะคือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนก็เลยคิดว่าไม่ทราบเลยจริงๆว่าพี่เต้เขาไปไหน
2: อย่างก่อนหน้าม
3: ีอะไรหรือยังไงมีแผนยังไงก็คือเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้อะค่ะ
2: อย่างก่อนหน้าที่ก่อนจะออกไปนี่คือก็ไม่ได้เปรยว่าอยากไปไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงใช่ไหม
3: ไม่เลยค่ะไม่เลยอย่างที่แจ้งว่าก็คือเหมือนเครียดดูเครียดเรื่องงานสองสามวันก่อนที่จะปั่นออกไป
2: ได้พูดได้คุยกันบ้างใช่ไหมครับถึงได้ทราบว่าแกมีความเครียดเรื่องงานตรงนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: นะฮะ
3: แต่ไม่มีสัญญาณว่าจะไปไหนไปเที่ยวหรือไปหาใครอย่างนี้ไม่มีสัญญาณ
2: ก็คือพยายามติดต่อไปกับเพื่อนๆทั้งหมดแล้วว่านั้นนะครับก็ไม่มีใครเจอเลยทางเพื่อนๆนี่เป็นยังไงบ้างครับพอติดต่อไปนี่แต่ละคนนี่แบบ
3: เพื่อนๆก็ค่อนข้างตกใจค่ะแล้วก็ไม่มีใครได้รับการติดต่อจากพี่เต้เลยก่อนหน้านี
2: ้นะครับเอาไว้ว่าทุกคนก็เป็นห่วงนะถ้าคุณเต้ฟังอยู่ยังไงก็กลับบ้านดีกว่านะหรือว่าใครที่พอจะเพิ่มเติมได้เชิญได้เลยนะครับเอาล่ะเอาใจช่วยนะครับคุณที่บ้านด้วยแล้วก็คุณลลิตพันธ์ด้วยนะครับยังไงขอให้ได้ข่าวดีไวๆนะครับได้ครับเอาใจช่วยเดี๋ยวอัปเดตกันยินดีครับยินดีเลยนะขอบคุณครับโชคดีครับเอาใจช่วยก่อนครับผมสวัสดีครับฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็หายไปตั้งแต่เมื่อวานนะคุณเต้ทามันนะครับคุณเต้ทามันเต้พันธ์นะครับหลายท่านรู้จักนะครับคุณเต้เพราะว่าเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นอดีตศิลปินนะคุณผู้ฟังนะครับใครที่พบเห็นยังไงก็ช่วยหน่อยแกปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ปิ่นเกล้าจรันถนนบางกรวยไซน้อยนะครับเมื่อวานนะช่วงตีสี่นะครับโดยที่ไม่บอกใครเลยโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เอาไปด้วยเนี่ยก็เลยแบบเอ๊ะทำไมปกติจะไปไหนเนี่ยก็จะพกโทรศัพท์มือถือไปตลอดแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เอาไปนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานเป็นเสือหมอบที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยจักรยานคันนี้เลยสีน้ำตาลนะครับออกไปตั้งแต่ช่วงตีสี่เมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็การแต่งกายก็เป็นชุดลำลองเนี่ยตามในภาพเนี่ยคุณผู้ฟังที่เราเห็นกางเกงขาสั้นเสื้อยืดนะครับแล้วก็มีจักรยานด้วยนะฮะก็ยังไงใครที่ติดต่อคุณเต้ได้นะครับยังไงช่วยฝากบอกด้วยนะตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงมากๆนะครับหรือว่าใครที่พบเห็นนะครับจักรยานปั่นพร้อมกับตัวของคุณเต้หรือว่าอาจจะเห็นจักรยานไปจอดที่ไหนไหมนะครับยังไงเพิ่มเติมการที่จอสร้อยได้เลยดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณเต้นี่อายุ46ปีนะก็หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับยังไงก็ฝากช่วยเพิ่มเติมกันด้วยก็ยังตามหากันอยู่นะครับสำหรับเคสนี้นะช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของอัปเดตการจราจรกันบ้างนะครับก็โอ้โหวันนี้นี่วันศุกร์ด้วยนะนะครับบางเส้นทางนี่เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมรถเร็วนะครับผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยรถเริ่มติดแล้วเหมือนกันนะครับแต่นั้นของพระรามสองขาเข้านะครับช่วงทางด้านของทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองเนี่ยตอนนี้รถเริ่มเยอะนะฮะรถเริ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงที่มาจากทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะขาเข้าอย่างคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับไปที่สายจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับทางคุณธนิตโชคเกื้อนะครับสวัสดีครับคุณธนิตครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณธนิตครับเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศเห็นบอกมีการแจ้งเตือนด้วยนะเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนะครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับใช่ครับสำหรับตัวประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นฉบับที่7แล้วนะครับก็มีเนื้อความนะครับว่าแถบบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบางพื้นที่ด้วย
2: ครับ,
4: นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็จังหวัดชายฝั่งในบริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมมรสุมนะครับที่มาจากที่ตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละครับที่พัดมาประจำในหน้าฝนเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้มีลักษณะของฝนตก มากขึ้นในทางด้านประเทศไทยตอนบนด้วยนะครับ
5: ครับ
4: โดยเฉพาะนะครับเมื่อลักษณะของลมมรสุมที่ว่ามันแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้บริเวณคลื่นลมนะครับทางทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังแรงเลยนะครับมีคลื่นสูง 2-4 เมตรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับสำหรับเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ในอ่าวไทยตอนบนของเราด้วยนะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่9สิงหาคม2569ครับ
2: ถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ
4: ใช่นะคร
2: ับ วันที่9นะครับนอกเหนือจากทางตอนบนแล้วนี่ภูมิภาคอื่นฝนจะเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับ
4: ครับในทางภูมิภาคอื่นนะครับในบริเวณภาคกลางนะครับแล้วก็จริงๆภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยมันมีลักษณะของอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับแต่ว่าเป็นแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับทางด้านตะวันตกของทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสระบุรีลพบุรีนะครับแถวโซนนั้นนะครับก็อาจจะเป็นจังหวัดนครนายกนะครับปราจีนบุรีนะครับติดแนวเขาทางนครราชสีมาครับ
2: คร
4: ับ ก็จะเป็นจังหวัดระยองนะครับถ้าลงมาภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดระนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตครับที่มีการที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับ
2: ครับเรื่องของลมนี้มีลมกระโชกแรงบ้างไหมครับ
4: ใช่ครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะของเรียกว่าเป็นฝนฟ้าหนองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนที่เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของลมกระโชกแรงได้ด้วยครับ
2: ครับกรุงเทพที่ต้องเฝ้าระวังมีฝนยังไงบ้าง
4: ครับในช่วงวันนี้นะครับกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสที่เกิดฝนได้นะครับอาจจะประมาณช่วงบ่ายไปต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มกลุ่มฝนเนี่ยก็จะเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมยังไม่ถึงกับฝนหนักนะครับเป็นฝนทั่วไปตามฤดูกาลครับฝนหนักยังไม่มีสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลครับ
2: ครับหลังจากวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นไหมครับในกรุงเทพคุณธนิต
4: ครับสำหรับใน7วันข้างหน้านะครับยังเรียกว่าทรงๆเดิมดีกว่าครับฝนยังมีลักษณะของเป็นฝนฟ้ารองตามฤดูกาลจากลักษณะลมมรสุมที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นลักษณะของฝนทั่วๆไปนะครับยังไม่ถึงกับแบบแช่ทุกๆวันขนาดนั้นนะครับเป็นฝนตามฤดูกาลนะครับแต่ว่าหลังประมาณช่วงวันที่12นะครับ12เป็นต้นไปเนี่ยเหมือนมีแนวโน้มนะครับที่มีลักษณะของฝนลดลงในบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับ
2: ครับนะฮะก็ให้ระวังด้วยเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะมีก่อตัวจะมีตกช่วงเย็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับให้ติดตามกันขอบคุณมากเลยครับคุณธนิตครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณธนิตโชคเกื้อนะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็เพิ่มเติมมาให้เรื่องของสภาพอากาศวันนี้ฝนร้อยละ70นะครับของกรุงเทพนะฮะคุณฟังรัตนาธิเบศเข้ามาทางหน้าของแครายนะครับท้ายเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับท้ายเริ่มยาวขึ้นแล้วแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้ไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะครับช่องทางคู่ขนานก็ยังวิ่งได้วงสว่างต่อเนื่องมาทางด้านของประชานุกูลท้ายตอนนี้ก็อยู่ทางซอยวงสว่าง19นะครับท้ายก็เริ่มยาวขึ้นเหมือนกันด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับลาดพร้าวขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับจะเริ่มมีรถเยอะช่วงเข้าแยกมหาดไทยนะครับส่วนทางหน้าของรามคำแหงยกระดับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับช่วงเหนือมอรามนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นปัญหานะฮะลงทางด้านของแยกรามเนี่ยท้ายยังไม่ยาวนะครับแยกรามเข้ามาทางด้านของคลองตันนะฮะตอนนี้ยังขึ้นยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านกลับกันยังคล่องตัวศรีนครินทร์นะครับดูการเคลื่อนตัวตลอดทั้งสายทางโอ้เช้าวันนี้ดีนะศรีนครินทร์ด้านขาเข้านะครับยังไม่มีติดเลยนะจะมีมาชะลอช่วงเข้าแยกศรีพัฒน์นะครับช่วงเหนืออุโมงค์นะต่อเนื่องมาทางด้านของพระราม9ข้ามทางรถไฟหัวหมากเนี่ยรถเริ่มเยอะนะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะครับสำโรงบางนายังดีนะครับบางนาต่อเนื่องมาทางบางจากไปพระโขนงก็ยังถือว่าคล่องตัวพระราม4เข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับณเวลานี
1: ้ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดุ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความ

0: คอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
6: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณดำนะครับคุณดำครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: คุณดำเป็นยังไงบ้างเทพรักษ์ครับ
1: เทพรักษ์ที่ยากเทพรักษ์ครับอยากจะให้ผลงานไปเขียวเนี่ยอยากใช้ให้เจ้าหน้าที่เขาปล่อยอีกสักเร็วสักนานสักนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนนะตรง
1: ยากเทพรักษ์ครับเลี้ยวขวาจะไปอิมพีเรียลสำโรงอะครับที
0: ่
1: จะม
0: ุ่
1: งหน้าครับผม
0: ยาวแค่ไหนแล้วตอนนี้ฮะ
1: ตอนนี้ผมว่าดูแล้วก็ประมาณน่าจะประมาณสักกิโลนึงครับเพราะว่าผมติดอยู่นั่นประมาณ

0: 1,500 เมตรผมใช้3รอบอะครับฝ่าผมจะหลุดได
1: ้อืมเอ๊ะเป็นปกติไหมทุกเช้าแบบเนี้ย
0: มันผมว่าปกติผมว่าเจ้าหน้าที่เขาว่าตั้งเวลาไว้หรือเปล่าหรือเขาลืมหรือยังไงไม่รู้นะครับ
1: โอ้ท้ายยาวเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับคือว่าอยากจะให้เขาไอ้นี่สักอีกสักหน่อยนึงอะครับให้เวลามันสักหน่อยนึง
1: คือไฟแดงมันนานนะใช่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: เพราะว่าสุขุมวิทด้านนอกนี่ก็ไม่ติดเท่าไหร่นะเนี่ย
0: ไม่ติดครับไม่ติดเลยครับเพราะผมมองมันไม่ติดเลยครับทั้งขาเข้าขาออกไม่ติดครับ
1: ครับเอาได้เลยตอนนี้หลุดแยกหรือยังครับ
0: ตอนนี้ผมหลุดแยกมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่เบลลิ่งแล้วครับ
1: อ๋อใช้ขาเข้า
0: ครับผมตอนนี้เส้นเบลลิ่งที่จะมุ่งหน้าไปบางนาก็โล่งไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: อืมโอ้จะเหลือเทพลักษณ์นี่แหละ
0: ครับผม
1: รถเยอะเลยนะเพราะว่าเรื่องของสัญญาณไฟนี่แหละนะฮะ
0: ใช่ใช่ครับแค่สัญญาณไฟอย่างเดียวครับคือว่าจะให้เขาปล่อยสักหน่อยนึง
1: ครับได้ได้เดี๋ยวเราเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ให้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณดำด้วยนะฮะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชติวรณัฐพักรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตกรณีที่มีรถเทรลเลอร์ไปจอดเสียนะฮะสวัสดีครับผู้กอง
2: ครับสวัสดีครับผมพอดีรถโดนเทรลเลอร์บรรทุกพริก40ตันครับเกือบ40ตันมันเสียระเบรกระบบลงเบรกล็อกหมดเลยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยแล้วช่างมาก็แก้ไขไม่ได้เนื่องจากไม่มีอะไรก็เลยให้ช่างไปเฝ้าที่ร้านอะไรครับบอร์ร้านอะไรเปิดปุ๊บก็จะรีบเอาอะไรมาเปลี่ยนแล้วก็จะรีบดำเนินการมันดำเนินการอะไรไม่ได้เลย
1: ก็ต้องทางนี้เท่านั้น
2: ครับมันปลายทางทุกที่ก็จะเข้าตลาดที่หัวเมืองจะถึงอยู่แล้วแม้นิดเดียวเอง
1: คือไม่เสียอยู่บนเชิงทางขึ้นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมเชิงทางขึ้นนิดนึงครับประกันก็ล็อกหมดเลยตอนนี้ให้จราจรอำนวยความสะดวกอยู่สองนายก็อดใจรอนิดนึงตอนที่ผมให้ช่างเขาบอกว่าไปเฝ้าที่หน้าร้านเลยผมพยายามไม่เคาะเรียกเขาหน่อยได้อะไรมารีบมาเปลี่ยนแล้วรีบดำเนินการครับ
1: ร้านอยู่ไกลไหมครับร้านอยู่ไกลไหมผู้กอง
2: ร้านอยู่แถวรังสิตนะครับร้านอะไรครับก็ไม่ไกลครับ
1: ตอนนี้ใช
2: ้แต่มันร้านยังไม่เปิดนะครับ
1: ตอนนี้ใช้ได้กี่ช่องทางอะครับที่จะผ่าน
2: ช่องทางเดียวครับขึ้นสะพาน
1: โอ้เหลือขวาเท่านั้นใช่ไหมขวาสุด
2: มันมีสองช่องทางก
1: ็
2: มันสองช่องทางหนึ่งพอดีไปขึ้นเชิงหน่อยหนึ่งนะถ้าอยู่ยังไม่ขึ้นก็ยังชั่วหน่อยแต่นี่ขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เลยเหลือสะพานคือใช้สะพานได้ช่องเดียว
1: แนะนำ
2: อดทนนิดนึง
1: แนะนำเลี่ยงยังไงได้บ้างตอนนี
2: ้แนะนำเลี่ยงก็ต้องให้ผู้ที่มาจากสะพานใหม่ก็พยายามเข้าไปทางฐานผ่านฐานทัพครับผ่านฐานทัพแล้วจับรถหน้าฐานทัพพอออกจากฐานทัพปุ๊บก
1: ็วิภา
2: สะพานใช้วิภาขาออกแล้วพระหนทางออกได้เลยครับก็น่าจะสะดวกกว่าถ้าท่านมาจากสะพานใหม่หรือจะออกมาจากความรู้กาถ้าจะแต่มันก็ต้องไปติดแยกขบออยู่ดีขบออก็รถติดตอนเช้าขาเข้านะครับก็คงจะต้องโทนกลับยูเทิร์นมานิดนึงแต่ว่าถ้าผู้ที่มาจากสะพานใหม่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาเลยซ้ายเข้าผ่านฐานทัพไปเลยครับมาคืนแล้วก็ใช้วิภาวดีขาออกนะครับ
1: นะครับ
2: ครับผมจนผู้ที่ออกจากซอยพระหลโยธินที่ช่วงยังไม่ถึงกิโลเมตรที่25ก็ยูเทิร์นก็มันก็ต้องอยู่ดียูเทิร์นมาก็มาขึ้นนี่อยู่ดีมันก็ต้องถ้าไปคบอก็ไปอัดที่คบอคบอก็กว่าจะได้ไฟเขียวก็นานเข้าใจครับก็ผู้ที่อยู่ลำลูกกาก็ถ้าเลี่ยงออกทางรังสิตได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะครับถ้าเลี่ยงถ้าอยู่ในกลางซอยถ้าเลี่ยงไปทางด้านโน้นได้ครับก็ไปทางก่อนหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับ ส่วนผู้ที่มาจากพระหนขาเข้าที่จะมายูเทิร์นใต้สะพานกิโลเมตร27แล้วใช้พระหนเข้าไปสี่เมืองก็ให้ขึ้นโทเวเลยครับขึ้นโทเวแล้วไปยูเทิร์นหน้าฐานทัพเลยครับใช้พระหนขาเข้าไปยูเทิร์นหน้าฐานทัพเลยอย่าไม่ต้องมาวนเพราะใต้พระหนไปใช้วิภาวดีแล้วยูเทิร์นกลับมาแล้วมาเข้าสี่เมืองด้วยใช้พระหนขาออกที่จะไปเมืองเอกฮะจะได้ไม่ต้องมาติดตรงนี้ครับผม
1: ครับก็ถ้าใครฟังอยู
2: ่ครับจะทำให้พระหนขาเข้าติดด้วยพระหนขาออกก็ติดด้วยเพราะมันรถจะมาหยุดเลี้ยวกับรถใต้สะพานกิโลเมตร27แล้วขึ้นสะพานตรงนี้จะทำให้รถสะสมนะครับก
1: ็
2: ถ้ายังไงถ้าผู้ที่มาจากทางด้านโน้นก็ใช้วิภาขาเข้าไปเลยถ้ามาจากทางด้านคลองหลวงก็ขึ้นยกระดับโทเวเลยครับไม่เสียสตังค์ช่วงนี้ยังไม่มีด่านเก็บตังค์นะครับผม
1: ได้เลยนะครับ
2: ครับ
1: น่าจะนานเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอร้านอะไรด้วยก็ไม่รู้จะเปิดกี่โมงด้วย
2: นะเออปลุกแล้วช่างก็จะเด็กก็ยังไม่มาก็เดี๋ยวก็จะประสานโดยให้ทีมงานประสานกับคนขับรถบรรทุกให้เร่งคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตกันเรื่อย
2: ๆคร
1: ับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ส ูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ตอนนี้พหลโยธินเข้ามาทางด้านของอนุสรณ์สถานท้ายประมาณ2กิโลแล้วนะฮะเกือบ2กิโลแล้วแล้วก็ลำลูกกาเข้ามานี่ก็แน่นเลยนะครับแน่นเลยเลี่ยงเลยนะฮะเลี่ยงเลยใครได้ใครฟังจสร้อยอยู่เลี่ยงได้เลี่ยงเลยเนี่ยฮะเราขึ้นภาพทางกล้อง CCTV ให้ดูนะครับโดยรอบของถนนลำลูกกานะครับพหลโยธินตรงเนี้ยจอแจเลยนะครับหนาแน่นเลยเนี่ยเลี่ยงใช้วิภาวดีนะครับด้านขาเข้าขึ้นยกระดับโทรเวย์ก็ได้นะครับมีรถจอดเสียนะครับเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกพลิกนะฮะบริเวณก่อนจากช่วงเนินทางขึ้นนั่นแหละนะฮะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกอนุสรณ์สถานในฝั่งขาออกนะครับก็ใช้ได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ยาวเลยนะฮะเดี๋ยวน่าจะต้องติดตามผลกระทบนะครับน่าจะมีเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะครับส่วนด้านอื่นนะครับทางด้านของบรมขาเข้านะครับคู่ขนานลอยฟ้านะฮะมีท้ายสะสมช่วงโค้งสายใต้อันนี้ก็เริ่มแน่นนะครับสะพานพระราม8นี่ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเต็มๆเหมือนกันนะครับลงทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถมากเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินท้ายอยู่ประมาณอาคารสินทรทาวเวอร์นะครับอันนี้ก็เริ่มแน่นเหมือนกันนะส่วนทางด้านของสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่รถเริ่มเยอะนะตั้งแต่อุโมงค์นะครับรัชดาราชพฤกษ์ด้วยนะครับเริ่มที่จะเข้ามาเคลื่อนตัวช้ากันส่วนด้านกลับการฝั่งขาออกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับวงแหวนอุตสาหกรรมครับด้านขาเข้านะตั้งแต่สะพานภูมิพล1ต่อเนื่องลงมาทางด้านของพระราม3รถเริ่มเยอะแล้วนะฮะมีท้ายเนี่ยเริ่มสะสมเข้ามาทางด้านของสะพานภูมิพล2ทางร่วมปู่เจ้ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เข้าออกยังค่อนข้างคล่องตัวพระราม2ไปบางแก้วต่อเนื่องขาออกก็ยังดีนะครับสุขุมวิทสายเก่านะครับช่วงเมืองโบราณนะตรงนี้รถแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นประจำท้ายอยู่ซอยวัดโสธรนิมิตนะฮะส่วนทางด้านของเทพรักษ์นะครับด้านขาออกนะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองขอพายแยกกิ่งแก้วเนี่ยนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถมากท้ายตอนนี้เลยตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา5ไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของบางพลีเข้ามาเนี่ยท้ายยังสั้นนะครับแล้วก็บางพลีตำรุเข้ามาทางด้านของแยกกิ่งแก้วก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นกิ่งแก้วไปทางเทพรัตน์ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางเทพรัตน์เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกกิ่งแก้วแต่ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับทางเทพรัตน์ด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงหน้าเมกะบางนายังพอไหลได้นะครับยังพอตามได้ยังไม่ติดมากส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางตัดกับวงแหวนมาทางกิ่งแก้วเนี่ยก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ล่าสุดมีเทพรักษ์ด้านขาออกคุณผู้ฟังช่วงจุดกลับรถหมู่บ้านทิพวรรณเอ้ามีรถปิกอัพนะฮะไปเสียหลักแล้วปีนฟุตบาทครับไปอยู่ด้านบนครับด้านบนฟุตบาทแล้วไปชนเสานะฮะเบื้องต้นเนี่ยคนขับหลับในครับนะเหตุเกิดเมื่อช่วง 5:40 นตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าน่าจะมีแบบชะลอดูด้วยคือเสียหลักแล้วก็เกยขึ้นไปชนฟุตบาทคือขึ้นไปฟุตบาทแล้วไปชนเสานะฮะจุดกลับรถหมู่บ้านทิพวรรณนะครับด้านขาออกของเทพรักษ์นะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยขาเข้าเมื่อครู่ที่ได้คุยกับเนี่ยทางด้านของคุณดำรอสัญญาณไฟนะที่สามแยกเทพรักษ์นะครับรถเยอะนะครับเรื่องของสัญญาณไฟนะมีท้ายสะสมก็ค่อนข้างยาวคือตรงเนี้ยได้สัญญาณไฟอาจจะหลายรอบหน่อยท้ายยาวขึ้นด้วยนะเกือบสัก700เมตรละนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันต่อชั่วโมงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแจ้งกฎใหม่สามารถค้นกระเป๋าสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของได้เริ่ม16ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์บอกแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์บอกแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์บอกแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์บอกแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินด้วยการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของเริ่ม16ตุลาคมนี้ย้ำตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยหรือกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินเท่านั้นคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
7: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากลที่ใช้ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้ทางนี้การตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้าไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์มีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นโดยการเปิดตรวจจะดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพการจัดเก็บหลักฐานในทุกขั้นตอนโดยแนวทางดังกล่าวได้ใช้ในหลายประเทศอาทิสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงยุโรปนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนยังแนะนำผู้โดยสารควรที่จะมีการตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของที่อาจเข้าข่ายต้องได้รับการตรวจค้นเป็นพิเศษก่อนการเดินทางด้วยณภพรช่างกลรายงานค่ะ
1: และมาติดตามข่าวกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
8: นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศแต่งตั้งมาติอัสเจเลอร์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันวัย38ปีให้เข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ในถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์กอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสัญญาคุมทีมเป็นเวลา4ปีทั้งนี้รายงานระบุว่านิวคาสเซิลต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับอัลอาลีทีมดังของซาอุดีอาระเบียจำนวน 9.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ418ล้านบาทสำหรับเยเลอร์ซึ่งเตรียมนำทุกทีมลงฝึกซ้อมครั้งแรกจะประเดิมการคุมทีมนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นพบกับบาเลนเซียที่สนามเมสตายาสเตเดียมในวันเสาร์นี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดแรกคู่ที่น่าสนใจมัคคาบีเทโอวีแพ้ CSKA โซเฟีย0-3 FC ซัลซ์บวร์กชนะปาฟอส FC ที่เหลือ10คน1-0 PAOK ซาโลนิก้าแพ้อันเดเรส0-1เบฟิ